0: ทองแล้วก็คุณวิโรจน์คุณอนุคุณคุณเกษมครับผมกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับส่วนทาง TikTok ของเราก็จะเห็นหลายๆท่านนะครับอย่างคุณโอแมนนะครับแล้วก็คุณจิมบีคุณอิสรานะครับคุณพีพีคุณต่อแล้วก็คุณมะจังนะครับคุณธนรัตน์ที่เข้ามาทักทายพวกเราคุณกาญจนาด้วยกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
1: คุณสุภศักดิ์เมื่อสักครู่บอกว่าลูกๆ3คนลงจากรถไปแล้วใช่ไหมคะโถอดฟังข่าวนี้เลยลูกเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อไปส่งต่อเล่าต่อนะคะ AI powered eyeglasses increasingly used to cheat during exams in China โอ้โหเผ็ดร้อนสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาแข่งขันสูงนะประชากรในชาติ 1,400 ล้านคนนะคะแข่งขันกันสูงมากและเขามีค่านิยมเรื่องต้องเรียนหนักต้องมุมานะต้องขยันพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตนเนี่ยมีเส้นทางพุ่งขึ้นไปอยู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะคะถือเป็นกระแสที่น่ากังวลเพราะว่ามีเด็กนักเรียนค่ะเป็นนักศึกษาแล้วแหละนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นระดับ university นะคะนำเครื่องมือ AI เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการโกงการสอบแบบแนบเนียนคือเล่าเรื่องนี้เนี่ยน้องๆหนูๆลูกทุกอย่างมันมี consequence นะคะแล้วมันมีผลของการกระทำผลที่จะตามมานะไม่ว่าจะทางบวกทางลบคือเขาใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะและมีการจับกุมนักศึกษารายหนึ่งได้นะคะในฐานทุจริตการสอบที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองกวางโจวนะคะโดยพอช่วงที่เขาทำข้อสอบเนี่ยทำไปประมาณ10นาทีกรรมการที่คุมสอบซึ่งอันนี้เป็นมนุษย์สังเกตเห็นว่าเลนแว่นตาของเขาเนี่ยอยู่ดีๆมันเปลี่ยนสีได้ค่ะกลายไปเป็นสีเขียวอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยสั่งให้ถอดแว่นตาออกเพื่อตรวจสอบนะคะและต่อมาค่ะว่าที่นักศึกษาชายรายนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาใส่แว่นตา AI เพื่อใช้ในการโกงข้อสอบจริงโดยแว่นตานี้นะคะเป็นแว่นตาอัจฉริยะของแบรนด์เลอร์ฉีนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปช่วงกันยายนปีที่แล้วนะคะจุดเด่นก็คือล้ำเพราะว่าเขาใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยถึง4โมเดลรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น DeepSeek ทงอี้เชียนเวิ่นจื้อผู่และโต่เปานะคะคุณสมบัติเด่นๆของแว่นนี้ก็คือสามารถจะสแกนค้นหาโจทย์จากภาพถ่ายคำนวณการแก้โจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษาที่คิดจะทุจริตเนี่ยสามารถค้นหาคำตอบได้แบบง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำสั่งเสียงให้เป็นที่สงสัยโอ้โหตายแล้วกล้ามสมองจะไม่ได้ทำงานแล้วนะเราใช้ AI มาทำข้อสอบด้วยเนี่ยหลังจากที่เรื่องราวของเขากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์นะคะแทนที่จะเกิดกระแสต่อต้านทำไมเธอถึงทำแบบนี้กลายเป็นการว้าวจุดประกายในแง่บวกกับนักศึกษาคนอื่นเขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาชมกันใหญ่เลยบอกแว่นตา AI นี่มันแหมช่วยเราได้จริงๆแถมมีการคอมเมนต์นะคะว่าแสงสีเขียวที่สะท้อนออกมาเนี่ยจริงๆก็พรางได้นะถ้าใส่สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนฟิล์มอะฟิล์มบังแดดมาติดทับก็ไม่เห็นแล้วเอาไปกันใหญ่แทนที่จะช่วยกันดึงส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะการสำรวจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยยังพบว่ามีการโฆษณาค่ะประกาศให้เช่าแว่นตา AI สำหรับนักศึกษานะคะที่โฆษณาแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะประมาณเกือบ 1,000 บาทนะคะแถมผู้ค้าผู้ประกอบการบางรายยังใจดีค่ะจะทำคู่มือแนะนำแบบละเอียดเพื่อสอนการตั้งค่าแว่นให้อยู่ในโหมดปิดเสียงโหมดรีแสงนะลดความสว่างให้ต่ำสุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะการทุจริตในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอย่างเช่นในมณฑลหูเป่ยเหอหนานปักกิ่งและภูมิภาคอื่นๆนะคะโดยศาสตราจารย์รายนึงนะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ากรรมการคุมสอบแทบจะไม่มีความพร้อมหรือมาตรการในการรองรับมือแว่นตา AI เหล่านี้เลยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยวิธีการเดียวก็คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคนที่ใส่แว่นหนาๆโถชีวิตนะซึ่งตอนนี้ค่ะผู้จัดการที่ดูเรื่องแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนถึงอนาคตของเทคโนโลยีนี้ว่าในอนาคตเนี่ยแว่นตาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการพัฒนาจนยิ่ง

0: แทบแยกไม่ออกเลยจากแว่นตาทั่วๆไปและจะยิ่งทำให้กรรมการที่คุมสอบเนี่ยยากลำบากในการคุมสอบเข้าไปอีกนี่มันมิชชั่นอิมพอสิเบิลหรือเปล่าคะตึดึงตึดึงตึดึงตึงตึดึงตึง
1: เราเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราเข้าสนามบินเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องอะไรพวกอาวุธอะไรต่างๆใช่ไหมครับเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต่อไปนี่เราเข้าห้องสอบก็ต้องตรวจแว่นตากันแล้วมันเนี่ยต้องตรวจอุปกรณ์ปากกาอะไรกันผมว่าไปกันใหญ่แล้วเนาะก
0: ็
1: เป็นข่าวที่ผมคิดว่าต้องตื่นตัวนะครับสำหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ต้องทำหน้าที่คุมสอบเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนที่เข้าสอบนะครับ
0: ค่ะคือเข้าใจได้นะมันอาจจะเป็นความกดดันทางสังคมแล้วเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนค่ะที่บ้านกดดันมากเรื่องการเรียนนะในขณะที่เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ Large Language Model เนี่ยมันก็เติบโตแบบรุดหน้ามากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วตัวนักเรียนเองอ่ะได้อะไรจากการเรียนได้อะไรจากการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องพินิจพิเคราะห์กันต่อไปและผลที่ตามมาเนี่ยคือยังไงในเมื่อสมองแทบจะไม่ได้ฝึกบริหารเลยใช้เครื่องมือช่วยแม้กระทั่งตอนสอบนะคะ
1: มันก็เริ่มโกงตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย
0: เราจะยังไงต่อ
1: โกงตั้งแต่เรียนใช่นะครับ
0: ค่ะ
1: ระหว่างที่เรารออาจารย์ปิติอยู่นะครับก็ผมก็พาไปดูเรื่องการศึกษาเหมือนกันเขาบอกว่านักเรียนของนักศึกษาของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตามปกติแล้วคนพอเราเรียนจบมาม.ปลายแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในอเมริกายุโรปออสเตรเลียแล้วก็อะไรอื่นๆนะครับประเทศที่เขาเรียกว่าร่ำรวยแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยก้าวไปไกลกว่านั้นโดยหันไปเรียนที่อียิปต์และโมร็อกโกและในตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งในตะวันตอนออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาเขาบอกว่าเพราะต้องการให้คนเวียดนามเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะซึมซับภาษาอื่นๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอาหรับนี่แหละซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญให้กับเวียดนามในอนาคตตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ปิติพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับอาจารย์กันครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเราต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดและการทูตจีนกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมาฟังอาจารย์กันค่ะ
0: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: อาจารย์ปิติครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: เชื่อว่าคุณผู้ฟังรออยู่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องเอ๊ะเขาพยายามจะเรียกกำลังพลนะแล้วมีหลายอย่างที่เราต้องจับตานะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างสองประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกันกับทั้งสองประเทศแต่ว่าแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ironclad relations นะครับก็คือความสัมพันธ์แบบหุ้มเหล็กนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงจงไท่จีนเอียนซินนะครับก็คือเรื่องของจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับรวมทั้งเป็นคู่ค้านะครับเป็นตลาดนำเข้าตลาดส่งออกนะครับเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่กับจีนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะนั้นการดำเนินนโยบายของจีนเนี่ยใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทำให้เราคนไทยเองรู้สึกไม่สบายใจหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งมอบยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีการส่งมอบตามวาระสัญญานะครับที่เขามีการลงนามเขามีข้อตกลงกันไปก่อนหน้านั้นให้กับทางฝ่ายกัมพูชาหรือการที่ให้ที่พำนักนะครับให้ที่รักษาพระองค์นะครับกับกษัตริย์นโรงสีหมุนีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็เพิ่งมีคำเชิญใช่ไหมครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเชิญวุฒิสภาประธานวุฒิสภาฮุนเซนนะครับแล้วก็ตัวของเตียบันนะครับไปเยือนจีนด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เลยทำให้ฝ่ายไทยเนี่ยค่อนข้างห่วงกังวลแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าจีนเองเขามีเขาเรียกว่าเป็น mediation with Chinese characteristics นะครับวิธีการไก่เกลี่ยปัญหาของสองประเทศในรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์จีนนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้บน4มิติดังนี้นะครับมิติแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าจีนพยายามที่จะยึดหลักการวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางโดยรักษาความคิดในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในจีนเนี่ยเขามีหลักการนะครับในการทำนโยบายการต่างประเทศของเขาว่าเป็น five principles of peacefully coexist นะครับก็คือหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับข้อแรกก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะครับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับอำนาจอธิปไตยของกันและกันเพื่อที่จะไปสู่ข้อ5นั่นก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับเพราะนั้นท่าทีการแสดงออกของจีนเนี่ยจีนบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือเรื่องระหว่างไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเวทีไหนที่เหมาะที่สุดที่จะเจรจากันเรื่องนี้จีนบอกว่าต้องเป็นเวทีที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือว่าวิถีอาเซียนนะครับซึ่งจีนเคารพและวิถีอาเซียนนั่นก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจการเจรจาโดยสันติไม่มีการบังคับและการไม่แสดงและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการจีนนะครับมิติที่สองนะครับที่เราเห็นเลยก็คือจีนเนี่ยคือการสร้างกลไกทางการทูตแล้วก็เวทีเจรจาแบบพหุภาคีภายในภูมิภาคจีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ facilitator แต่จีนจะไม่เป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณไม่ดีกันผมจะขึ้นภาษีผมจะโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแต่วิธีการของจีนเนี่ยจีนใช้วิธีการเชิญทั้งสองประเทศเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถูกต้องไหมครับของไทยแล้วก็ของจีนแล้วของกัมพูชาเนี่ยไปพบไปประชุมกันนะครับที่ทะเลสาบฝูเซียนที่มณฑลหยุนหนาน แล้วก็พยายามที่จะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยคุยกันเพื่อที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอันนั้นเป็นเวทีทางการเวทีไม่เป็นทางการเนี่ยที่ผ่านมาจีนทำสิ่งที่เรียกว่า track 2ช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือใช้สถาบันพวกคลังสมองศูนย์วิจัยติ้งแท้งมหาวิทยาลัยนะครับจีนเองเนี่ยใช้มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีนนะครับ China Foreign Affairs University จัดเวทีเสวนาครับที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้ China Cambodia Thailand Track 2 Dialogue โดยมีนักวิชาการมีสื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกกันซิว่าในหมู่นักวิชาการในหมู่สื่อมวลชนเนี่ยเขามองยังไงอันนี้เป็นมิติที่2เห็นไหมฮะว่าจีนจะไม่ใช้วิธีการมาบังคับว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณจะเจอแบบนี้อันนี้นี่วิธีแบบสหรัฐนะครับอันที่3ก็คือแน่นอนจีนเองก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้เยอะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นกับไทยกับกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่จีนยึดมั่นตลอดก็คือจีนต้องปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของเส้นทางsupply chain ตลอดทั้งในตลอดทั้งเส้นทางของความริเริ่มแถบและเส้นทางแล้วก็กรอบความร่วมมือร้านช้างแม่โขงนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง

0: จีนห่วงกังวลที่สุดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ของจีนแล้วจีนแทรกแซงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นก็คือกรณีของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาให้ที่พำนักพักพิงหรือให้โครงสร้างพื้นฐานกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสังเกตดูนะครับว่าจีนเองเนี่ยส่งหลิวจงอี้ส่งมือปราบลงพื้นที่ในไทยในพม่าในกัมพูชาในสปป.ลาวเพื่อที่จะปราบปรามสแกมเซ็นเตอร์เพราะว่าในสแกมเซ็นเตอร์แบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่าคนที่สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากเลยก็คือสแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้มันหลอกลวงคนจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่เพราะนั้นการที่ฝ่ายไทยเราเองไปยึดคาสิโนที่ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยแต่เป็นของกัมพูชาที่เป็นโอสเม็ดจำได้ไหมครับแล้วเราก็พาทีมต่างประเทศหลายชาติเลยเข้าไปดูว่าโอ้โหในคาสิโนร้างอันนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นสแกมเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจีนให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมิติที่4นะครับมิติที่1เราพูดไปละวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางไม่ใช่แทรกกิจการภายในมิติที่2สร้างกลไกให้พบกันทางการทูตทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการมิติที่3รักษาผลประโยชน์ของจีนทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางความมั่นคงมิติที่4แน่นอนครับเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจกับการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิธีการของจีนก็จะใช้วิธีการซึ่งอย่างที่เห็นนะอเมริกาใช้วิธีการบังคับจีนจะใช้วิธีการประนีประนอมเพราะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเวลาจีนเข้ามา approach เนี่ยมันมีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากมหาอำนาจอีกซีกหนึ่งนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐหรือไม่ว่าเป็นฝ่ายจีนเนี่ยมันก็มีเครื่องหมายคำถามเยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะว่าอย่างกรณีของจีนเนี่ยถึงแม้ทั้ง4มิติเนี่ยมันจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่นะใช่ไหมครับเป็นผู้อาวุโสในภูมิภาคแล้วก็ค่อยๆพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันให้ได้แต่คำถามก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยส่งรถถังให้กัมพูชาแล้วก็ส่งอาวุธให้ประเทศไทยด้วยเนี่ยในฐานะที่เขาเองก็เป็นนักการค้าถูกต้องไหมครับที่เขาก็มีอุตสาหกรรมต้องการประเทศที่ใหญ่อะเราเองก็ซื้อรถถังจากเราเองก็ซื้อรถถังใช่ไหม VT4 รถยานกล่อง VN1 เรามีโครงการเรือดำน้ำกับจีนอีกเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้บทบาทของการที่จะไกลเกลี่ยตรงนี้ก็ต้องมองอย่างรอบครอบระมัดระวังนะครับ
1: อาจารย์คะ
2: อาจารย์ครับก็
1: เชิญพี่ต้นเชิญก่อนค่ะ
2: ที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตในพนมเปญโพสต์ว่าเอ๊ะการไปประชุมAI conference ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้กับวันปะลืนเนี่ยครับเขาก็บอกก็เชิญทั้งนายกทั้งสองประเทศไปเนี่ยเอ๊ะจะเป็นแค่ไปโอกาสไปแค่ถ่ายรูปหรือว่าจะมีผลพวงในเรื่องของการคุยกันเรื่องนี้เรื่องความขัดแย้งของสองประเทศนี้ออกมาหรือไม
0: ่คือถ้าใครคุ้นชินกับวิธีการจัดงานของจีนโดยเฉพาะถ้าเป็นพิธีการไม่ใช่แต่เฉพาะพิธีการแบบทางการขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็นแค่ทริปสั้นๆของนักวิชาการหรือของนักธุรกิจเนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่มีกำหนดการเจรจากำหนดการพบกำหนดการเยือนแบบตายตัวแล้วเขาจะ follow ตาม agenda นั้นอย่างค่อนข้างคงที่นะครับการขอเปลี่ยน agenda การขอแทรกขอเสริมการขอคุยนอกรอบเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นการเยือนแบบทางการขนาดเป็นระดับหัวหน้ารัฐบาลอ่ะจะเป็นนายกไทยหรือนายกกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเขาทำ agenda ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าแน่นอนมันก็คงจะมีวาระที่ได้พบกันเหมือนกับการประชุมอาเซียนเหมือนกับการประชุมอื่นๆนะแต่อยู่ดีจะขอแทรกเรื่องกรณีพิพาททั้งพรมแดนทางบกหรือพรมแดนทางทะเลกับการประชุมที่จริงๆเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องแทรกเรื่องซ้อนที่ทำได้ยากครับ
1: อาจารย์คะอยากให้อาจารย์เจาะลึกเล่าให้เห็นว่าเพราะอะไรจีนเขาเห็นอะไรในกัมพูชาคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยถึงจะค่อนข้างแนบแน่นในหลายๆชั้นระดับของผู้นำกัมพูชา
0: โอ้อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราเพียงควรจะต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของกัมพูชากับจีนเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยของรุ่นพ่อนะครับก็คือเจ้านรดมสีหนุในวันที่เจ้านรดมสีหนุเนี่ยถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยลอนนอนนะครับวันนั้นเนี่ยจีนสนับสนุนเรื่องของเขมรแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น สีหนุ

0: เองก็ลี้ภัยออกไปนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเพราะนั้นการให้การอารักขาแล้วก็ดูแลกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนทำมาก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะมีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชาติที่เป็นกัมพูชาแบบราชอาณาจักรกัมพูชาแบบปัจจุบันนี้นะครับตอนนั้นกัมพูชายังแตกเป็น 4-5 ส่วนนะครับซึ่งแน่นอนในวาระนั้นเนี่ยคนที่จีนสนับสนุนเขมรแดงและคนหนึ่งที่อยู่ในเขมรแดงวันนั้นก็คือฮุนเซนแต่ตอนหลังฮุนเซนเองก็ทรยศเขมรแดงนะครับโดยหนีออกไปอยู่กับฝ่ายของเวียดนามนะครับแล้วก็ไปจับมือกับเจียซิมแล้วก็ตัวของเฮงสำรินถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามให้เข้ามายึดกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงอีกทีนึงเพราะนั้นสำหรับจีนเองเนี่ยเวลาเขามองฮุนเซนเนี่ยเขาเคยรู้เรื่องพวกนี้และเขาก็คุ้นชินเรื่องพวกนี้นะครับว่าสำหรับฮุนเซนเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความจริงใจกับใครนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและเราก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เรื่องของราชวงศ์เป็นเรื่องที่แตกต่างนะครับความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์แล้วก็การเมืองการปกครองของกัมพูชากับของไทยเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าก๊อปปี้กันมาทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของพระราชวงศ์เนี่ยเป็นบทบาททางด้านฝันกำลังใจเป็นบทบาทในสถานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ว่าไม่ได้มีบทบาททางการเมืองเหมือนกับจะสามารถเข้าไปชี้นิ้วสั่งได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นของนรรงค์ศรีฮัมมูนีเนี่ยไอความสามารถตรงนั้นเนี่ยถูกตัดทิ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าจะเอาแบบเป็นทางการแล้วใกล้ชิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติความมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันว่าทูตทหารทูตทหารเนี่ยถ้าเป็นทูตทหารจีนประจำกัมพูชาเนี่ยยศของเขาจะอยู่ที่ระดับพันโทพันเอกพอกลับไปที่จีนก็จะได้โปรโมทเป็นพลจัตวาลในขณะที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทูตทหารของจีนที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแรงกิ้งของเขาตอนมาประจำที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับพลโทพลตรีแล้วพอกลับไปเขาจะได้อาจจะได้เป็นพลเอกเพราะนั้นการให้ลำดับความสำคัญโดยดูจากชั้นยศของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันก็ส่อนัยยะและมันก็ทำให้เห็นแล้วล่ะว่าพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในอาเซียนเนี่ยใครยศชั้นสูงกว่ากันเนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเป็นคนที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาสูงกว่า
1: ทีนี้ก็อาจารย์ครับแล้วจีนเนี่ยเขาเห็นอะไรทำไมเขาถึงจะต้องเก็บตระกูลฮุนเอาไว้ครับ
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าคนอย่างตระกูลฮุนถ้าเขาไม่เก็บไว้พร้อมที่จะทวิสต์ได้ตลอดเวลาเหมือนเมื่อกี้ผมเล่าใช่ไหมครับเคยอยู่เขมรแดงก็ไปอยู่กับเวียดนามตอนหลังก็ทรยศเวียดนามอีกเพราะฉะนั้นเคยใกล้ชิดกับจีนมากๆถึงขนาดที่ยอมให้จีนแทรกแซงการประชุมอาเซียนในกรณีทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี 2012-2013 เนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนี้บางทีก็เอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาบางทีถึงขนาดท่าเรือที่จีนเองวางอิทธิพลเอาไว้อย่างเช่นท่าเรือเรียมท่าเรือดาราสาครเนี่ยยังเชิญให้สหรัฐอเมริกาเอาเรือลบมาจอดเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นสำหรับคนแบบนี้เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วสามารถที่จะดูแลในบังคับบัญชาของตัวเองได้เนี่ยย่อมดีกว่าปล่อยให้หนีออกไปแล้วไปทวิสต์แบบเดิมแบบที่เคยทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ
1: เขาไปคิดจะใช้วิธีกำจัดเหมือนโลกตะวันตกเขากำจัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: เวลาบางทีมันตายหนึ่งมันเกิดแสนได้นะฮะต้องระวัง
2: ผุดโผล่ขึ้นมาอีกเพียบเลยนะคะ
0: ดังนั้นไม่สร้างศัตรูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการซึ่งจีนเองเนี่ยเขาคุ้นชินกับยุทธศาสตร์เหล่านี้มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของจีนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างศัตรูเนี่ยภัยที่มันจะกลายเป็นภัยซ่อนเร้นแล้วกลับมาโจมตีในวาระต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะนั้นก็สู้เก็บเอาไว้แต่สามารถที่จะควบคุมดูแลกับคนประเภทนี้ได้เนี่ยในวงจำกัดของการให้อำนาจเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากเขาเรียกอะไรล่ะพงศาวดารของจีนเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากคัมภีร์พิชัยสงครามของจีนมาโดยตลอดครับ
2: ค่ะอาจารย์คะสัก30วินาทีแล้วไทยเราวางจิตวางใจยังไงดีคะกับเรื่องนี
0: ้ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดไทยเราเองก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการถ่วงดุลอำนาจถูกต้องไหมครับเราวางตัวค่อนข้างดีนะครับเราใกล้ชิดทั้งจีนเราใกล้ชิดทั้งสหรัฐนะครับเราเองถ้าเรื่อง

0: ไหนที่คุยกับสหรัฐอย่างเช่นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยเราเลือกที่จะคุยกันในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่พูดถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติพูดถึงเรื่องของการกู้ภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วพูดถึงไซเบอร์ครามไซเบอร์แอทแทคถูกต้องไหมครับแต่เราจะไม่พูดเด็ดขาดในเรื่องของการสร้างกองกำลังร่วมกันเพื่อที่จะไปปิดล้อมหรือลุกลามประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งไทยทั้งอาเซียนไม่เคยมีวิธีคิดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครเคยได้ยินข่าวเท็จเรื่องว่าโอ๊ยจะมีกองกำลังอาเซียนเตรียมตัวในการที่จะบุกลุกลามจีนโดยสหรัฐอเมริกาแล้วไทยเราเองเข้าร่วมเนี่ยอันนั้นให้ทราบไว้นะครับว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนผิดพลาดไม่ใช่ข่าวจริงครับ
1: มันไม่ใช่แนวทางการทูตที่เราทำมาโดยตลอดเลยนะครับ
0: เพราะเรารู้ว่าทั้งจีนและสหรัฐคือคู่ค้าคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราดังนั้นเราไม่มีทางหรอกที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ปิติศรีแสงนามโอกาสหน้าเรียนเชิญอีกนะคะอาจารย
0: ์ครับครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอนทิ้งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่15 กรกฎาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebookไลฟ์ของเรานะคะ MCOT FM 100.5 ค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยผลสอบนะครับสันนิษฐานทางร้านอาจจะล็อกประตูหนีไฟบางบานเพื่อป้องกันลูกค้าหนีบินครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้เจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จึงยังไม่สามารถให้ปากคำได้โดยตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่าร้านได้รับใบอนุญาตถูกต้องและประกอบกิจการผิดประเภทหรือไม่ส่วนประเด็นประตูหนีไฟบานที่3บริเวณห้องน้ำชายพบว่ามีการติดตั้งติดกลอนประตูเอาไว้ถึง2ชั้นพร้อมกับลูกบิดนะครับมีโต๊ะวางขีดขวางจึงสันนิษฐานว่าทางร้านอาจจะปิดล็อกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเดินออกร้านโดยยังไม่ได้จ่ายเงินทั้งนี้หากเจ้าของร้านเสียชีวิตความรับผิดชอบทางแพ่งจะยังคงตกอยู่กับหุ้นส่วนผู้ร่วมจดทะเบียนผู้จัดการร้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอย่างเด็ดขาดเลยนะครับว่าร้านที่เกิดเหตุจะไม่มีวันได้กลับมาเปิดบริการอีกและต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดพร้อมกับชี้ว่าปัญหาหลักเกิดจากคนตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรและเตรียมมอบหมายให้ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายจัดโซนนิ่งและกฎหมายสถานบันเทิงที่ล้าหลังให้สอดคล้องกับปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชนหลังถูกคำถามว่าจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจากเหตุสูญเสียครั้งนี้หรือไม่โดยระบุว่าเป็นคำถามที่ไม่มีเหตุผลและตั้งขึ้นเพื่อจงใจให้เกิดอารมณ์ครับทางด้านของนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยหลังการประชุมคณะผู้บริ

0: ารนะครับว่าได้สั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งการเชิงรุกให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเดินออกตรวจพฤติกรรมพฤติการของสถานประกอบการจริงทุกคืนนับจากนี้โดยเน้นการสุ่มตรวจขณะที่เปิดให้บริการเพื่อดูความพร้อมของทางหนีไฟระบบไฟฉุกเฉินและจะนำเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคารไปใช้กับสถานที่บริการมาปรับใช้ตรวจสอบกับร้านอาหารประเภทกึ่งสถานบริการเหล่านี้ด้วยหากพบพื้นที่มีความเสี่ยงให้สั่งหยุดเพื่อปรับปรุงหรือว่าสั่งปิดทันทีในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรได้นำประกาศห้ามใช้อาคารไปปิดประกาศไว้ที่ประตูทางออกของร้านทั้ง4จุดแล้วครับสำหรับบริการการช่วยเหลือเยียวยานะครับตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมประชุมกับตำรวจสน.พหลโยธินเพื่อเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีสิทธิประกันสังคมรวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือส่งร่างพนักงานของร้านซึ่งเป็นชาวลาวกับประเทศไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาตามที่ญาติประสานมาขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติสายตรงในการรับร่างกลับภูมิลำเนาโดยล่าสุดก็มีญาติเดินทางมาแสดงตนและจับคู่ข้อมูลแล้ว17ครอบครัวครับจะเริ่มทยอยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับนายกชูไม่โรงเบียร์เป็นวาระแห่งชาติไม่ปล่อยผ่านความสูญเสียกระทบความเชื่อมั่นอีกลุยบังคับกฎหมายเข้มให้มหาดไทยกรุงเทพมหานครท้องถิ่นตร.สำรวจอาคารทั่วประเทศใน30วันสั่งรื้อกฎหมายล้าหลังยอดเหยื่อดับพุ่ง31รายครับ
1: ซึ่งเรื่องของประเด็นไฟไหม้โรงเบียร์นี้นะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวหลักนะคะไฟไหม้โรงเบียร์มรณะลามหรือกฎหมายใหม่จัดระเบียบโซนนิ่งทั่วประเทศกำชับยกระดับวาระแห่งชาติตายพุ่ง31ตรวจพิสูจน์ได้25อนุทินนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้สั่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการรับลูกผู้ว่ากทม.ปรับโซนนิ่งทั่วประเทศยกระดับเป็นวาระแห่งชาติลั่นสถานประกอบการฝ่าฝืนสั่งปิดทันทีผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยคดีไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวสอบสวนพยานแล้วกว่า34ปากพิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิดเหตุรอบ3นิติเวศแจงยอดตายรวม31คนตรวจเอกลักษณ์บุคคลแล้ว25เร่งพิสูจน์อีก4ศพสลดน้องชายมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์นำซากเครื่องดนตรีคู่ใจพี่ชายกลับไปเป็นของต่างหน้าด้านครอบครัวพนักงานคลินิกเสริมความงามสุดเศร้าร่ำไห้เรียกวิญญาณลูกสาวกลับบ้านด้วยความอาลัยค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์มรณะเดินทางไปติดต่อรับศพก่อนนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยความโศกเศร้าค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพน้องชายนายพฤฒิพงษ์พุทมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตนำข้าวพร้อมกับทูบวางที่ซากคีย์บอร์ดของพี่ชายก่อนจะนำคีย์บอร์ดกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเก็บไว้เป็นของต่างหน้าค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เช่นกันค่ะ30วันล้อมคอกดับพุ่ง31ศพนายกนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สั่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศเล็งทบทวนกฎหมายและโซนนิ่งสถานบันเทิงใหม่ให้สอดคล้องปัจจุบันลั่นเอาผิดเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวแบนห้ามเปิดร้านถาวรสวนนักข่าวถามให้ลาออกไม่ใช่แค่ยั่วให้มีอารมณ์ผู้ว่ากทม.รับโซนนิ่งไม่ทันสมัยต้องเปลี่ยนรูปแบบผบ.ตร.กำชับสอบเหตุไฟไหม้ต้องครบถ้วนโฆษกตำรวจเผยเหยื่อโรงเบียร์มรณะเสียชีวิตเพิ่มเป็น31คนส่งมอบร่างให้ญาติแล้ว23รายผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ฮึ่มฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟดัดแปลงอาคารกระทรวงสาธารณสุขยันดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ค่ะ
0: ครับต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี2568ครับล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเตรียมออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนมารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้ว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วกรณีการจับกลุ่มผู้ต้อง

3รายคือจ่า10ตำรวจพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าดร.วินและนางสาวสัตตพรธนพัชรโพคินครับด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดพนักงานสอบสวน

0: ้องในระบบ IT Listและแพลตฟอร์มสารสนเทศที่ใช้ในการสอบซึ่งพบข้อมูลขัดแย้งและน่าตกใจหลายอย่างส่วนการดำเนินคดีทางอาญาและการลงโทษทางวินัยจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคณะทำงานได้วางกรอบการตรวจสอบเอาไว้3ขั้นตอนคือขั้นตอนการสอบระหว่างสอบและขั้นตอนหลังสอบซึ่งขณะนี้รายชื่อและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับผู้สมัครสอบจำนวนหลายแสนคนจนถึงคณะกรรมการจัดทำ TOR ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลครับด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวันที่15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นหรือกสทจะมีการประชุมเพื่อส่งผลการตรวจสอบไปยังกองกลางซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบว่ากระบวนการไม่ถูกต้องหรือว่ามีการทุจริตกองกลางจะมีการมีมติเพิกถอนบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่พบความผิดปกติเรื่องของคะแนนซึ่งมีมากกว่า 5,000 คนและทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าภายในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนที่เจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.ตรวจค้นพบครับในขณะที่กำลังแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบของบริษัทที่จ่าสิบตำรวจพิชิตให้มารับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งหมด3ข้อหาต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนตำรวจฟัน11ข้าราชการเค้นสอบจ่าพิชิตวินและน้องสาวบิ๊กตายลั่นรู้ชื่อกวนโกงประกรณ์แฉพิรุธข้อมูลขัดแย้งโยนกรรมการกลางชี้ชะตา 5,000 คนศาลไม่ให้ประกันตัวสัตพรครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของมติครม.ที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.มีมติเห็นชอบไม่นำเกณฑ์เรื่องผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนสำหรับกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและไม่นำหนี้สินของภาคเกษตรมาคำนวณรวมใหม่มาคำนวณรวมในเกณฑ์หนี้สินรวมต้องไม่เกิน 100,000 บาทมาใช้ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันค่ะครม.ได้เห็นชอบนำกลุ่มเปราะบางและตกหล่นที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจทั่วประเทศพบกว่า 5,400,000 คนเข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดกรองเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการด้วยหัวใจสำคัญของโครงการสวัสดิการรัฐครั้งนี้คือการให้ความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มที่เปราะบางเป็นคนจนจริงๆจนที่สุดกลุ่มนี้รัฐบาลพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

0: พาดหัวข่าวค่ะเคาะเกณฑ์ใหม่บัตรคนจนครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีบิดามารดาหนี้เกษตรบอร์ดประชารัฐเดินเครื่องประชุม16กรกฎาคมนี้ลุยคัดกรอง18ล้าน8แสนคนสรุปตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์รอบสุดท้ายก่อนประกาศ17กรกฎาคมสุภจีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทแค่แนวคิดช่วยลดค่าครองชีพพร้อมทบทวนหาจุดเหมาะสมค่ะ
1: ครับมาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคำนวณบำนาญชราภาพสูตรใหม่นะครับหรือว่าสูตรแคร์นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับโพสต์ Facebook เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์สาระสำคัญนะครับประกอบด้วยกลุ่มผู้ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพจากทั้งในส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ส่ง12เดือนขึ้นไปสำหรับผู้ที่ส่งเกิน180เดือนนะครับจะเปลี่ยนการคิดอัตราเพิ่มเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปีแบบปัดเศษเดือนทิ้งเป็นการคิดเพิ่มตามเดือนที่ส่งจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนและหัวใจสำคัญก็คือปรับฐานค่าจ้างคำนวณบำนาญจากเดิมใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบโดยนำค่าจ้างในอดีตมาปรับปรุงมูลค่าให้เป็นเงินปัจจุบันครับทางด้านของนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงนะครับว่าสูตรใหม่นี้อาจจะทำให้ผู้ที่เริ่มรับบำนาญในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกก็คือตั้งแต่ปี2569ถึง2573ได้รับเงินน้อยลงในบางกลุ่มจึงกำหนดมาตรการเยียวยาโดยเฉพาะนะครับการชดเชยส่วนต่างให้ 100% ในปีแรกและลดลงปีละ 20% จนครบ5ปีส่วนผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วนะครับหากคำนวณสูตรใหม่แล้วได้เงินเพิ่มขึ้นจะปรับเพิ่มให้ในงวดถัดไปทันทีโดยไม่มีผลย้อนหลังแต่ถ้าหากคำนวณแล้วลดลงจะยังคงจ่ายในอัตราเดิมตลอดชีพครับซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของเพจชื่อดังจักรวาลด้อมส้มนะครับที่โพสต์ข้อความระบุว่าเยียวยาสะท้อนชัดเจนว่ามีผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินน้อยลงจริงทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ้น180วันไปแล้วครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมโดยรวบรวมภารกิจกระทรวงวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและยกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงกีฬาแทนครับโดยจะไม่มีการเพิ่มงบประมาณและอัตรากำลังในภาพรวมขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็กล่าวถึงพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทครับว่าสภายินดีร่วมมือหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับขออภัยครับเป็นการพิจารณาเปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับครม.ไฟเขียวสูตรแคร์ปฏิรูปบำนาญชราภาพยึดฐานรายได้ตลอดชีวิตการทำงานสร้างความเป็นธรรมและยั่งยืนให้ผู้ประกันตนครอบคลุม 6-8 แสนคนจ่อประกาศราชกิจจาบังคับใช้ต่อไปประกันสังคมยืนยันใช้สูตรแคร์ชดเชยคนได้เงินน้อยลงแน่นอนพร้อมจ่ายงวดถัดไปขณะที่เพจดังซัดบำนาญ น้อยลงจากสูตรเดิมครม.เคาะปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิก2เงื่อนไขลดหย่อนพ่อแม่หนี้เกษตรขยายสิทธิ์กลุ่มเปราะบางเชิงรุกทุกรวม 18.8 ล้านรายคลังประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนี้เปิดอุทธรณ์17ถึง31กรกฎาคมยันมุ่งเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนที่สุดพร้อมยังเห็นชอบร่างพรบตั้งกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬาครับ
0: ขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยนะคะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจาแก้ไขปัญหากุ้งหลังจากที่ประเทศมาเลเซียไม่ให้นำเข้ากุ้งไทยจนเป็นผลสำเร็จว่าตนเองได้มีการนัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียจึงได้ไปคุยกันจนจบเรียบร้อยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับนายทักษิณที่มีภาพอดีตนายก3คนไม่ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะ

0: าการที่มีข่าวออกไปจะถูกมองหรือไม่ว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานแล้วมีการด้อยค่ารัฐมนตรีว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานนายสุริยะก็บอกย้ำนะคะว่าผมไม่คิดอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกด้วยนะคะว่าที่มีการตีความว่าพรรคเพื่อไทยจะวัดพลังนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุริยะก็บอกว่าผู้สื่อข่าวตีความไปเองค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะสุริยะยันแมวไร้คุยมาเลนำเข้ากุ้งครม.ไฟเขียวท่องเที่ยวโอนกระทรวงวัฒนธรรมดูแลสุริยะยันแมวไม่ได้ช่วยเจรจาให้มาเลเซียนำเข้ากุ้งไทยเป็นฝีมือตัวเองชี้ที่คิดว่ามีการวัดพลังนายกแค่สื่อตีความกันไปเองค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับรวมถึงเรื่องของช่องแคบฮอร์โมนด้วยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนสวมสัญชาติไทยให้เด็กชาวจีนอย่างผิดกฎหมายครับคาดจะรู้ผลสรุปภายในสัปดาห์หน้าขณะที่กรุงเทพมหานครสั่งผู้อำนวยการเขตคุมเข้มการใช้ปมเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ในการจดทะเบียนครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ร่วมมือกับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งแล้วนะครับโดยย้ำว่าการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เป็นข้อเท็จจริงเป็นเท็จเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะครับแม้ว่าประเมินว่าโรงพยาบาลรัฐไม่น่าจะมีกรณีทุจริตนี้แต่ก็ได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการแจ้งเกิดในปัจจุบันโรงพยาบาลจะบันทึกข้อมูลบิดามารดาตามที่แจ้งซึ่งอาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ครับทางด้านของนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาที่ใช้วิธีจดทะเบียนโดยอ้างพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับบอกว่าได้สั่งการกำชับให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตเพิ่มความรอบคอบและความเฉลียวใจในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ยึดเพียงแค่เอกสารที่ยื่นมาตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกไปยังเขตพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีก5เขตเพื่อสแกนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ500ถึง 1,000 กรณีเพื่อความโปร่งใสในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับกรุงเทพมหานครสั่ง50เขตจี้สกัดพ่อทิพย์ตรวจย้อนหลังแจ้งเกิดต่างด้าวสาธารณสุขร่วมมือกับตำรวจลุยตรวจ5โรงพยาบาลเอกชนส่อเอี่ยวขบวนการสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนคาดรู้ผลภายในสัปดาห์หน้าย้ำบันทึกข้อมูลเท็จผิดกฎหมายเตือนผู้บริหารโรงพยาบาลเพิ่มความเข้มงวดครับ
2: ค่ะจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะมาสู่คดี Forex ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะรัฐมนตรียุติธรรมปัดแกล้งพาวุธจับโค้ชเจมส์แก๊ง Forex DSI รวบโค้ชเจมส์คาสนามบินสุวรรณภูมิตามหมายจับฐานความผิดพ.ร.บ.คอมและช่อโกงประชาชนหลังเป็น IB โยงคดี Forex ทนายแปลกใจทำไมถูกจับทั้งที่นัดเข้าชี้แจง DSI 24กรกฎาคมนี้แล้วไปเที่ยวดูใบไม่ได้หนีเมื่อทราบข่าวจึงประสานมอบตัวยันพร้อมสู้คดีและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารัฐมนตรียุติธรรมแจ้งพาวุธมีน้ำหนักเพียงพอขอหมายจับได้หลังศาลอนุมัติแค่หมายเรียก22รายปัดกลั่นแกล้งทางการเมืองยันดำเนินการตามพยานหลักฐานค่ะ
1: ครับต่อกันที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ก็ทวีความตึงเครียดอีกแล้วนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศยกระดับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่โดยสั่งการให้กองทัพสหรัฐเข้าควบคุมเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าสหรัฐได้นำมาตรการปิดล้อมอิหร่านกลับมาใช้เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เรือของอิหร่านและเรือของคู่ค้าเข้าออกในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมประกาศเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการเดินเรือทุกประเภทที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นการชดเชยการรักษาความปลอดภัยซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ส่งหนังสือแจ้งถึงสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการอ้างสิทธิ์ของผู้นำสหรัฐในการใช้กำลังทางทหารสู้รบระยะสั้นโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาภายใน60วันโดยระบุว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงจากกรณีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่การปะทะทางทหารเต็มรูปแบบระหว่างกองกำลังสหรัฐและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ดำเนินการไปถึงขั้นดุเดือดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมครับเผยผลสำเร็จในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศติดต่อกันเป็นคืนที่3โดยใช้เวลาปฏิบัติงานนาน5ชั่วโมงซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ยานผิวน้ำไร้คนขับหรือว่าเรือไร้คนขับเคอร์แซจำนวน3ลำนะครับ ร่วมกับโดรนโจมตีฐานทัพเรือดำน้ำและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือบันดาอับบาสของอิหร่านนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวทางอากาศโดยมีเครื่องบินรบและเครื่องบินสนับสนุนของสหรัฐอย่างน้อย12ลำบินวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาเปอร์เซียอาโอมานน่านฟ้าซาอุดีอาระเบียรวมถึงเครื่องบินระบบเตือนภัยและควบคุมทางอากาศด้วยมีแนวหน้านะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เอาไว้นะครับทรัมป์ขู่ยึดฮอร์มุสคุมเองเก็บค่าตง 20% อิหร่านโวยลั่นไม่ยอมทรัมป์ประกาศยกระดับรบอิหร่านสั่งกองทัพมะกันเข้าคุมเส้นทางฮอร์มุสในฐานะผู้พิทักษ์พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดินเรือทุกประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ให้มีผลทันทีครับ
2: ขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสเปนก็ดับฝรั่งเศส2-0ทะลุชิงฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนค่ะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะก็เป็น16ปีที่รอคอยค่ะหลังจากเอาชนะฝรั่งเศส2-0ในรอบรองชนะเลิศตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่ผงาดคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010นะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ยังทำให้สเปนยึดสถิติรายพ่ายในทุกรายการไม่นับจุดโทษนะคะก็เป็น37นัดติดต่อกันเทียบเท่าสถิติโลกของทีมชาติอิตาลีที่เคยทำไว้ระหว่างปี2018ถึง2021ค่ะส่วนทัพตราไก่แม้ว่าจะชวดเข้าไปชิงชนะเลิศเวิลด์คัพเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแม้ว่าจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ตามโดยยังมีโปรแกรมเหลืออีก1แมตช์ในการชิงอันดับ3ปลอบใจในวันเสาร์นี้ค่ะและก็คืนนี้นะคะเราก็จะต้องติดตามอีกคู่หนึ่งนะคะว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาพบกับอังกฤษตี2ค่ะ
1: ครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อความมั่นคงชายแดนใต้ณโรงแรม CS ปัตตานีเพื่อยกระดับความเข้าใจและบูรณาการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมสร้างความเข้าใจจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมภายในงานยังมุ่งเน้นการจัดเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นผ่านกลุ่มวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับบริบท

0: ในพื้นที่และสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรวมเป็น31รายเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่31รายโดยล่าสุดเป็นหญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรส่วนความคืบหน้าทางคดีทางบกน.2มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนในคดีนี้โดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วเมื่อวานนี้18รายและรวมก่อนหน้านี้เป็น51รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด32รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2รายส่วนในวันนี้ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนไปทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและเรื่องระบบไฟฟ้าและฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุและดำเนินการติดตามสอบปากคำข้อมูลจากผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อนำมาประกอบในสำนวนในการเป็นพยานในขณะที่ญาติสุดเศร้าส่งร่างน้องแอมเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกลับบ้านเกิดบรรยากาศการรับศพนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขหรือน้องแอมอายุ31ปีเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางจำเรียงง่วนทองผู้เป็นแม่พร้อมญาติและแฟนหนุ่มเฝ้ารอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยความใจจดใจจ่อโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยปวดเต็กตึงเคลื่อนร่างน้องแอมขึ้นรถตู้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลยังบ้านทุ่งสนุนใต้ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางความสะเทือนใจของครอบครัวโดยเมื่อขบวนรถถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างมารอร่วมรับด้วยความอาลัยทั้งนี้ครอบครัวจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามทางครอบครัวยังคงแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและการเยียวยาจากคู่กรณีโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านนายนเรศชนะอินอายุ30ปีแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนกับแฟนสาวทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแฟนสาวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานจนกระทั่งได้รับแจ้งในช่วงกลางดึกวันเกิดเหตุขณะที่สน.ทองหล่อเขตวัฒนาลุยตรวจทางหนีไฟร้านย่านสุขุมวิท55เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเข้าตรวจสอบร้านในซอยสุขุมวิท55จำนวน9แห่งมุ่งเน้นตรวจมาตรการป้องกันระงับอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางหนีไฟไฟฉุกเฉิน

0: ปกรณ์ดับเพลิงและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอห้ามจุดพลุหรือใช้อุปกรณ์ก่อประกายไฟในอาคารหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายติดตั้งถังดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานดูแลประตูหนีไฟไม่ให้ถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไปจัดซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้พนักงานเป็นประจำจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการทั้ง9แห่งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: มากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สวัสดีครับคุณเคน
3: ครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: คุณเคนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ครับ
3: สวัสดีครับ
2: อยู่ที่ไหนครับ
3: ครับผมเอามาก่อนได้หน้ามาช้าได้ใจของสตางค์ครับพี
2: ่เดี๋ยว
1: รีบพี่เคนอยู่แถวไหนคะพักอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อ๋ออยู่หนองบัวลำพูครับผม
2: อยู่หนองบัวลำพูทำอะไร
1: ได้เนาะ
2: ทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับ
3: ผมไปครับผม
1: เฮ็ดอีหยังอยู่หนองบัวลำพูจ้ะ
2: ได้ยินเราไหมครับเนี่ย
3: ได้ยินครับได้ยินครับ
2: ทำอะไรอยู่ที่หนองบัวลำพูครับ
3: เฮ็ดหน้าเลยครับผม
1: เฮ็ดหน้าเฮ็ดอ้อย
2: อ๋อช่วงนี้ฝนตกไหมครับที่หนองบัวเนี่ย
3: โอ้ตกไปพลอยพี่ทั้งวันเลย
2: อ๋ออ
1: ากาศดีเลยเนาะ
2: แต่ไม่แรงมากย
3: ัง
2: พอให้คลายร้อนเนาะนะครับ
3: ครับผม
2: วันนี้เห็นบอกน้องเมย์บอกว่าอยากฟังเพลงตักจันใช่ไหมของพีเสดใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวเราเล่นให้เลยเป็นหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตช้าๆซึ้งๆนะครับฟังเพลงผ่อนคลายไปได้เรื่อยๆนะครับ
3: ครับผม
2: อ้าวพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาอีสานเนาะ
3: ครับผม
2: เผ็ดเต็มขวด
3: อะไรนะพี่
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: สีเต็มคำ
3: สีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์ครับ
2: อร่อยครบรส
3: แซ่บครบรสครับ
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไม่ได
2: ้เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเสื้อรา
2: และสาเหตุของอาการคัน
3: และสาเหตุอาการคัน
2: นะครับนะฮะโอ้ก็วันนี้เรื่องหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตแหมโดนๆเลยนะครับรักจังและเพลงซึ้งๆนะร้องตามได้ไหมครับเพลงนี้รักจังของพีเสดเนี่ย
3: ร้องไม่ได้ครับ
2: ลองเดี๋ยวให้พีเสดลองให้ฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเล่นต่อกันมาอีก3เพลงนะครับ
3: ครับผม
2: ขอบคุณครับดูแลตัวเองดูแลตัวเองด้วยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับครับผม
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จากหนองบัวลำพูเลือกหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตไว้นะครับรักจังพีเสดนะครับ SMS เข้ามาต่อเนื่องกับเพลงรักจังได้ว่าอยากฟังเพลงไหนนะครับ4689400ครับ line @gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นเข้ามาได้เลย

0: ันนี้ชาวทุ่งมหานครเลือกกันมาเยอะเลยนะครับจนครบหัวขบวนพาเรดเพลงฮิตนะครับจากหนองบัวลำพูที่คุณเขตเลือกไว้นะครับนะฮะรักจังพีเสดิร์นะครับรักเธอเท่าฟ้าในอะคูสติกเวอร์ชันเสียงร้องของเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพบรักปากน้ำโพเสียงร้องของพี่หนูมิเตอร์และปิดท้ายด้วยเพลงประกอบละครนะครับเพลงรักริมฝั่งโขงนะครับอเล็กซานดรานะครับกับเวียสกลวัฒน์นะครับ4เพลงต่อเนื่องเลยครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวค่ะกับกิจกรรมบอลค่ะของ FM 99นะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมที่คุณโปรดนะคะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะวิธีการง่ายค่ะเพียงแค่ท่านลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะซื้อบัตรMCOT Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะคะนอกจากนี้ยังจะได้ลุ้นรับของรางวัลค่ะรางวัลที่1 นะคะคือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan ค่ะจำนวน1รางวัลนะคะรางวัลที่2ค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลค่ะและรางวัลที่3ค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวนอีก24รางวัลค่ะและรางวัลสุดท้ายค่ะเป็นGold Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่าเขารวมกว่า2ล้าน600,000 บาทค่ะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่เว็บไซต์ของ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลาตี 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
0: ฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกพิพิธกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากเสียงร้องของตั๊กแตนชลดาครับเพลงชื่อฉันทองนะครับผลงานการประพันธ์ของอาจารย์

0: วสุห้าวหาญเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแหลงนะครับจะชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะทวนเพลงฮิตนะครับในมหานครชาร์ตเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะเป็นเสียงร้องของหนูเล็กกากานะครับซึ่งโอ้โหอยู่ในมหานครชาร์ตอีก1เพลงนะครับนอกจากจะเพลงขอกำลังใจแล้วก็ยังมีเพลงใหม่ของหนูเล็กกากาด้วยนะครับล่าสุดนี้ยังคงอยู่ใน20อันดับความนิยมด้วยอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับนะฮะก
1: ็อย่าใจค่ะเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะอย่าใจกระจอกค่ะอยู่ที่ฮิตที่2ค่ะ
0: ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็อีก1เพลงนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคนขอมาด้วยนะครับวันนี้ก็มีคนขอยายแสงบางนาก็ช่วยเลือกมานะครับทรงนักเลงนะครับเสียงร้องของวงพัทลุงนะครับนะฮะ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่18ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับฟังเพลงใหม่เสียงร้องของตั๊กแตนชลดากันก่อนนะครับ
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ถ้าชอบเพลงนี้นี่ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอก

0: กลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA ครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส.นะครับ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ฟังเสียงร้องของพี่เล็กอรวีสัจจานนท์นะครับกระซิบสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้มีประเด็นนะครับในหนังสือพิมพ์รายวันนะครับมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องของการจัดตั้ง2กระทรวงใหม่นะครับกีฬาวัฒนธรรมท่องเที่ยวนะครับนะฮะซึ่งคณะรัฐมนตรีฝ่ายเขียวร่างพระราชบัญญัตินะครับแยกการตั้งกระทรวงกีฬาดึงท่องเที่ยวนะครับควบกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เดินหน้าส่งสภาเห็นชอบนะครับหวังว่าจะเสร็จนะไม่เกินปี70นะครับแล้วก็ขยายเกณฑ์บัตรคนจนนะครับเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย 5.4 ล้านรายด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของในหลวงโปรดนะครับสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ8รูปด้วยกันนะครับวันนี้เป็นประเด็นในมติชนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการชูวาระชาตินะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่โรงเบียร์รัดพร้าวนะครับท่านนายกสั่งรื้อกฎหมายนะฮะที่ล้าสมัยแล้วก็เช็คอาคารทั่วประเทศนะครับ30วันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต30รายแล้วก็ยังมีอาการโคม่า25รายด้วยนะครับส่งกำลังใจไปยังครอบครัวด้วยนะแล้วก็ผู้สูญหายสูญเสียด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องของท่านนายกจะเยือนจีนนะครับ16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับท่านชาติก็ตั้งคุณนิพัทรนะครับเป็นประธานนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของจ่าพิชิตคุณวินแล้วน้องสาวนะครับตำรวจจ่อฟัน11ข้าราชการด้วยนะครับนะฮะเรื่องของการที่เป็นโกงนะครับนะฮะเป็นประเด็นนะครับที่เป็นหนังสือพิมพ์รายวันนะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของการเมินฝึกอาชีพนะฮะพ้นยากจนนะครับกระทรวงการคลังก็เข้มคัดกรอง 18.8 ล้านคนนะครับ9ปีนะครับในการที่จะมีบัตรสวัสดิการอีก 500,000 ล้านนะครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ IMF กับ World Bank นะครับชู AI แล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเลิกสัญญาไฮสปรีดนะครับเทรน CP นะครับสะเทือนในการชิง PPP คมนาคมด้วยนะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูในกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็กรต.รุยปอบรุยสอบปมสุภาพรนะครับทุกมิติเลยนะครับในการจ่อเรื่องของการอุดช่องโหว่นะครับเกณฑ์246/2นะครับในขณะที่ข่าวสดก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับเรื่องของท่านนายกสั่งตรวจทั่วประเทศผับกับร้านอย่าให้ซ้ำกับโรงเบียร์อีกนะครับนะฮะ11ข้าราชการท้องถิ่นก็มีนะครับแล้วก็มีโรงงานพลุนะครับที่ระเบิดสนั่นเมืองเพชรเลยบ้าน25หลังนะครับรถ2คันนะครับแล้วก็เสียหายยับเลยนะครับอดีตกำนันภรรยาบาดเจ็บนะครับมีบอลโลกก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของใน Daily News นะครับเรื่องของสหรัฐรีดค่าผ่านทางช่องแคบพอมุด 20% นะครับเรือนะครับเขาบอกว่าซัดเหมือนกับดักป้นนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ก็สั่งเปิดศึกหนักนะครับ IRGC นะครับตอบโต้กลุ่มฐานนะครับราคาน้ำมันโลกขึ้นอีก 9% นะครับโอ้โหยังตามกันต่อนะครับแล้วก็เรื่องของ11ข้าราชการนะครับนะฮะโกงข้อสอบนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นใน Daily News ด้วยนะครับเรื่องของโรงเบียร์นะครับก็ยังคงเป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์ Daily News ลองไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับนะฮะผับบาร์นะฮะแก้ไฟนรกนะครับดันว่าเป็นวาระชาตินะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องพ่อทิพย์ด้วยนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับโรงงานพลุที่ระเบิดด้วยนะครับหลายประเด็นน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายฟังเพลงฮิตกันนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
1: ้ปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 9:00 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเริ่มวันนี้ประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซุปเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรworldwide.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนคือการกรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยืนยันตัวตนสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลยืนยันชำระเงินออนไลน์และรับผลตรวจประวัติระบบจะส่งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปทางอีเมลพร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชาวบ้านเกาะช้างรวมตัวให้กำลังใจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังมีคำสั่งย้ายชาวเกาะช้างจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายเนรมิตสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสางบ้านลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากโดยชาวบ้านที่มาให้กำลังใจพากันมอบดอกไม้ให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในการสั่งย้ายครั้งนี้ซึ่งประเด็นในการสั่งย้ายมาจากข้อกล่าวหาว่านายเนรมิตทำงานกับส.ส.ตราดไม่ได้เข้ากับชาวบ้านไม่ได้เรียกรับเงินจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่ค่อยทำงานซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองท้องถิ่นไม่พอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายเนรมิตในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านที่มาให้กำลังใจบอกว่าพฤติกรรมของนายเนรมิตไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาตรงกันข้ามนายเนรมิตขยันและตั้งใจทำงานแถมเข้ากับชาวบ้านได้ดีช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานตลอดจนการช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำประมงของกลุ่มประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมกับนายเนรมิตและขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีลงมาตรวจสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านเกาะช้างด้วยร้อยเอ็ดตรวจสถานบริการ5แห่งพบหลายแห่งยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมฝ่ายปกครองสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน5แห่งเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงก่อนที่จะเปิดบริการเพื่อดูความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยพบว่าหลายแห่งเปิดบริการมานานแล้วต้องมีการปรับปรุงทุกระบบให้สามารถใช้การได้ด้วยความพร้อมที่สุดในทุกด้านและต้องมีความพร้อมใช้ทั้งอุปกรณ์การดับไฟฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินนอกจากนั้นยังพบว่าบางแห่งมีความหนาแน่นของโต๊ะมากเกินไปซึ่งการจัดโต๊ะมากเกินไปเพื่อรับลูกค้ามากก็เป็นปัญหาหนึ่งของความไม่ปลอดภัยอีกแห่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งปิดไปก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: นครออนไลน์ฮิตในชั่วโมงสุดท้ายนะครับสวยขยี้ใจครับบุษบาครับทิดแอนนะครับแล้วก็บุษบาเสียงร้องของเมนทัลนะครับสองเพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะนะฮะหลังไมค์ยังอยู่กับน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับหรือ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400ครับ LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะทุกข้อความนี่เราอ่านกันหมดอะไรนะครับน
2: ะ
0: ฮะแล้วก็มีเรื่องราวนะฮะสำคัญจริงๆที่นำมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยต้องได้ใช้เสียงในทุกๆวันแน่นอนค่ะใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันนะคะทั้งการประชุมพรีเซนต์งานคุยงานหรือว่าไลฟ์ขายของบ่อยๆอาจจะมีอาการเจ็บคอไอคันคออยากมีตัวช่วยดีๆค่ะติดตัวไว้ที่บ้านนะคะตอนนี้เสียงเพียวเขามียาอมสมุนไพรแล้วนะคะยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพรอีก7ชนิดค่ะแถมที่สำคัญค่ะไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะราคาเพียง20บาทเท่านั้นค่ะหาซื้อได้แล้วที่ Big C Boost CJ Express Lotusจิฟฟี่ลอสันเรียทัมมี่ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะหรือช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของแบรนด์ทั้งที่ Shopee แล้วก็ Lazada และ LINE Shopping แอดเสียงเพียวนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับกับคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เมียไม่มีไม่เจอครับพี่พรศักดิ์สองแสงแล้วก็ชีวิตเมียเช่าพราวพัทรวดีนะคะ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่ต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะครับเร็วๆนี้เราจะได้มีกิจกรรมกันแล้วอดใจรอนิดนึง
2: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: วันนี้มีศิลปินในโครงการเพลงช่างเผือกที่อยากนำเสนออีกหนึ่งท่านนะครับเขาเป็นข้าราชการหนุ่มนะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับ
2: เพลงช่างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: อำนาจเจริญกรุงเทพครับเสียงร้องของชาติอำนาจเจริญครับ

ู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยนะครับผลิตผลงานมาจะร้องเองเขียนเองก็ได้หรือจะให้มืออาชีพเป็นคนเขียนคำร้องและก็ทำนองและเรียบเรียงดนตรีแล้วให้เครดิตเขาด้วยนะครับนะฮะหรือตัวเองเป็นคนถ่ายทอดก็ได้นะครับส่งผลงานได้ที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ

0: กิจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

ันนี้ถ่ายทอดเพลงโกดานะครับต้นฉบับเสียงร้องของสยามโมนะครับนะฮะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับใน Facebook Fanpage ที่กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับนะแล้วก็กำลังใจดีๆในการส่งความสุขนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

0: จะมีคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับก่อนวันความหวังแห่งชาติวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงปู่ชาสุภโธนะคะหลวงปู่บอกว่าถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นรอให้คนอื่นทำให้ถูกใจเราเราจะไม่มีวันมีความสุขค่ะ
0: วันนี้เอสเวสที่ถูกเลือกมามากที่สุดทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยครับ
2: มหานครสุปนิ
0: ปริญญาไก่ตีนะครับเสียงร้องของเมกอภิสิทธิ์นะครับฟีเจอริงกับบุ๊กสุปการนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ 7:30 ถึง 10:00 สักครู่ติดตามพิธรานะครับดูแลคุณฟังต่อนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนัทยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนมาคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นราคาแรงตามตลาดโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกกลับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและลงแรงตามตลาดเมื่อถามว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะยังไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่รัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่าต้องดูวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นลงคงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชากซึ่งจะค่อยๆดูไปนอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วยและเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในไทยยังมีปริมาณเพียงพอจนเกือบเต็มพร้อมยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอนดังนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดจ่าพิชิตวินให้การปฏิเสธคดีทุจริตสอบสอทเจ้าหน้าที่เตรียมฝากขังก่อนเที่ยงนี้มีรายงานข่าวจากวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปค้นที่ออฟฟิศย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไปเพราะเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญในส่วนนี้ยังไม่ได้มาจึงต้องขยายผลกับนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งนายพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่านายพิชิตทำผิดจริงเจ้าตัวจึงจะยอมรับในความผิดนั้นเบื้องต้นนายพิชิตมีความเครียดมากหลังจากที่เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนการที่นายพิชิตเดินทางมาที่กองปราบเจ้าตัวเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวโดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดตำรวจเชื่อว่านายพิชิตได้มีการเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนและแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตำรวจได้เบิกตัวนายวินและนายพิชิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก่อนเที่ยงขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการแถลงข่าวคดีดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 13:00 นทำล้มแผน 20% หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทาง20%ของราคาสินค้ากับเรือทุกลำที่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเขาก็กลับลำล้มเลิกแผนแต่ยังคงสั่งการปิดล้อมฮอร์มุซไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือของอิหร่านเหมือนเช่นในช่วงเดือนเมษายนจนถึงการลงนาม MOU หยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วโดยเขายังสั่งการให้กองทัพระดมโจมตีเป้าหมายของอิหร่านทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นวันที่4ติดต่อกันเรียกร้องอิหร่านให้เจรจากับสหรัฐไม่เช่นนั้นจะยกระดับการโจมตีโดยยังขู่ด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเหล่านี้จะละเมิดสนธิสัญญาเจนีวาก็ตาม
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
7: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
9: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
12: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงพี

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยสิรินทรานิยากร
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: ทนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: สำหรับบทเพลงสนุกๆในช่วงแรกๆนะคะ
1: มหานคร
2: แลนด์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
5: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: แจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: เพลินกันเลยแหมหาว่าสิรินทราไม่มาสิวันนี้เอ้ยไม่ทุกคนต้องบอกว่าอ๋อมาแน่นอนเพราะได้ฟังเพลงนานขนาดนี้ยาวขนาดนี้สวัสดีค่ะทุกคนสิรินทรานิยากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคยนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะกำลังจะพยายามบอกตัวเองว่าให้ปล่อยให้ปล่อยให้วางเครียดเนาะเวลาที่มันมีอะไรในสมองบอกกับคุณผู้ฟังสารพัดสารเพแต่พอถึงกับตัวเองเออนะถึงบอกคงเข้าตาตัวเองนะมันเขี่ยไม่ออกจริงๆเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรอะไรที่เราพอจะรู้เราบอกกันเราแบ่งปันกันเราเป็นกำลังใจให้กันและกันมันก็ทำให้เราได้ฮึบขึ้นมาได้นะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างทาง Facebook นะคะแนะนำเพลงกันได้ทาง SMS ที่4689400ก็แนะนำกันได้ทางโทรศัพท์ที่022481366ก็แนะนำกันได้รอสายที่ช่วงสายชิวหิวใจนี่คือต้องตอบมาเลยนะคะขอปุ๊บจัดปั๊บได้ฟังถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับบทเพลงที่แนะนำมาก็จะค่อยๆทยอยเปิดให้ฟังกันวันนี้ทาง Facebook เป็นยังไงเอ้าเอ้ยอ๋อทักทายกันนิดนึงพี่หวานใจน่ารักเข้ามาปุ๊บแชร์เลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเล็กกาแฟล็อกวัดคือการแชร์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าผู้ที่ไม่เคยเข้ามานะคะคำว่าสาธารณะก็คือไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็สามารถที่จะรู้ว่ามีการแชร์การถ่ายทอดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเข้ามาก็เข้ามาใน Facebook พิมพ์คำว่า LTM FM 95นะคะคุณกฎชมนพี่สนมบอกแชร์รัวๆน่ารักสุดๆน่ารักเสมอนะคะคุณบุญเรียนที่รักนี่นะคะน้ำหวานค่ะปล่อยวางแล้วหนักจะกลายเป็นเบาปล่อยวางมันที่มันวางไม่ได้เนาะตึงหัวอยู่เนี่ยตอนเนี้ยคุณสงวนศรีสวัสดีค่ะเชฟพงวันนี้ขายอะไรเอ่ยนะคะก็ขอให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆพี่สวยบอกมาแล้วนะคะเป็นไงปวดเข่าอยู่ไหมคะเมื่อวานนี้เพิ่งจะไปอัดรายการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุนโอ้ยคิดเยอะไงต้องติดตามกันนะคะมีประโยชน์มากๆสำหรับรายการนี้ใครที่เรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ค่อยสนใจในเรื่องของสุขภาพมากมายต้องติดตามรายการเพราะว่าจะให้ความรู้มากๆนะคะการป้องกันการดูแลนะคะกระดูกเป็นสิ่งสำคัญมากๆจะทำยังไงให้กระดูกเราแข็งแรงประมาณนั้นนะคะแต่ที่แน่ๆทำใจให้แข็งแรงยังไงฟังเพลงสิคะวันนี้ส่งไปในฮิตมาราธอนนะคะเรื่องของความรู้สึกดีเมื่อเจอคนที่ถูกใจว่างั้นเริ่มแต่ธาตุมนต์คนดีค่ะกุ้งสุทธิราชตามด้วยหัวใจเผลอพี่จิมชวนชื่นค่ะรักเพราะรอยยิ้มเอกพจน์วงหน้าขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงฮิตมาราธอนด้วยค่ะพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะก็เป็นเรื่องราวของความรักกันสาวปิ๊งหนุ่มมั้งละจอนนี่ที่รักค่ะบุษบาทิฐานเจอปุ๊บรักปั๊บเหมียวดาราพนรายนะคะคนนี้มีเพลงออกมาช่วงหนึ่งซึ่งโปรโมทกันเยอะมากมีอยู่อีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงที่นี่น้องประสบความสำเร็จแล้วก็มาอื้อหือหล่อจังพี่พึ่งคุ้มพงดวงจันทร์สามท่านนี้ไปหมดแล้วนะคะก็เป็นนักร้องรุ่นเดียวกันกับทานนะคะเป็นรุ่นพี่นิดหน่อยสำหรับตัวบุษบาทิฐานนี่ก็ป่วยเป็นโรคอะไรเนาะไปเร็วมากส่วนเมียวนี่ก็เป็นมะเร็งที่ก้านสมองนะคะทาก็เพิ่งจะทราบจริงๆคือวันนี้แหละว่าเป็นมะเร็งส่วนที่พึ่งก็อย่างที่ทราบนะคะว่าเป็นโรคที่กระดูกภูมิแพ้ตัวเองอ้าวก็ชีวิตที่ไปแล้วแต่ก็ยังมีผลงานให้เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคุณฟังอยู่นะคะแล้วก็ยังทำให้เราได้คิดถึงอยู่มาถึงเพลงในมหานครไลฟ์ค่ะเราต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าแล้วอย่างที่บอกอยากให้ฟังกันเยอะๆแหมเดี๋ยวจะหาว่าทาอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงให้คารีมาส่งได้บอค่ะเบลนิพาดานะคะซึ่งน้องมาในงานปาร์ตี้พาสุขสันต์มหัศจรรย์วันดีๆเมื่อ24ธันวาคมปี66ค่ะจัดที่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.สมท.นี่เองขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะมาต่อสิเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจบ่อสร้างกลางจ้องมันยังเป็นเรื่องของ

การเขาเรียกว่าความสุขกับการที่เราได้เห็นคนที่เขาเรียกว่าถูกใจถูกใจถูกตาต้องใจว่าอย่างนั้นพี่ทอมดันดีนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะคะเราให้ฟังเพลงกันสักหน่อยดีไหมมีพี่สวยบอกว่าอะไรนะอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเดี๋ยวเราไปอธิษฐานจิตกันรอสายด้วยเพลงนี้หลวงพ่อห้ามจนสิคะแหมพี่สวยบอกรอมาหลายวันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงนี้เพื่อเตรียมแนะนำเพลงกันในช่วงสายชิงใจนะคะแนะนำที่022481366ค่ะวันนี้พี่ตายขอบคุณมากคุณมาลีน้ำบานบอกว่าเหนื่อยเนาะธรรมดาคนเรา คุณทองอุ่นค่ะขอเพลงของคุณมนแคนมาเดี๋ยวจดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวลืมแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงนี้ก่อนเพื่อเพิ่มพลังหน่อยเผื่อท่านจะเมตตาห้ามจนเถอะนะไม่ไหวแล้ว สินธานิยากรค่ะ

เนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ก่อนจะพูดคุยกันแนะนำเพลงกันในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณก่อนสำหรับผู้สนับสนุนค่ะในช่วงนี้ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิค่ะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอันนี้ก็มีนะมีเรื่องราวที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังเตือนกันตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะคะสำนักงานกสทช.ค่ะเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698ถ้าเห็นบวกมาแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะอาจเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติเข้าใจไหมทุกคนและอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP ใดๆทั้งสิ้นโดยเด็ดขาดเฮ้ยไม่ได้เลยนะไม่ต้องไปสนใจมันจะมาหลอกล่อด้วยวิธีการใดๆไม่ต้องไปสอนเอาเงินในกระเป๋าเก็บไว้ก่อนนะคะไอ้เงินที่มันจะได้มามันต้องมาจากการทำงานท่านนี้ค่ะหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจสรรพากรธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพและให้วางสายทันทีสำนักงานกสทช.ยังขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วงมากๆจริงๆเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดเยอะเจ็บคออย่างนี้ดีกว่ามาแต่ตอนนี้ต้องพูดเยอะนิดนึงเพราะเป็นเรื่องของการแนะนำเพลงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ทา
3: จ้าใครละนี
4: ่คุณสมุทรปราการจ้ะ
3: คุณกุลสมุทรปราการทำอะไรอยู่วันนี
4: ้วันนี้กวาดบ้านทุกบ้านเสร็จมาเก็บของหลังบ้านค่ะ
3: แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยใช่ไหม
4: ใช
3: ่เออฝนตกไหมแถวนั้น
4: อะไม่นะคะร้อนร้อนมาก
3: เออมีร้อนกับร้อนมากร้อนที่สุดใช่ไหมบ้านเราตอนนี้ นะคะก็ เป็นอะไรล่ะร้อนกายได้แต่อย่าร้อนใจ
4: ใช่ค่ะพี่ชา
3: ฟังเพลงสิคิดอะไรเยอะถูกไหม
4: ใช่
3: ช่วยได้เยอะนะเพลงได้บอกได้เลยว่าช่วยได้เยอะมาก
4: พี่ก็ใช่ค่ะพี่ชา
3: เวลาพี่เครียดๆก็แบบเปิดเพลงร้องเพลงให้มันผ่านไปรู้เลยนะเข้าใจตอนนี้คนเราแบบเครียดเยอะมากแล้วมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอาการเพราะโรคที่น่ากลัวตอนนี้คือโรคซึมเศร้านะพี่กำลังเอ๊ะพี่จะเป็นหรือเปล่าวะนะตอนนี
4: ้อย่าเป็นเลยพี่หาอย่าเป็นเลย
3: มีความรู้สึกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอยากอยู่เงียบๆฉันไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคุยกับใครก็เลยต้องปรับตัวเองไงว่าเอ้ยเราต้องอย่าทำตัวแบบนั้นแล้วก็ออกมานะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายไงใช่ไหมกู
4: ใช่ค่ะค่ะ
3: เออนั่นแหละก็ปรับกันไปชีวิตเนาะบอกกับเขาจนมันเข้าตัวหมดแล้วเนี่ยแต่ก็ยังยิ้มได้อย่างน้อยเรามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันดูสดชื่นมากขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยนะจะได้มีคนคุยน่ารักน่ารักแบบนี้สบายแต่แอบถอนหายใจนิดนึงมันยังมีอยู่อ้าวฟังเพลงอะไรเดี๋ยววันนี้ฟังเพลงอะไร
4: หม้อหุงข้าวของเจ้าอินทรพันธ์ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วตกลงมีคนทานข้าวด้วยยัง
4: ยังเลยค่ะหายังไม่เจอเลย
3: เออไม่ต้องไปหาม
4: ันไม่ได้หาง่ายๆนะพ
3: ี่เอาที่หาง่ายแต่หาที่ดีอ่ะหาไม่ง่ายเออ
4: ใช่หายาก
3: เพราะฉะนั้นกินข้าวคนเดียวไปก่อน
4: ฟังเพลงกินข้าวกับแมวไปก่อน
3: เออนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนที่ดีที่สุดถึงเวลาปุ๊บเวลาดุอะไรเขาก็ไม่เถียงถึงเวลาปุ๊บเขามาเอาอกเอาใจโอ้มาเลียเรามันนอนใกล้ๆโอ้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนอะ
4: กินข้าวอร่อยแล้ว
3: เออมอบให้ใครบ้างเพลงนี้
4: ให้ทุกเสียงทุกสายคืน95แล้วก็ให้พี่ท้าน้องหลังไมค์ด้วยนะคะ
3: ได้เลยพี่ก็รอเหมือนกันรอคนกินข้าวด้วยมอบพ่อหุงข้าวพี่ใหญ่เพราะว่าพี่หุงข้าวเยอะแล้วทำกับข้าวเยอะด้วย ได้เลยจ้ะน้องกุลก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก
4: ็
3: ให้ทุกวันมีรอยยิ้มว่างั้นน่ะ
4: ค่ะเช่นกันนะคะพี่ทา
3: ขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ป่ะเพลงนี้คงจะโดนใจใครหลายคนนะคะแต่ก็ขอให้คนที่มานั่งทานข้าวด้วยอย่าเคี้ยวข้าวดังเท่านั้นเองว่าเกี่ยวไหมเอาไม่เกี่ยวค่ะแต่เป็นเพลงที่แนะนำมาในช่วงสายชิวใจขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับผู้สนับสนุนยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะแล้วก็อย่าลืมค่ะเตรียมตัวรอสายไม่ใช่รับต่อสายมาในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่45ในชั่วโมงหน้าค่ะแต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้ทิ้งท้ายกันในชั่วโมงนี้กันกับหม้อหุงข้าวค่ะจูอี้และพันช์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยรวบผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฟอเร็กซ์ครบแล้ว2รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีฟอเร็กซ์ว่าเช้าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของบริษัท QRS ขณะนี้นำตัวมาที่ DSI เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมถือเป็น1ใน2หมายจับศาลที่ได้รับการอนุมัติตอนนี้จับกุมครบแล้ว2คนโดยนางสาวมาริกาเป็นโบรกเกอร์ของ QRS ซึ่งถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่จะสอบสวนต่อไปส่วนการสอบสวนทาง DSI จะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนและสอบปากคำรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะนายภาวุฒิเองพร้อมเข้ามายืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วและคาดว่า DSI จะเรียกมาสอบปากคำช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วน22คนที่ DSI ออกหมายเรียกยืนยันจะเข้ามาให้ปากคำครบทุกคนหรือไม่ยังไม่ทราบในเมื่อศาลไม่อนุมัติหมายจับต้องออกหมายเรียกสำหรับเหตุที่ DSI ออกหมายจับเลยพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเพราะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่สามารถออกได้เชื่อว่าต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรจึงขอศาลอนุมัติออกหมายจับสำหรับการจับกุมตัวนางสาวมาริกาเจ้าของโบรกเกอร์ QRS ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลดังย่านพระราม9ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจศาลฝากขังตามขั้นตอนต่อไปพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้ร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวบรรยากาศหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้และน้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวทุกถ้วยจำนวน31ถ้วยตามจำนวนผู้เสียชีวิตพร้อมจุดเทียนและนำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบางสกุลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่3แต่ยังคงมีกลิ่นไหม้หลงเหลืออยู่เป็นระยะโดยวันนี้มีพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้เมื่อปี68และเหยื่อเมาแล้วขับกว่า30คนร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยในจุดเกิดเหตุพร้อมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่กล้าแม้แต่จะดูข่าวเพราะเหตุการณ์เหมือนกับครั้งที่ลูกชายของตนเองเสียชีวิตในครั้งนั้นประตูทางออกฉุกเฉินของรถบัสไม่สามารถเปิดได้ครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตตรงหน้าประตูฉุกเฉินจำนวนมากซึ่งเป็นเคสที่คล้ายกันต่างกันแค่สถานที่ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการมีมาตรการเข้มงวดมากกว่านี้เรื่องความปลอดภัยอย่าประมาทเพราะถ้าเกิดความประมาทจะเกิดความสูญเสียอย่างมากมาย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยสิรินทรานิยากร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาขอบปุ๊บจัดปั๊บแล้วได้ฟังสี่เพลงต่อเนื่องด้วยนะคะในพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณดินทาครับ
4: โอ้ยสวัสดีครับผมใครละเนี่ย
5: เที่ยงครับ
4: คุณเที่ยงยังไม่เที่ยงเลยตอนนี้11โมงเลยโทรมาก่อน
5: ครับผม
4: ใช่ไหมทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้คุณเที่ยง
5: วันนี้ผมเลี้ยงควายอยู่ครับ
4: เลี้ยงควายอยู่บ่อเอ้ยอยู่ไหน
5: ครับผม
4: อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนอยู่ที่
5: อยู่อุตรดิตถ์ครับ
4: อยู่อุตรดิตถ์เนาะอำเภออะไรคะอุตรดิตถ์เนี่ยอ
5: ำเภอท้องแสนคันครับ
4: ฮะ
5: ท้องแสนคันครับ
4: เดี๋ยวช้า
5: ๆท้องแสนคันครับ
4: เท้า
5: ทอง
4: แสน
5: ขันครับ
4: ขัน
5: ครับผม
4: ทองแสนขัน
5: ครับผม
4: โหยมันมูลค่าเท่าไหร่ล่ะเนี่ย
5: ไม่รู้ครับสบายดีไหมครับ
4: สบายดีแล้วเป็นยังไงเลี้ยงควายมีกี่ตัวแล้วน่ะ
5: มีอยู่50กว่าตัวครับ
4: 50กว่าตัวเลี้ยงไว้ทำอะไรอ่ะอย่าบอกว่าเอาไปส่งโรงเชือดนะไม่เอานะไม่อยากฟัง
5: เขาไม่เลี้ยงเอาไว้เข้าโรงเชือดมั่งขายไม่ไปเลี้ยงมั่งครับ
4: โอ้ยว้าลูกเอ้ย
5: ก็เนาะเข้ามาซื้อก็เข้าโรงเชือดมั่งเข้า
4: โอ้ไม่เอาไม่พูดถึงเรื่องโรงเชือดเอาเป็นว่าเลี้ยงเขาเป็นเพื่อนเนาะเอาเป็นเพื่อนแล้วไงอ่ะก็
5: มันต้องขายออกครับเพราะมันเยอะแต่ไม่มีหญ้าให้มันกินครับ
4: โอ้นั่นน่ะสิแล้วทํายังไงหญ้านี่เป็นหญ้าธรรมชาติหรือว่าเราต้องปลูกบ้างมั้ย
5: ปลูกมั่งครับไอ้ปลูกมั่งธรรมชาติมั่งครับ
4: โอ้50กว่าตัวนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนาะทําไม
5: เมื่อก่อน80กว่าตัวครับ
4: โอ้เยอะเลยจะว่าไปแล้วนะเดี๋ยวนี้เค้าเลี้ยงแบบเป็นสวยงามหมูราคาเป็นล้าน5ล้าน10ล้านเลยนะเห็นน้องแมนอ่ะโอ้ยขายวัวขายควายแบบสวยๆอ่ะไม่ทํางั้นมั่งอ่ะฮะพี่เที่ยง
5: ไม่มีมันมีตัวผู้ตัวเดียวมีจ้างเขาจ้างเลี้ยงครับ
4: บอกเขาจ้างเลี้ยงเออเอาไม่เป็นไรเราก็ทำหน้าที่ไปเนอะ
5: ครับผม
4: เออเลี้ยงควายไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมีความสุขเนี่ยได้ฟังจากวิทยุใช่ไหมล่ะเนี่ย
5: ครับผม
4: ทานซิสเตอร์เลยใช่ไหม
5: ครับผม
4: เฮ้ยแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรดีให้ถูกใจเนี่ยควายจะได้
5: ไอ้หนุ่มรถไถครับ
4: ไอ้หนุ่มรถไถแหมมันเข้ากับบรรยากาศจริงๆเลยเพลงนี้ว่าไปใครบ้างคะพี่เที่ยง
5: มอบให้หนังไม้ทุกคนมาผู้ที่ฟังเพลง95ทุกคนครับ
4: ได้เลยพี่เที่ยงมาพูดขอบคุณผู้สนับสนุนได้ไหม
5: ได้ครับ
4: มาหรือต้องให้พูดตามพูดตาม
5: ครับพี่ตาครับพูดพี่ตาตามพี่ตาครับ
4: พูดตามนะขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
4: สีเต็มคำ
5: สีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี
5: ้น้ำจิ้มสุกี
4: ้สูตรพริกกระเรียง
5: สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตาพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยแบคทีเรีย
4: ช่วยลดช่วยลดจะไปช่วยแบคทีเรียช่วยลดก่อน
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เอ้ยงั้นแจมแจมแจมไปเดี๋ยวไปฟังเพลงไปเลี้ยงควายไปเนาะมีความสุขมีความสุขฝนตกบ้างไหมล่ะน่ะที่นั่นน่ะฝนตกบ้างไหม
5: ไม่ตกเลยครับร้อน
4: ร้อนเนาะโอ้ทำไมมีเจอแต่คนร้อนนี่หน้าฝนนะเนี่ย
5: ร้อนครับก็ว่าจะกลางร่มแล้วเนี่ยครับ
4: เออมันนะอยู่ในร่มนะเดี๋ยวดำโชคดีนะ
5: สวัสดีนะครับ
4: จ้าสวัสดีโชคดีนะคุณเที่ยงนะ
5: สวัสดีคร
4: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับกลัวดำแหมเลี้ยงควาย50ตัวกลางทุ่งเนาะเดี๋ยวผิวเผาเสียหายหมดพี่รุณบอกว่าทองแสนขันอ๋อพี่รุณอยู่อุตรดิตถ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่อำเภอเมืองเนาะคือพูดเร็วมากอะถ้าก็อำเภอนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทองแสนขันถ้าอุตรดิตถ์แล้วก็จะรู้จักพี่ชัยอำเภอพี่ชัยประมาณนี้นะคะอ้าว เดี๋ยวก่อนนะคุณแสงเดือนบอกว่าอยู่จังหวัดเดียวกันเลยอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอน้ำปาดจ้าเออนี่อุตรดิตถ์มาหลายคนน่ารักสุดๆนะคะขอบคุณมากๆที่แนะนำเพลงกันแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กันใน Facebook นะคะทักทายกันตรงนี้นี่คือครอบครัวที่น่ารักจริงๆคุณจราดนะคะคุณลำเพิงใครอีกเสียเปียกวันนี้บอกแชร์แต่เช้าเลยนะน่ารักจริงน่ารักเป็นวันๆแล้วแต่อารมณ์เธอวันไหนอยากแชร์ก็แชร์ไหนไม่อยากแชร์ก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้การมองเห็นของเรานั้นมากขึ้นมากขึ้นยายออสก็แนะนำเพลงมาอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวเรื่องราวของหนุ่มหรือใครก็ตามที่รออยู่ที่ทุ่งนาน่ะเพลงเกี่ยวกับอะไรหรือรอคนรักอยู่ก็แนะนำกันได้ค่ะ022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะเริ่มกันตั้งแต่เพลงนี้เลยที่แนะนำมาไอ้หนุ่มรถไถค่ะ

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่เพลงในพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยค่ะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะขอบคุณคุณหนูริ่งค่ะพี่ไผ่ศรีนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะคะพี่จุ๋มแล้วก็คุณณภัทรประภานะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายแล้วก็ชอบเพลงของทาที่เปิดชอบเพลงที่เปิดไปนะก็หลากหลายรูปแบบในช่วงของทาก็จะเป็นลูกทุ่ง4ท่อนซะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นน้าน้อยสวัสดีเจ้านะคะคุณแสงเดือนนี่ทักทายกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาทักทายต้องมารายงานตัวด้วยนะคะสำหรับเพลงแรกค่ะในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคก็คือไอ้หนุ่มรถถ่ายตามคำแนะนำพี่เป้าสายันสัญญาค่ะตามมาด้วยนางลอยนางลืมคุณสันติดวงสว่างนะคะกลิ่นฟางนางลืมค่ะดำรงวงทองซึ่งต้นฉบับนั้นก็คือคุณเสกศักดิ์ผู้กันทองนะคะเราจะได้ฟังต้นฉบับในวันเสาร์นะคะแต่เสาร์นี้ถ้ากำลังจัดสรรเวลาถ้าหากว่าทำมาทันถ้าจะมาเปิดเพลงให้ฟังแต่ถ้าไม่ทันก็ขอลา1วันนะคะเพราะจะไปที่ระยองแต่ลาไว้ก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับคีเก่งอย่าลืมเกวียนค่ะเสียงร้องหุ่นก็จักรพันธ์ซึ่งต้นฉบับก็คือคุณภูมินอินทรพันธ์นะคะก็จะได้ฟังกันวันเสาร์เหมือนกันถ้าอยากจะฟังต้นฉบับตรงนี้เราจะไม่ค่อยได้ทราบค่ะว่านักร้องต้นฉบับนั้นเป็นใครนะคะหากว่าเป็นนักร้องที่มีการถ่ายทอดสืบสานต่อบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเพลงลูกทุ่งนะคะเพราะว่าในยุคก่อนสมัยก่อนถามว่าเพลงเป็นอย่างไรท่าก็เชื่อว่าหลายคนชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่ง4ท่อนของเราเนี่ยเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ฟังง่ายร้องตามง่ายแล้วก็เป็นแบบบ้านๆลูกทุ่งแบบเป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะเหมือน4เพลงที่เปิดไปเอามาฟังกันต่อกับเพลงในช่วงนี้ค่ะในช่วงจ่อคิวฮิตกันค่ะ
0: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: วันนี้ผู้ร้องค่ะหมิวรัชดาพรนะคะเป็นก็ cover version นะคะกับเพลงแผลใหม่ค่ะแผลใหม่ซึ่งต้นฉบับคือจินตราภูลลาภนะคะสังกัดลำเพลินอีดี้เรคคอร์ดคำร้องทำนองพยัตภูวิชัยเรียบเรียงโดยสมศักดิ์พิลารัตน์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เมื่อไหร่จะได้แก้บนก็ไม่รู้นะคุณผู้ฟังเฮ้ยแก้ร่างไปก่อนก็บอกการตองทุ่งเงินค่ะกับแก้บนอยู่ในที่ที่15นะคะและที่จบไปก็คือพบหมอหน้าห้านค่ะวันนั้นก็เป็นพบมาเป็นหมอเกี่ยวกับกระดูกรุ่นนี้ต้องไปหมอกระดูกเองแต่สำหรับอุ้งอิงเนี่ยเขาไปพบหมอหน้าห้านที่หน้าเวทีกันเลยทีเดียวนะคะอยู่ในฮิตที่17ค่ะตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ
2: ยามา

ิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 2เพลงแบบหวานๆแถมไงแถมเพราะว่ามันอยู่ในห้วงของวง Grand X ค่ะถ้าไปชมคอนเสิร์ตมาแล้วก็มีพี่นครกับพี่แจ้ขึ้นเวทีพร้อมกับน้องโตนะคะบรรยากาศของวง Grand X เก่าก็ผุดขึ้นมาเลยก็มีเพลงรักในซิมเมเจอร์นะคะพี่นครเวสุภาพรแล้วก็แถมอีกหน่อยคือเพลงโอ้ยโอ้ยค่ะพี่แจ้โอ้ยให้คิดถึงกันขนาดไหนก็แล้วกันเพราะเราหยุดกันหลายวันถ้าหากว่าหยุดวันเสาร์ด้วยนี่ก็คือ5วันเลยนะเอ้ย4วันเนาะยังไงก็คิดถึงกันด้วยละกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานด้วยค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากของคุณเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะโทรที่1158ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะมันก็จะหวานกันอีกสักนิดนึงทิ้งท้ายกันสำหรับแอบรักเขาที่จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ามันไม่ได้เสียหายไงเมื่อวานนี้เจอน้องฝนค่ะมาเล่นคู่กัน พอกันทั้งคู่เอาละก็เจอกันเห็นบอกไปทำขนมอะไรขายชีสเดย์ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะขายดีๆนะคือคนเราต้องทำหลายอย่างนะคุณฟังตอนนี้มันอย่างเดียวไม่พอสำหรับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตเนาะให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะแล้วก็มีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันในช่วงพักครึ่งนี้นะคะแล้วก็พักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงท้ายกับสิรินทร์ธานิยากรค่ะทานให้อิ่มให้อร่อยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา

0: พร้าวยืนยันอัตลักษณ์32ร่างชุดสอบสวนเร่งวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหลังกู้ไฟล์ภาพหาสาเหตุเพลิงไหม้จับตาประชุมกองสอบท้องถิ่นปปช.ร่วมสังเกตการจ่อเพิกถอน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติโดนัลด์ทรัมป์กลับลำเรื่องคำขู่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ยังเดินหน้าปิดล้อมอิหร่านและระดมโจมตีอีกระลอกสเปนสอนเชิงฝรั่งเศสโชว์รูปเกมสุดหรูจัด2ประตูทะลุรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในรอบ16ปีขณะที่คืนนี้ตี2ลุ้นทีมสิงโตคำรามพบทีมฟ้าขาวใครเข้าชิงกับสเปนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.นะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวจากข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานในช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะก็รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คงจะมาติดตามที่เรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันก่อนเลยนะคะวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาก็ออกมารายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต32คนด้วยกันค่ะคือเมื่อคืนนี้มีการยืนยันยอดจากทางสน.พหลโยธินนะคะผู้เสียชีวิตรายที่31นะคะเป็นผู้หญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ยืนยันรายที่31นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยารายงานยอดผู้เสียชีวิตว่ามีผู้เสียชีวิต32คนมีญาติมาเก็บตัวอย่าง DNA 30ครอบครัวยืนยันรายชื่อแล้ว32คนญาติรับศพไปแล้ว28คนค่ะบรรยากาศหน้าโรงเบียร์วันนี้นะคะก็มีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้น้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุค่ะเป็นการร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้พบว่ามีการปักธูปนะคะจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวตามจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะจุดเทียนแล้วก็นำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสุกุลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับค่ะด้านเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุนะคะเข้าไปบริเวณด้านในของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมมีผู้เสียหายนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะที่สน.พหลโยธินนายณัฐพงษ์นะคะซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและหูทั้งสองข้างมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะและเล่าว่าเมื่อคืนเกิดเหตุก็มาที่สถานบันเทิงเวลาประมาณ 4:30 น.ค่ะนั่งอยู่บริเวณโต๊ะหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าช่วงแรกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าใกล้เที่ยงคืนสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าหลังจากนั้นก็เห็นประกายไฟและได้กลิ่นไหม้จึงรีบวิ่งหนีออกมาทางประตูด้านหลังฝั่งลานจอดรถระหว่างหลบหนีมีนักท่องเที่ยวแตกตื่นตกใจตนเองก็ถูกดึงขาแต่ว่าก็สามารถสลัดและวิ่งออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้โดยนายณัฐพงศ์บอกว่าไม่ได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค่ะหลังจากเมื่อวานมีการสอบปากคำไปแล้ว52ปากแบ่งเป็นผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บ33รายเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุอีก2รายวันนี้หลังจากประชุมจะมีการจัดชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารและระบบไฟและไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ขณะที่ญาตินะคะก็ไปทยอยรับร่างเหยื่อที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวของตำรวจสันติบาล10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุญธารักษ์กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3เพื่อนตำรวจค่ะก็มารับศพเป็นศพแรกโดยตำรวจหัวหน้างานนะคะเปิดเผยว่า10ตำรวจตรีสิทธิโชคมีความตั้งใจขยันเป็นที่รักของเพื่อนๆวันนี้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาส่งกำลังใจให้น้องไปสู่สุขคตินะคะซึ่งจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าพรหมรังสีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวของวงดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะคือครอบครัวของพันจ่าอากาศเอกพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือว่ากวางค่ะเป็นมือคีย์บอร์ดของวงครอบครัวเดินทางมารับร่างโดยมีน้องสาวมารับนะคะก่อนที่น้องสาวจะจุดธูปไหว้หน้ารูปของพี่ชายนำชุดสูทตัวโปรดที่พี่ชายเคยตัดไปใส่ร่วมงานแต่งงานของน้องสาวมาสวมให้เป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวพร้อมระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นอีกค่ะด้านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยนะคะยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้คือ32ร่างค่ะโดยมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาอีก2รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบทั้งหมดแล้วจะทยอยส่งคืนร่างให้กับญาตินะคะซึ่งมีการทยอยส่งคืนร่างแล้ว28รายด้วยกันเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาผลการชันสูตรเบื้องต้นค่ะพบว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟประกอบกับได้รับบาดแผลได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนทางนิติเวชประสานกับญาติผู้เสียชีวิตต่อเนื่องจนแล้วเสร็จค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มาอีกคดีหนึ่งที่วันนี้ต้องจับตากันนะคะก็คือเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเช้าวันนี้ตำรวจเบิกตัวนายพิชิตและนายอัศวินหรือดร.วินไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังที่ศาลอาญาเมื่อวานตำรวจพาดร.วินไปค้นที่ออฟฟิศย่านปากเกร็ดค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนนั้นถูกลบไปแล้วก็เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญส่วนนี้ยังไม่ได้มาค่ะต้องไปขยายผลกับนายพิชิตนายพิชิตก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่ระบุได้ว่านายพิชิตนั้นทำผิดจริงค่ะสำหรับนายพิชิตนั้นพบว่ามีความเครียดมากนะคะหลังเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าตัวเชื่อว่าถ้าเข้ามาแสดงตัวกับตำรวจจะได้รับการประกันตัวมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อจะมายื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยส่วนอีกคนคือนางสาวสัตพรนะคะที่เป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่งฮาร์ดดิสก์ฝ่ายแก้ข้อสอบท้องถิ่นก็ฝากขังไปเมื่อวานค่ะศาลไม่ได้ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็เลยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีค่ะวันนี้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยย้ำว่าไม่หนักใจกับการประชุมหรือการพิจารณาเรื่องต่างๆวันนี้เนื่องจากอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการกลางส่วนการเริ่มพิจารณาดำเนินการคาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่23กรกฎาคมค่ะทางปปช.นะคะนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการปปช.ก็ร่วมสังเกตการที่ประชุมด้วยนักข่าวถามถึงผู้สอบ 5,000 ชื่อที่คาดว่าอาจจะถูกเพิกถอนรายชื่อนะคะเพราะว่าคะแนนนั้นมีความไม่ถูกต้องค่ะจะชัดเจนวันนี้เลยหรือไม่นายสุชาติบอกว่ายังไม่แน่ใจขอรอดูรายละเอียดจากการประชุมก่อนข้อมูลที่ได้ในการสังเกตการวันนี้เตรียมนำไปเสนอในที่ประชุมปปช.ควบคู่ไปด้วยค่ะแต่ก็ต้องดูว่าไม่ให้กระทบกับตัวสำนวนโดยเฉพาะประเด็นการเพิกถอน 5,000 ชื่อเพราะอำนาจการเพิกถอนจริงๆเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ใช่อำนาจของปปช.ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบปปช.ก็ต้องไต่สวนอยู่แล้วและจะขยายผลให้ครบถ้วนค่ะ
1: ทางด้านในมณัสสุวรรณรินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นกันนะคะก็มีการรีบพูดตัดบทสื่อมวลชนว่าช่วงนี้ปิดวาจาก่อนจะบอกว่ามาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการที่สภาค่ะขอให้สื่อไปติดตามแล้วก็นำข้อมูลที่กรรมาธิการซึ่งย้ำว่าวันนี้ไม่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่มาขึ้นรถเพื่อจะไปรัฐสภานอกจากนี้นายมนัสก็ยังพูดติดตลกนะคะว่าชวนสื่อกินทุเรียนซึ่งประเด็น TOR ยืนยันว่าเป็นเพียงคนร่าง TOR เท่านั้นแต่อย่างอื่นไม่ได้ทำค่ะในส่วนของฝ่ายค้านอย่างนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุว่าวันนี้ที่มีการประชุมกรรมาธิการจะพิจารณาเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งเชิญบุคคลต่างๆมาชี้แจงทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมไปถึงอธิบดีกรมการปกครองบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TOR ทั้งหมดก็หวังว่าการประชุมวันนี้จะได้ข้อมูลนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างแท้จริงแล้วก็หวังว่าท้ายที่สุดจะเป็นแค่การจัดการกับปลาซิวปลาส้อยก็เป็นความคืบหน้าในคดีที่เกิดขึ้นนะคะที่วันนี้ก็ต้องติดตามว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรค่ะ
2: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: กเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาชี้แจงค่ะกรณีจับทหารพรานพกปืนช่วงลาพักนะคะโดยพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมในข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงลาพักร้อนค่ะเรื่องนี้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายหน่วยต้นสังกัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าอาสาสมัครฐานพรานรายดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัวให้ความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงในการเข้ารับการตรวจค้นไม่มีพฤติการหลบหนีหรือขัดขืนเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งจัดเก็บแยกกันค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการเข้าร่วมให้การสนับสนุนพร้อมนำเอกสารรับรองการเป็นกำลังพลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งพันเอกวริชบอกว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่สมควรได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเนื่องจากกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องเผชิญภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงลาพักหรือระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาขณะเดียวกันตำรวจก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ดังนั้นการมีแนวปฏิบัติร่วมกันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการนิติรัฐและหลักนิติธรรมค่ะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐค่ะ
1: มีอีกคดีใหญ่นะคะก็คือคดี Forex ค่ะล่าสุด DSI ได้นำหมายจับบุกรวบตัวมาริกาซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท QRS บริษัทโบรกเกอร์ชื่อดังโดยผู้บริหารรายนี้นางสาวมาริกาค่ะเป็นกรรมการบริษัทผู้บริหาร QRS ถูกคุมตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังเจ้าตัวอ้างว่าป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีกำหนดที่จะออกจากโรงพยาบาล 8:00 น.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ DSI ก็เลยนำหมายจับไปควบคุมตัวทันทีตามความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมกันฟอกเงินและความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากนั้นก็นำตัวมาที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI นางสาวมาริกาเดินก้มหน้าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อด้วยนะคะซึ่งบริษัท QRS ค่ะ DSI สืบสวนพบว่าเป็นหนึ่งใน4บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการรับโอนรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ลงทุนเทรด Forex และเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสส.ภาวุฒิซึ่งตัวสส.ภาวุฒิยืนยันว่าเป็นเพียงผู้เทรดได้เทรดทองคำกับบริษัท QRS เพียงรายเดียวคดีนี้ก็ย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะที่ DSI ขอศาลออกหมายจับบุคคลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex รวม30หมายจับหนึ่งในนั้นค่ะก็มีชื่อของสส.ภาวุฒิรวมอยู่ด้วยแต่ศาลยกคำร้องขออนุมัติการออกหมายจับสส.ภาวุฒิพร้อมผู้ถูกกล่าวหา22คนโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ในวิสัยสามารถออกหมายเรียกตามขั้นตอนปกติศาลจึงอนุมัตินะคะในการออกหมายจับผู้ต้องหา2คนก็คือโค้ชเจมที่จับกุมไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับนางสาวมาริกาที่ถูกจับกุมในวันนี้ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าตอนนี้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับForex ได้แล้ว2คนถือว่าครบแล้วค่ะส่วนนางสาวมาริกาก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญยังต้อง

0: สอบสวนกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของส.ส.ภาวุฒิก็เป็นไปตามขั้นตอนของ DSI แต่เชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะเจ้าตัวก็พร้อมยืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วซึ่งทาง DSI ก็จะเรียกมาสอบในช่วงปิดสมัยประชุมสภาค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: วันนี้มีแนวคิดหนึ่งนะคะที่ทางรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ดินประพันธ์เป็นผู้กล่าวถึงนะคะก็คือเหตุภัยพิบัติต่างๆที่ปัจจุบันพบว่ามีความรุนแรงและเกิดเหตุถี่ขึ้นค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลติดตามและหามาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนค่ะนอกจากแนวทางที่รัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเดียวนะคะมีเป้าหมายก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เงินชดเชยที่ประชาชนได้รับนั้นสูงขึ้นก็เลยพูดถึงความร่วมมือกับเอกชนในการทำประกันภัยพิบัติค่ะว่าภาคเอกชนจะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนได้อย่างไรซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวร่วมกับกระทรวงการคลังคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยหลักการเบื้องต้นก็เหมือนแนวทางของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยถ้ามีบริษัทเข้ามารับประกันจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณส่วนหนึ่งได้แล้วก็จะทำให้เอกชนนั้นนะคะคือถ้าหลักเกณฑ์ครบเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินได้รวดเร็วกว่าภาครัฐค่ะซึ่งทางรองนายกปกรณ์บอกว่าแนวคิดดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนก็อยากทำอยู่แล้วขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการได้รับเงินเร็วขึ้นและได้จำนวนเงินที่มากขึ้นนะคะมีการยกตัวอย่างว่าถ้าเสียหายรัฐสั่งจ่าย 9,000 บาทแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเพราะการจะซ่อมบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่รัฐจะจ่ายได้ถึงขนาดนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดประกันภัยพิบัติซึ่งเป็นโมเดลของญี่ปุ่นนะคะกรณีเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวบริษัทประกันก็จะจ่ายก่อนด้วยความรวดเร็วเท่ากับความเสียหายจะได้รับการชดเชยเร็วนะคะแต่ละพื้นที่เบี้ยประกันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าความเสี่ยงนั้นต่างกันนะคะตอนนี้ก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันค่ะว่าจะสรุปตัวเลขนำเสนอหลักการต่อครม.นะคะว่าจะใช้แบบเดียวกับของญี่ปุ่นได้หรือไม่ก็เร่งให้ดำเนินการเพื่อจะเสนอหลักการต่อครม.โดยเร็วที่สุดค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: าติดตามกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับการลงทุนในต่างประเทศที่สูงขึ้นค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่2ทับ2569ค่ะโดยได้มีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นๆเข้าร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางสงครามในภูมิภาคกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดค่ะได้กำหนดนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาอีกก็จึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่เป็นนโยบายหลักฉะนั้นการประชุมค่ะเป็นเรื่องของการกำหนดอนาคตเรื่องโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับ Data Center หรือว่าโครงสร้างไฟฟ้าที่จะเป็นการลดโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานรองรับ Data Center นะคะลดภาระให้กับประชาชนประเทศเราก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนระดับโลกเห็นถึงความพร้อมเรื่องพลังงานที่มีเสถียรภาพในเรื่องโลจิสติกและนโยบายของรัฐบาลนักลงทุนจึงไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าก็ต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในเรื่องนี้จำนวนสูงมากแต่พอมาเยอะก็ต้องพยายามที่จะทำให้มั่นใจที่จะรองรับให้กิจการของเขามีความมั่นคงมากกว่านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันรัฐบาลก็มอบหมายกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนโครงสร้างอัตราไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนตลอดจนกำหนดแนวทางอัตราค่าไฟฟ้าให้สามารถรองรับการลงทุนใหม่โดยที่ไม่กระทบต่อสถานภาพกองทุนไฟฟ้าภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันซึ่งถือว่าการประชุมวันนี้มีความสำคัญค่ะต้องขอให้คณะกรรมการร่วมการพิจารณาวาระต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อจะได้มติออกมาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันทีค่ะ
1: ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ค่ะประจำปี2569จัดขึ้นวันที่12-18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะเรื่องการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงระบบการเงินที่ปลอดภัยกับสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ไทยอยู่ในสปอตไลท์ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกมารวมกันขณะนี้รัฐบาลมีความพร้อม 100% ในการจัดงานโดยจะนำเสนอศาสตร์ของพระราชาเรื่องความยั่งยืนและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง37ลายจาก21จังหวัดของไทยค่ะส่วนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายวิไทรัตนากรบอกว่าแบงก์ชาติจะนำเสนอแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและประชาชนเข้าถึงได้ให้ความสำคัญกับ3ประเด็นคือการป้องกันการทุจริตทางการเงินดิจิทัลการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและผลักดันกรอบความร่วมมือ Bangkok Blueprint ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตทางการเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศและก็ยกระดับความรู้ด้านเงินดิจิทัลของประชาชนค่ะ
0: ไปกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยของเราด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะได้กลับลำเรื่องคำขู่ที่จะเรียกเก็บ เก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซทั้งหมดค่ะซึ่งเมื่อวันจันทร์นายทรัมป์ประกาศร่างประกาศนะคะว่าสหรัฐเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มูซกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งเพื่อบีบเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ของประเทศนั้นให้หนักขึ้นไปอีกไม่ให้เรืออิหร่านผ่านเข้าออกส่วนเรือในประเทศอื่นผ่านได้แต่ว่าต้องเสียเงิน 20% จากสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านช่องแคบค่ะที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาความปลอดภัยผ่านมาไม่ถึง24ชั่วโมงกลับลำแล้วนะคะยกเลิกการเก็บโดยที่มีการเปลี่ยนเป็นการทำข้อตกลงทางการค้าการลงทุนครั้งใหญ่กับประเทศในอ่าวเปอร์เซียการตัดสินใจในการล้มเลิกแผนนี้ถูกมองว่าในทรัมป์เข้าตาจนไม่ต้องการให้สงครามยกระดับขึ้นไปอีกในเวลาที่ความนิยมทางการเมืองตกต่ำค่ะแล้วถึงแม้ว่าการเดินหน้าตามแผนผู้เชี่ยวชาญต่างก็เห็นว่าจะดำเนินการไม่สำเร็จเพราะไม่มีกฎหมายรองรับคงไม่มีประเทศไหนยินยอมเพราะว่าอาจจะสูงถึง17ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำขณะเดียวกันในทรัมป์ได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแจ้งว่าเมื่อคืนวานได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกรอบเพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการใช้โจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดในหลายเมืองรวมไปถึงที่ปันดาอับบาสและที่เมืองบูเชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่โรงไฟฟ้าไม่ได้ถูกโจมตีโดยตรงค่ะในทรัมป์ได้กล่าวล่าสุดด้วยว่าต้องการบีบให้อิหร่านมาเจรจากับสหรัฐด้วยขู่ว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านอีกถึงแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเช่นนั้นละเมิดกับอนุสัญญาเจนีวาส่วนอิหร่านเมื่อถูกโจมตีก็ตอบโต้ไปที่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียซึ่งล่าสุดเป็นการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนค่ะนอกจากนั้นยังมีแถลงการจากทางกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าการตัดสินใจปิดล้อมของทรัมป์ทำลาย MOU หยุดนิ่งที่ลงนามกันมาโดยปริยายหยุดยิงนะคะที่ลงนามกันมาโดยปริยายบุคคลที่รัฐบาลอิหร่านยังได้ล้อเลียนในทรัมป์ค่ะเรื่องการเก็บค่าคุ้มครอง 20% ว่าเห็นด้วยที่จำเป็นต้องเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซแต่อัตราที่อิหร่านเรียกเก็บเป็นธรรมมากกว่าของในทรัมป์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นสเปนค่ะที่โชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะคะเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0แล้วก็ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ค่ะการแข่งขันมีขึ้นตอน14:00ตามเวลาในไทยนะคะในรอบรองชนะเลิศระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสค่ะในช่วง15นาทีแรกทั้ง2ทีมก็เปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดนะคะจนกระทั่งนาทีที่22ค่ะก็ทางกองหลังฝรั่งเศสทำฟาวในกรอบเขตโทษนะคะสเปนก็เลยได้ลูกจุดโทษค่ะและมิเกลโอยาซาบาลยิงเข้าไปค่ะสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส1-0จากนั้นฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนแต่ว่าสเปนครองบอลได้เหนียวแน่นนะคะฝรั่งเศสทำประตูไม่ได้นะคะจบครึ่งแรกก็เป็นสเปนนำฝรั่งเศส1-0พอเริ่มครึ่งหลังฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนหวังจะได้ประตูตีเสมอค่ะแต่กลายเป็นว่าประตูที่2นะคะมาจากสเปนค่ะในนาทีที่58นะคะโดยเปโดรปอโรยิงเข้าประตูไปค่ะสเปนทิ้งห่าง 2-0 แล้วก็จบเกมฝรั่งเศสก็ทำประตูไม่ได้นะคะก็เลยทำให้สเปนเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยกองเชียร์ทีมชาติสเปนก็ออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะด้านนอกสนามดัลลัสสเตเดียมค่ะหลังจากที่นักเตะกระทิงดุเอาชนะทีมตราไก่ไปได้แฟนบอลสเปนต่างก็ชื่นชมนักเตะที่เล่นด้วยความเป็นทีมไม่มีใครโดดเด่นกว่ากันจนทีมประสบความสำเร็จขณะที่แฟนบอลฝรั่งเศสต่างก็ผิดหวังฟอร์มของนักเตะนะคะและคืนนี้นะคะก็มาเชียร์กันนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษค่ะว่าใครที่จะสามารถเอาชนะและผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสเปนได้นะคะ14:00คืนนี้ที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
8: ว่าไงนะ
7: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
8: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
7: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
8: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ฟังเพลงกันค่ะหลังจากทานอาหารกันแล้วมีความสุขกันแล้วใช่ไหมคะอ้าวสู้กันต่อสิพลังมาแล้วนะคะพลังกายจากการทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนพลังใจจากการฟังเพลงนะคะส่งไปในมหานครออนไลน์ฮิตก็เริ่มตั้งแต่อยากตามไปบ้านนะคะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างแล้วก็ขาดคนหุงข้าวพี่แอลยอดรักสลักใจจากคุณนกโชคชัยศรีนะคะไม่ได้คุยกันแต่ก็เปิดให้ฟังหลายเพลงที่แนะนำมาแล้วไม่ได้เปิดให้ฟังไม่โกรธกันนะทาก็จะพยายามจัดสรรให้ได้มากที่สุดนะคะคุณทวีจากบางนาค่ะป้าแป๊วจากลาดกระบังคุณประเทืองจากสายไหมลุง935จากหัวลำโพงคุณเล็กสิงห์บุรีค่ะคุณพี่ชายจากนนทบุรีแสงจากบางนาป้าทองพินจากสุโขทัยนะคะน่ารักสุดๆโทรมาขอเพลงตลอดแต่ว่าเปิดให้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้า10โมงเช้าเรากลับมาเจอกันค่ะในภาคปกตินะคะหยุดกันไปพฤหัสศุกร์ถ้าเสาร์มาไหวมาทันจะรีบมาแต่ถ้าไม่มาก็ส่งน่าจะเป็นพี่หญิงหนุ่ยมาทำหน้าที่แทนนะคะ

0: ร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับดวงใจนั้นเสียงเพราะๆจากน้องปรางทิพย์นะคะและสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะติดตามกันนะคะว่าเราจะมีไปที่ไหนกันทำกิจกรรมดีร่วมกันมีความสุขร่วมกันและไปสร้างพลังเพิ่มพลังด้วยกันนะคะมีศิลปินมีนักจัดรายการไปดูแลคุณผู้ฟังนะคะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันค่ะน้องเพิ่งมีโอกาสไปนะจากเชียงใหม่เข้ามาทักทายกันตรงนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะและต่อเนื่องไปเลยสำหรับกิจกรรมกับบทเพลงในช่วงมหานครซูเปอร์ฮิตนะคะที่แนะนำมากันเยอะเลยทาง SMS ที่ส่งมาโอ้โหเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกำลังใจให้กับลูกชายแห่งชาตินะให้ฟังเพลงกลางดาวนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะนี่ทำให้เราได้มีผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้เราได้มีเพลงเพราะๆฟังกันเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งเพลงนี้ยาวๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะคะแล้วถ้าต้องลาไปแล้วค่ะมีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครก็ขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมันนะชาลิติเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: นสุปเปอร์ฮิต
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM
3: เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพรรคประชาชนเสนอแก้กฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงให้อำนาจผู้ว่ากทม.แทนม.ท.1ปิดช่องผู้ประกอบการเลี่ยงขออนุญาตร้านอาหารจำหน่ายสุราแทนขอเป็นสถานบันเทิงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมส.ส.พรรคประชาชนแถลงการประชุมครม.เงาโดยได้แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอาจเกิดจากช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายนายณัฐพงษ์ยังได้ย้ำข้อเสนอของพรรคประชาชนในการแก้ไขกฎหมายจัดโซนนิ่งที่ปัจจุบันอำนาจขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากโอนอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะช่วยการจัดโซนนิ่งให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ได้นายณัฐพงษ์ยังเห็นว่าช่องว่างกฎหมายปัจจุบันอาจเป็นช่องให้ผู้ประกอบการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงที่ถูกต้องกลายเป็นการหลีกเลี่ยงขอเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น้อยกว่าการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงจึงทำให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งพรรคประชาชนจะติดตามและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นชัยชนะจี้นายกรัฐมนตรีปูพรมตรวจสถานบันเทิงทั้งประเทศทาชัดชาติลงพื้นที่ด้วยกันนายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากว่าเหตุการณ์ล่าสุดเป็นความบกพร่องของกรุงเทพมหานครและการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมของกระทรวงมหาดไทยต้องยอมรับแบบในการสร้างร้านอาหารทั้งหมดโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมต้องมีทางหนีไฟจำนวนที่จอดรถและอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอัคคีภัย 100% แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ใช่เฉพาะโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเดียวเชื่อว่าสถานบริการในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดมีความบกพร่องและความผิดเช่นนี้อีกมากนอกจากนี้ยังมีร้าน KTV ซึ่งเป็นของจีนเทาที่ลักลอบเปิดในกรุงเทพมีการดัดแปลงสภาพตัวอาคารโดยไม่มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยถึงรวมถึงร้านหม่าล่าที่ดัดแปลงสภาพอาคารจากอาคาร2ชั้นเป็น2ชั้นครึ่งเป็น3ชั้นโดยไม่มีทางหนีไฟจึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเหล่านี้ส่วนที่กรุงเทพมหานครระบุว่ามีการตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบความผิดในส่วนตัวอาคารนายชัยชนะกล่าวว่าขอให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองแบบแผนหากว่างสามารถนัดหมายกับตนจะพาไปร้านหม่าล่าต่างๆและร้าน KTV หรือหากไม่ว่างตนจะนำคลิปวิดีโอให้สื่อมวลชนดูและสื่อมวลชนสามารถบอกได
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
12: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิด ตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
11: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

พอได้เวลาแล้วเนี่ยกรุณาอย่าอยู่ไกลกันมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความคิดถึงมันจะเกิดนะครับผมนะ3เพลงวันนี้นี่บอกเลยว่าเป็นเรื่องของความห่วงใยคิดถึงนะฮะก็ได้ยินเสียงเฮียแล้วนะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับเอา3เพลงครับผมมีกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับน้องเปานะฮะมีสาวนุ้ยไม่ลืมนะครับน้องอันดานี่โอ้ตะป๊อปนี่เข้ามากรี๊ดตลอดเลยนะครับชอบนะฮะแล้วก็มีพี่เจี๊ยบเบญจพรกับเพลงหลงนะครับก็จัดไปครับผม3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวนะเสียงไม่ออกขออนุญาตอีกรอบหนึ่ง ขออีกที1 2 3รู้สึกว่าตามพี่ตาหน่อยขออนุญาตนะครับคอมน่าจะค้างไม่เป็นไรนะครับผมนะงั้นเดี๋ยวผมขอบคุณก่อนละกันนะฮะขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่นะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับนะแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะเข้ามาจ้องตากันได้ที่ LTMFM 95นะฮะใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรุงคอมแป๊บนึง

0: งานจากพี่ดาวมยุรีนะครับผมตอนนี้คอมของเรากลับมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมมาขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTMFM 95นะครับนะตอนนี้คิดว่าชาวคณะน่าจะทานข้าวเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็กำลังเข้างานใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาส่องสวยๆนะครับนาที2นาทีก็พอนะครับจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับก็เรียนเชิญเพราะเดี๋ยวผมจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงใครที่มาแล้วอย่าลืมฝากกดแชร์นะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมแม่เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้แม่จะมาเชียร์ลูกๆบ้านไหนด้อมไหนนะครับนะวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับแม่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมแม่เข้ามาส่งกันบ้านก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแม่นอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาสะสมคะแนนของลูกๆของแม่นะครับทุกวันเสาร์มหานครทีมนะครับเดี๋ยวเพลงถ้าแบบคะแนนมันน้อยนะครับแม่เขาตกชั้นได้นะครับแม่ไม่ได้แม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่เขามาขอเพลงก่อน อ่ะมาแม่ครับผมแม่ทำกันบ้านก่อนนะครับเรียนเชิญแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับโอ้วันนี้คึกคักมากเลยนะครับผมนะมีพี่รินมาแล้วนะครับพี่หญิงเพนพี่มาลายพี่ประภาพี่นภาเพนพี่ใจบุญพี่กิมหลีพี่ชนิดาพี่หนูริงพี่ลำไยนะครับพี่พัชรินพี่อรพินพี่วาสนาพี่อุ่นพี่ชีวิตต้องทนพี่อุตสาพี่นรงน้องอุ้มมี่พี่กันชัยก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับมีพี่แอลผักดองนะครับเสียเปียกนะครับพี่มาลัยพี่สารีตะป๊อปก็มาแล้วนะครับพี่ออดออดพี่เล็กกาแฟนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่กิมหลีนะครับพี่สุชิรานะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่ไพรงามนะครับนะก็โอ้วันนี้คึกคักนะฮะน้องอุ้มมี่ด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะในช่วงของเอามาจ้ะวันนี้ก็มีของอร่อยมาทายกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-2481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดเข้ามารัวๆ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยามีรูปหล่อ
1: ครับผมสวัสดีป้าสีครับผม
2: จ้าเป็นไงสบายดี
1: สบายดีครับตอนนี้ป้าสีทำอะไรอยู่ครับ
2: ก็ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
1: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
2: อ๋อเมื่อกี้ขอออกก็มาเยี่ยม
1: โอ้ล่ะแล้วป้าสีเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพร่างกาย
2: อ๋อสบายดีค่ะเพิ่งจะวันเกิดวันนี
1: ้
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: วันที่15วันเกิดป้าสีพอดีเลย
1: โอ้ปีนี้ครบ42ป่ะครับป้าสีครับ
2: 13เองค่ะสิบสองขวบค่ะ
1: โอ้13ครบร้อยหรือเปล่าครับป้าสีครับ
2: สิบสามยี่สิบเก้าครบร้อยค่ะ
1: โอ้ยโอ้ยงั้นขออนุญาตอวยพรขอพระศรีมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะแล้วก็มีลูกหลานกตัญญูนะครับนะยิ่งขายของยิ่งขายดีนะแล้วก็เฮงๆปังๆทุกวันนะพระศรีนะ
2: จ
1: ้
2: า
1: อ๋อมีความสุขมากๆครับผมแล้วมีแบบจัดปาร์ตี้หรือเปล่าครับ
2: มีก็เนี่ยนัดกับผอ.แล้วว่าเดี๋ยวนัดกันแล้วว่าเสียสงกรานต์น่ะจะไปเลี้ยงที่หน้าอสมท.แล้วว
1: ัน
2: น
1: ั้
2: น
1: น่ารักจัง
2: ที่ไปนู่นน
1: ่
2: ะไปจันทบุรีพระศรีก็เอาลูกชิ้นมาสนับ
1: อุตสาหุสาธุ
2: ลูกชิ้นไปให
1: ้ครับครับ
2: ที่นี่เลย
1: โอ้ยเด็กๆดีใจมากเลยนะพระศรีนะ
2: หรอ
1: เขาบอกลูกชิ้นอร่อยอร่อยครับพระศรีครับ
2: เขาก็บอกว่าไม่ทันกันเขาบอกว
1: ่
2: าเยอะพอบอกมาเทใส่รวมไปหมดเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังไม่ว่ากันไป
1: โอ้ยนี่ภาษีเป็นคนดีทำบุญเยอะขนาดนี้สงสัยอายุยืน120ปีแน่ๆเลยนะครับภาษีครับ
2: ไม่ต้องถึง120ปีขอทุกวันนี้ให้มีกับความสุขทุกวันขอให้สุขภาพแข็งแรงแค่นี้พอแล้วค่ะยินดี
1: ขอให้ทุกวันนี้เดินเดินเดินแล้วไม่กระเพกก็พอใช่ไหมครับภาษีครับ
2: ไม่เดินตัวตรงยืนตัวตรงใส่อะไรก็ไม่ดูดีอ่ะ
1: คือเขาเรียกว่าอายุมากแต่สวยสมวัยนะป้าสีเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ต้องถามพอว่าสวยจริงไหมถามคุณปีนเท้าว่าสวยจริงหรือเปล่า
1: ครับครับอุ้ยแต่มีแต่คนชมว่าแบบดูดีแบบนะสมวัยนะ
2: ต่อเหรอ
1: ครับ
2: ตอนนี้เมื่อกี้พอเอาเค้กมาอวยพรสวัสดีวันเกิดเมื่อกี้นี่เองอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยน่ารักจังเลยครับครับนะก็ให้ป้าสีมีความสุขมากๆนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้สาธุสาธุ
2: แล้วยังมีดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: โอ้ขอบคุณครับพี่ครับป้าสีนะ
2: คิดถึงยังบอกว่าวันไหนวันใดวันหนึ่งน่าจะไปเจอกัน
1: โอ้ยินดีมาก
2: น่าจะเป็นเมษาน่าจะเป็นเมษาไปจัดเลี้ยงที่โน่น
1: โอ้ปูเสือรอนะป้าสีนะ
2: ได้เลยเต็มที่วันนั้นจะไม่รับงานเลยบอกพอแล้ววันไหนให้แจ้งมาล่วงหน้าส
1: ั
2: ก2อาทิตย
1: ์
2: จะไม่รับงาน
1: ครับนะปูเสือรอป้าสีเลยนะครับวันนี้เป็นวันดีป้าสีอยากฟังเพลง
2: คนที่ใช่ในวงเร็ป
1: พี่อรุยสัจจานนท์นะ
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เราเคยมีคนที่ใช่ในวงเร็ปแต่นี้มันเขามีคู่ไงเราก็ไม่กล้าได้แต่มองนะ
1: ครับแล้วตอนนี้อยากมีคู่ไหมครับป้าสีครับ
2: โอ้ยตายจากไปนาน
1: ไม่แล้วเราแบบอยากจะมีเพื่อนอีกสักคนมั้ยป้าสีเดี๋ยวอวยพรให
2: ้ขออย่าเว
1: รอยู่เฉยๆดีแล้วเนาะ
2: คนคอแล้วฮะไปไกลๆคอ
1: ครับครับอยู่เฉยๆดีแล้วใช่ไหมครับป้าสีครับ
2: โอ้ยสบายอยู่กับลูกกับหลานสบายสบายไม่ต้องซีเรียสมีก็กินไม่มีก็ก
1: ินโอ้ดีแล้วอยู่นี่ดีแล้วป้าสีอุ้ยมีความสุขแล้ว
2: ใช่นะอยากไปไหนก็ไปแต่เป็นป้าสีเป็นคนไม่ชอบเที่ยว
1: ครับครับก็ทำงานเก่งนี่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ชอบขายของชอบอยู่กับลูกค้าให้ลูกค้าด่ามั่งอะไรมั่งก็มีความสุข
1: อดีตแล้วครับมีความสุขมากนะป้าสีนะ
2: จ้า
1: ครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: น่ารักที่สุดเลยนะคะกับรอยยิ้มเสียงปรบมือต้อนรับ
1: อ้าวนะครับมันมากนะครับชาวคณะก็โจ๊ะมากเลยนะฮะนี่คืองานจากน้องสาวแย้นะครับสาวเลยยังรอนะฮะที่ตลาด Number 1ราม2นะครับมหานครตลอดฮิตติดตลาดจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมนะครับมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: โหดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากพี่สันตินะครับพี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้านะครับแล้วก็อ้ายมาส่งทางนะฮะมนแคนแก่นคูนนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะครับตอนนี้ผมขอรับสายนะครับเฉพาะสายที่จะมาคุยหน้าใหม่เท่านั้นนะครับลูกพี่กดมาเลยที่เบอร์นี้ครับผม02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายนะครับในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะเอาผมย้ำเบอร์นะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้ก็เลิกงานจากคาราบาวนะครับแง้มใจจ้ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา14
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกถึงกองปราบร่วมสอบถามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวจ่าสิบตรีพิชิตและนายอัศวินออกจากอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางภายหลังสอบปากคำโดยควบคุมตัวไปที่ตึกกองบังคับการปราบปรามคาดว่านำตัวไปพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาร่วมสอบถามด้วยตนเองที่ห้องประชุมคณะพนักงานสอบสวนบริเวณชั้น2ก่อนจะมีการแถลงข่าวซึ่งขณะที่ตำรวจควบคุมตัวไปยังอาคารกองบังคับการปราบปรามทั้ง2คนเดินก้มหน้าไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนส่วนนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงเมื่อเวลา 13:10 น.ท่านี้จากข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ให้การรับข้อเท็จจริงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองกพช.ไฟเขียวนำค่าไฟฟ้าสาธารณะพ้นบิลบ้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกนอกจากนี้ให้ไปคิดค่าไฟโดยจะเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center รวมถึงที่ประชุมมีมติให้เอาค่าไฟสาธารณะออกจากบิลของประชาชนโดยรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองโดยสิ่งที่จะทำคือนำมาจาก Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตผลประชุมกพช.จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องราคาจากนั้นจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ประชุม RBC ย้ำ7ข้อสำคัญลดตึงเครียดชายแดนผลประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4ผ่านกลไก RBC ย้ำ7ข้อลดตึงเครียดชายแดนให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังหรือจัดตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวรั้วลวดหนามเนื่องจากหากทั้ง2ฝ่ายมีฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้กันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลพร้อมร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อลดการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงยึดถือปฏิบัติตามถ้อยแถลงของที่ประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดอุตุญี่ปุ่นเตือนโตเกียวระวังโรคลมแดดวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนภาวะโรคลมแดดในพื้นที่กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกของปีในขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดควรงดกิจกรรมกลางแจ้งด้านทางการกรุงโตเกียวได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สวมเสื้อผ้าเบาบางและกางเกงขาสั้นภายใต้นโยบายโตเกียวคูลบิสเพื่อให้ปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศร้อนและลดค่าไฟฟ้าซึ่งบรรดาเจ้าหน้า

0: ที่และพนักงานบริษัทบางแห่งที่ใช้แนวทางเดียวกันนี้ต่างรู้สึกพึงพอใจและคุ้นชินกับการแต่งกายเช่นนี้มากขึ้นโดยในวันนี้อุณหภูมิสูงสุดในกรุงโตเกียววัดได้ประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าปีนี้จะมีอากาศร้อนจัดเหมือนปีที่แล้วซึ่งเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดมีผู้ป่วยโรคลมแดดนับแสนคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีธนัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะ
4: ครับพี่แต๋วนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะ
4: อ้าวนะครับตอนนี้แถวสะพานใหม่อากาศเป็นไงบ้างครับพี
5: ่คึ้มค่ะคึ้มมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
4: โอ้แต่ก็คือคึ้มๆแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: โ
5: อ้คึ้มๆอยู่อย่างเงี้ย
4: ครับแล้ววันนี้เราได้ตากผ้าหนาๆไหมครับพี่
5: อ๋อตากเก็บหมดแล้วค่ะ
4: โอเคหมดแล้วอุ้ยอุ้ยแสดงว่าแบบแดดดีมากเลยนะครับใบสองนี่แห้งหมดแล้วครับ
5: แห้งหมดแล้ว
4: อ๋อ
5: ตักตั้งแต่เช้า
4: โอ้ดีจังเลยวันนี้อากาศดีนะครับ
5: ค่ะ
4: ครับแล้วช่วงบ่ายเรามีอะไรต้องทำบ้างครับโปรแกรมของเราวันนี้ครับพี่แต๋วครับ
5: ไม่มีอะไรเลยค่ะ
4: พักผ่อนนอนฟังเพลงสว

0: เนาะ
1: นั่งฟังเพลงสวย
0: ๆโอ้ยดีแล้วนะครับเราก็ต้องมีความสุขเนาะพี่แต๋วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแล้ววันนี้พี่แต๋วอยากฟังเพลง
1: รองูเข้าฝันค
0: ่
1: ะ
0: ผู้หญิงดวงจันทร์นะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับพี่แต๋วงั้นเดี๋ยวพี่แต๋วช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับผมเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
1: น้ำจิ้มสุกี้ผิดสูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: ลดเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคันอ้าวเป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
1: ่มอบให้ลุง935พี่เหน่งบึงกลุ่มน้องแชมป์คุณยายบุญสวยหนองคายและทุกเสียงทุกสายเลยค่ะแล้วก็ให้น้องหมีด้วยแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วยค่ะ
0: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่แต๋วมากเลยนะ
1: มากค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับนะฝันว่ามีความรักนะครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับมีในฝันนะครับทุนทองใจนะครับผู้ชายในฝันนะครับพี่พึ่งรองูเข้าฝันนะครับพี่หญิงนะครับแล้วก็มีรักคือฝันไปนะครับจากสาวสาวสาวนะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับลูปีกับลูปีชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยเดี๋ยววันนี้มาแนะนำของดีนะครับลูกพี่ตั้งใจฟังนะครับไอเทมเด็ดนะที่ทุกบ้านเนี่ยต้องมีติดครัวไว้นะครับสำหรับปาร์ตี้สุกี้ชาบูหมูกระทะนะครับไม่ว่าลูกพี่เนี่ยจะสังสรรค์นะกับเพื่อนนะครับหรือว่าครอบครัวนะหรือว่าสายแคมปิ้งนะเพียงแค่มีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกระเหรี่ยงพันท้ายนะก็ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดจ้านนะครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำนะฮะกับวัตถุดิบนะฮะที่เขาคัดสรรคุณภาพมาอย่างดีนะทั้งกระเทียมนะครับพริกกระเหรี่ยงแล้วก็งาขาวนะครับไม่ว่าจะทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยได้อย่างหลากหลายนะครับครบรสจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกระเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นก็หาซื้อได้แล้วนะครับง่ายๆนะเพราะตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อนะครับห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับแล้วตอนนี้ฮะพันท้ายก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับนะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันษานะครับจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้เองครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนะเป็นของรางวัลจากพันท้ายนะจำนวน15รางวัลนะช่องทางละ5รางวัลนะครับซึ่งรางวัลละ1เซตก็มีจานเมลามีน1ใบนะฮะแล้วก็ชาเมลามีน1ใบก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2569นี้นะครับได้ทาง Facebook นะครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับทาง Instagram นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official แล้วก็ทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจาก X Supergrid นะครับนะนี่คือคนผ่านทางนะครับอ้าวใครที่เป็นแฟนคลับของ X นะฮะตอนนี้ก็เพลงใหม่มาเรียบร้อยนะครับสังกัด Johnny Music นะคำร้องทำนองนะฮะคุณตะมิสเตอร์แคนนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่น้ำวายล้อมเดชนะฮะก็กดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับโอ้ชาวร็อกครับชาวร็อกนะฮะนี่คือปริญญาไก่ตีนะครับน้องเมกกับน้องบุ๊กนะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่5ในชาของเรานะฮะแล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะฮะจากน้องก้องห้วยไร่ตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะฮะแล้ววันนี้ผมเห็นมีทางหลังไมค์ด้วยนะครับพี่กอบกูลนะครับนะก็ช่วยเลือกเพลงนี้มาด้วยนะครับนะอ่ะเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะเลแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั้นคืออาซาอีโบครับผมนะครับเป็นสมูทตี้นะครับนะขอบคุณข้อมูลจาก AP News ด้วยนะครับนะแล้ววันนี้คนที่ตอบถูกผมเห็นเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะครับสุดยอดมากๆนะครับได้แก่พี่ป๊อปนะครับแล้วก็มีพี่ประคองครับผมเทพจริงๆนะฮะ2ท่านนี้นะเก่งมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่อี้ปัตตานีนะครับมียายแสงบางนานะครับพี่อัมพลายจังหวัดแพร่มีพี่พลอยมีตานันสุโขทัยพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่เฉลิมพลนะฮะมีคุณปลายฟ้ามีป้าแป๋วมีคุณบรรจบป้ากิ่งนะครับแล้วก็มีป้าโฉมพี่กอบกูลแล้วก็มีพี่อรุณจากอุตรดิตถ์นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

ุนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: Apron

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะครับลูกพี่กับผมชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวมีใครอยากฟังเพลงไหนก็รีบเข้ามาเพิ่มเติมนะครับโอ้วันนี้หลังไมค์นี่มาเยอะมากเลยนะครับเต็มวงนะฮะหรือมาทาง Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS ก็ดีนะครับชาวคณะสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญนะครับปูเสือรอทุกช่องทางนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากอาต้อยเศรษฐานะครับเหมือนเคยจ้ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ทีไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนัทเผยแผนผ่าโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบข่าวดีลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือนเริ่มได้รอบบินสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานว่าที่ประชุมกพช.ในวันนี้มีมติสำคัญในการผ่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศในส่วนแรกที่ประชุมกพช.เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยคาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากกกพ.ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4เดือนแต่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่โดยการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะได้นำออกมาจากค่าไฟฟ้าฐานของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นส่วนลดให้ประชาชนปลัดมหาดไทยรับลูกนายกรัฐมนตรีเร่งรื้อกฎหมายจัดส่วนนิ่งแจ้งบชน.รับผิดชอบจัดส่วนนิ่งกทม.ส่วนผู้ว่าจัดส่วนนิ่งต่างจังหวัดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าอาจปรับกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยขึ้นว่านายกรัฐมนตรีตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนกฎหมายล้าสมัยซึ่งการกำหนดส่วนนิ่งต้องพิจารณาจากผู้มีอำนาจเสนอในกทม.ในกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเสนอโดยเร็วส่วนการตรวจสอบสถานบันเทิงจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่เพราะมีหลายสถานที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยหลายแห่งจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เมื่อมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ไม่ได้จดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายจึงต้องทบทวนว่ากฎหมายและมาตรการที่มีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการประกอบกิจการแต่เกิดจากการขาดมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุจึงไม่สามารถรองรับหรือดูแลผู้ใช้บริการได้โดยมีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบทั้งสำนักงานเขตสำนักการโยธาและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในการตรวจเข้มเรื่องนี้พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถึงที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องดีเรกปมเลือกสว.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องตามที่นายดีเรกพรสีมาอดีตผู้สมัครสว.ร้องเรียนว่าการจัดเลือกสว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดไม่ได้ลงคะแนนโดยลับและไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลไม่รับคำร้องด้วยเหตุผลว่าหากผู้ร้องเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมสามารถไปใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วส่วนการขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกสว.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องเรียนเฉพาะไว้แล้วผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องโดยใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา213ศาลจึงต้องสั่งไม่รับคำร้องตามกฎหมาย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้อ
1: ของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากเจอคนจริงใจนะครับน้องดวงตาคงทองนะครับแล้วก็ไม่อยากครับผมนะฮะเอาสองเพลงโจ๊ะเลยมาเปิดวงช่วงนี้จากพี่ก๊อตนะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับวันนี้ดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับผมก็ไปเลยเข้าไปส่องในกรมอุตุนะครับในเว็บลูกพี่ของเรามาอัปเดตกันนะเขาอัปเดตตอนเที่ยงนะครับมาดูกันว่าวันนี้ช่วงบ่ายจะเป็นยังไงนะฮะภาคเหนือนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุดประมาณ35องศานะครับไปที่อีสานครับผมวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดประมาณ35องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางครับฝนตกประมาณ 40% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิร้อนสูงสุด36องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกนะฮะวันนี้มีฝนประมาณ 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุดประมาณ34องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับชาวคณะเตรียมตัวนะช่วงเย็นอาจจะ

0: มีฝนตกนะแล้วก็ร้อนสุดประมาณ35องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนตกประมาณ 40% นะครับร้อนสุด35องศานะครับแล้วก็ไปทางฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้นะครับฝนตกประมาณ 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุดประมาณ34องศานะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ิสตอรี่นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการมาฝากหัวใจนะครับผมบอกรักฝากใจนะครับอาสดใสรุ่งโพทองนะฮะแล้วก็มีขอฝากเพลงแทนใจจากน้องกุ้งสุธิราชนะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่นะฮะช่วงนี้Facebook หลุดพรั่วบ่อยนะครับแต่ก็ถ้าอยู่ๆเปิดโทรศัพท์แล้วเสียงเฮียงเงียบไปก็แสดงว่าหลับนะครับไม่ใช่มันหลุดไม่ใช่หลับนะครับมันหลุดนะครับชาวคณะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้เลยนะครับที่ LTM FM 95นะครับน้องเมย์ก็เปิดห้องไวเทพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชาวคณะหลายท่านก็ค่อนข้างเป็นนักรบแห่งแสงนะครับมาไวมากนะครับผมเดี๋ยวมาทักทายลูกพี่ที่เคารพนิดนึงนะครับตอนนี้มีเสี่ยเปียกนะครับมีน้ำเมย์นะครับผมมีพี่หนูริ่งนะครับนะมีพี่คนทวัฒน์นะพี่อนุชานะครับนะน้องออยนะครับนะพี่นิสานานะครับเจเดซี่นะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับมีพี่พรทิพย์นะมีพี่วงเดือนพี่จันเพนพี่ซูโม่พี่นิพนธ์พี่วิชัยนะครับพี่ยายเกตแก้วพี่นารพรนะครับพี่ประสิทธิ์พี่สมสกุลพี่มกรานะครับพี่สังวานพี่วัฒถาพรพี่รัชดานะครับแล้วก็มีคุณก็แค่คนธรรมดานะครับพี่เอกชัยเวชนะฮะแล้วก็มีพี่หย่อนสวรรค์วิโยนะจ๊ะต่อเนื่องกันนะครับเพลงที่ชาวคณะช่วยผมเลือกเข้ามานะครับดอกไม้ในป่าช้านะครับพี่ขวัญช่วยเลือกเข้ามาจ้ะ

ากจนข้นแขนแสนสาหัสแม้อกหักแฟนทิ้งมีปัญหาแม้หวยกิน

ม่ก็เหมือนภารกิจอีกเยอะนะครับยังอย่าเพิ่งรีบไปเลยนะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมยังไม่ตายนะครับภูมิพัฒน์นะฮะอ้าวก็เป็นอีกหนึ่งเพลงช้างเผือกคุณภาพนะจ๊ะ

0: ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับข้างหลังภาพนะฮะแล้วก็มีเบียร์วรวุฒินะครับบุพเพสันนิวาสนะครับเพลงนี้พี่หนูริงก็ช่วยผมเลือกมาทาง Facebook Live นะรวมถึงดอกไม้ในป่าช้าพี่อัมพรแหวนเพชรนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: Pulsar
4: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
5: ว่าไงนะ
4: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
5: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
4: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงให้อยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
5: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็น

เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิด

0: ของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ปอร์นิ่ง
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานของน้องนันนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวยอดเสียชีวิตพุ่ง32รายรอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น32รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ77รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว39รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือประเมินอาการในกลุ่มวิกฤตสีแดงยังต้องพักรักษาตัวและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้านการสืบสวนสอบสวนขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวนมากซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงอย่างไรก็ตามการจะสรุปว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุนั้นจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุนแม้รายงานผลการตรวจสอบทางกองพิสูจน์หลักฐานจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ทางนี้มีรายงานความคืบหน้าสำคัญว่าตำรวจสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้การดำเนินคดีมีความคืบหน้าและสามารถให้ความกระจ่างแก่สังคมและครอบครัวของผู้สูญเสียได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุสามีของผู้ตายรับใจหายทำอะไรไม่ถูกญาติและเพื่อนของนางสาวกฤตกรและนางสาวพานิชาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุโดยนายนิรันดร์แฟนหนุ่มของนางสาวกฤตพรเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุไม่ทราบว่าภรรยามาเที่ยวที่ร้านแต่ทราบช่วงกลางคืนจากเพื่อนได้มีการส่งรูปกับข้อมูลมาให้ยอมรับว่าใจหายทำอะไรไม่ถูกเพราะเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากนายนิรันดร์ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านหลังเดินสำรวจโดยรอบทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโดยมองว่าควรมีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดกว่านี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเยียวยากันอย่างไรกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานของทั้งคู่ได้มาร่วมเชิญดวงวิญญาณเช่นกันพร้อมเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุรู้ว่าทั้งสองคนมาเที่ยวด้วยกันเพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันและก่อนหน้านี้ได้ไปรับร่างของเพื่อนทั้งสองคนแล้วที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยจะนำร่างของทั้งสองคนไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเดียวกันในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรัฐมนตรีพลังงานยืนยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนน้ำมันคุมราคาน้ำมันไม่ให้พุ่งแรงตามตลาดโลกคุมราคาไม่เกิน35บาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในประเทศไทยยังคงใช้กลไกลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินเข้าโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยไม่ต้องปรับราคามากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและแรงตามตลาดและจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างแน่นอนที่ผ่านมาลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมาและที่ผ่านมาใช้กลไกนี้ในช่วงพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดราคาและจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมขณะนี้การใช้เงินดังกล่าว 1,500 ล้านบาทมาลดราคาที่หน้าปั๊มและกำลังทำอยู่และที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดแทบจะไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนโดยตัวเลขติดลบของกองทุนน้ำมันนั้นมาจากตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟัน

0: เทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองบรรยายเพลงครับต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยตามคำขอ3เพลงต่อเนื่องกับฮิตมาราธอนนะครับวันนี้เปิดมาด้วยกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเลยทีเดียวแก้บนครับการตองทุ่งเงินแค่ฝุ่นวงแอลกอฮอล์ในช่วงนี้ขอขอบคุณครับพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
0: 15กันแล้วนะครับผม15กรกฎาคมนะ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับผมดูแลกันอยู่รับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณัชชัยนะก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทณขณะนี้ด้วยนะเราได้ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus Mcord Radio Network นะครับเพิ่มเติมมาจากกรุงเทพปริมณฑลก็จะมี14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศไทยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับที่อยากจะขอเพลงฝากเพลงกันนะอยากจะฟังเพลงไหนมอบเพลงให้ใครนี่ทางหลังไมค์มีมาหลายท่านแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ก็สวัสดีกันเลยดีกว่าป้ายาสมุทรปราการมาท่านแรกเลยนะพี่นันเพชรบูรณ์ครับฝากให้ณเดชสุดหล่อคนดีคนเดิมคนเดียวในหัวใจของพี่ทั้ง4ห้องไม่แบ่งให้ใครแล้วแบ่งย่อยไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าณเดชอยู่ในหัวใจของพี่เต็มหัวใจเลยโอ้นี่ฝากข้อความมายาวขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับดีพี่นันไม่เขียนจดหมายมาให้สวัสดีไปถึงยายแสงบางนาครับคุณแม่กับกุลันพราว101พี่หนุ่มน้องแต้สุพันอุ๊ยน้องปลายฟ้าจากขอนแก่นมาอีกแล้วนะสาวขอนแก่นชื่อปลายฟ้านี่บอกว่าพี่โอ๊ตขาฝากเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรได้ไหมคะอยากจะขอใจพี่เปียกแลกเบอร์โทรอะค่ะมอบให้ดีเจและให้เสียเปียกคนหล่อที่ขออนุญาตเรียกพี่เมื่อวานนี้แอบ

เรียกลุงไปนี่นะเดี๋ยวเสียเปียกเขากลิ้วเอออย่าเรียกอย่าเรียกนะเรียกเสียนี่ก็กระไรอยู่แต่ถ้าเรียกพี่เนี่ยโอ้ยเสียเปียกเขาเปลื้มเปลื้มเปลื้มพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชสุดสวยด้วยนะฮะรวมไปถึงพี่เหน่งบึงกลุ่มครับพี่นกสุพรรณคุณตาจากอโศกแวะมาฝากเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจโอ้เลือกเพลงมาดีดีเลยนะอ่ะส่วนมีป้าแป๋วจากลาดกระบังนะฮะก็ทักทายกันด้วยนี่อันนี้ทางหลังไมค์นะนี่กำลังรับสายกันอยู่เลยใครที่อยากพูดคุยก็ฝากเพลงได้022481366 move มาทาง SMS กันสักหน่อยครับ4689400ท่านแรกนี่ได้เสิร์ฟให้เลยวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวเข้ามาบอกว่าทวงตามเพลงนี่มาแบบว่า 2-3 วันแล้ววันนี้โอ้ได้ฟังเพลงแรกเลยแฮปปี้แฮปปี้ไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าอุตรดิตถ์นะถัดไปครับเชฟพงษ์เจนีอร่อยซอย59ฝั่งหนองจอกนี่ปกติเขาจะมาข้อความแรกนะทาง SMS นี่วันนี้โดนแซงพี่อรุณแบบตั้งปลุกเลยทีเดียวอ่ะวันนี้เชฟพงษ์ว่าไงนะขอเพลงฝนรินในเมืองหลวงพอดีวันนี้หมาน้อยหยุดครับไข้หวัดโอ้3วันแล้วเนาะเชฟอ่ะหายไวๆนะจ๊ะหมาน้อยของลุงโอ๊ตได้มั้ยไม่ได้เนาะต้องเรียกนะโอ๊ตสิเออนี่เชฟพงษ์ไอ้พรอนุชครับกู้ภัยสุดหล่อคลองตันฝากเพลงแค่ฝุ่นของแอลกอฮอล์เข้ามานะฟังเพลงแต่ก็หิวแอลกอฮอล์ฮะไม่ใช่นะอ่ะถัดไปครับพี่บัวขาวนางฟ้ารำ118นี่แก๊งนี้สาวสาวแล้วก็สะดุ้งทุกคนเลยทีเดียวนะฮะสะดุ้งแบบว่าอุ๊ยอุ๊ยนี่นะไม่ใช่ตกใจอะไรอุ๊ยอุ๊ยอย่างนี้เลยฝากเพลงรุ่นนี้ไม่มีคำว่าเหงาหรือว่าชื่อเพลงว่ารุ่นนี้บอกมีคำว่าเหงาตั๊กแตนชลดาเขาบอกว่ามอบให้ด้วยนะทุกเสียงทุกสายทุกแก๊งพิเศษดีเจรูปหล่อถัดไปน้องต้องระยองครับฝากเพลงน้องมากับคำว่าใช่ไหมไทยและถัดไปอีกหนึ่งข้อความเขาบอกว่าขอเพลงมีโอกาสแต่ไม่รักษากับเพลงวันที่ยังมีกันของอ้อมฟางหน่อยนะครับสองเพลงนี้ชอบมากมันเข้ากันได้ข่าวว่าเมื่อวานเพิ่งมาฝากเพลงสัมภาษณ์พูดคุยไปใช่ไหมในช่วงเฮียมีคณะชัยซึ่งสองเพลงนี้มีโอกาสแต่ไม่รักษากับวันที่ยังมีกันนี่มันอารมณ์แบบภาคต่อเลยนะเดี๋ยวดูจังหวะจัดเสิร์ฟให้ตามคำขอพี่เดชโคราชครับคุณพีรพลนี่ฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยเข้ามาและมีอีกหนึ่งคนสาวเบอร์ตองสาวเบอร์ตองบอกว่าแค่ฝุ่นเพราะเหลือเกินค่ะเมื่อวานน้องเปิดเพลงให้ช่วงค่ำๆนี่ฟังอยู่นะจ๊ะขอบพระคุณด้วยนะครับส่วนทางไลฟ์สดก็ทักทายด้วยนะ Facebook Fanpage LTM FM 95สาวอุตรดิตถ์อัปเดตแล้วนะบอกว่าฝนตกจ้าแต่เพิ่งหยุดแดดเปรี้ยงมาเลยสาวยะโสคนโก้เอื้อยนภาเพนทักทายด้วยนะพี่นิ่มฉะเชิงซาวฝากเพลงฮักพอเป็นพิธีพี่ตายมาพี่ขวัญเรือนสวัสดีด้วยครับ

0: งั้นมาจากอ้อมฟางนะฮะมีโอกาสแต่ไม่รักษานี่ใครที่ฟังแล้วอินนี่ก็แนะนำเข้ามาได้ทุกช่วงนะจัดรายการตลอด24ชั่วโมงนะเพลงนี้มีโอกาสแต่ไม่รักษาอ่ะเดินทางกันต่อครับกับช่วงของสายชิลฮิวใจ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องโอ๊ตของพี่ปลา
0: โอ้โหพี่ปลาหรือพี่ตาครับโทษที
3: พี่ปลาครับพี่ปลาคนเดิม
0: ปอปลาตากลมนะครับสบายดีนะครับพี่ปลาไม่ได้คุยกันโอ้ค่อนข้างจะนานเลยทีเดียว
3: โชว์ไม่ติดครับโอ๊ต
0: นี่ทำอะไรอยู่ครับผม
3: ก็ขับแท็กซี่เหมือนเดิมครับตอนนี้ติดอยู่อโศกแน่นมาก
0: แน่นมากเลยนะโอ้นี่อ่ะแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรระหว่างที
3: ่ขุดทอดเหยียบใจครับน้องโอ๊ต
0: ต้องนโมสักหน่อยใช่ไหมพี
3: ่ต้องให้ท้าช่วยแล้วครับน้องโอ๊ตจะมีใครที่สนุกสนานเข้าน้องโอ๊ตได้ไม่มีแล้ว
0: แม่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะพี่ปลานะ
3: ครับนี่แหละอยากได้กำลังใจจากน้องโอ๊ตมากเลยคร
0: ับ แม่นี่ถ้าผมรวยนี่ผมโอนตังค์ให้หรอไม่ได้พูดไม่ได้แบบนี้
3: ไม่ต้องครับแค่กำลังใจก็พอ
0: จริงอันนี้จริงพลังใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นจริงๆเนาะความหวังเราก็เหมือนกันแต่ละวันก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็อยากให้มันมีความหวังที่ดีเผื่อแบบจะได้อะไรที่แบบสมหวังสมใจสักหน่อยนะพี่ปลาเนาะ
3: ใช่ครับอย่างผมเอาตามอย่างน้องโอ๊ตนี่ครับ1 2 3คือต้องหัวเราะต้องยิ้มได้ให้คนฟังเขา
0: แบบ
3: เขาร
0: ู้สึก
3: ใจเราแต่ข้างในใจเราอ่ะบ้านต้องเลี้ยงหลานต้องมีพี่ชายต้องมีนู่นนี
0: ่
3: น้องโอ๊ตยังทำได้เลย
0: นี่คุณปลาเก็บรายละเอียดของผมเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ย
3: แล้วผมถามสูตรของน้องโอ๊ตแล้วไงว่าน้องโอ๊ตทำอะไรบ้
0: าง
3: น้องโอ๊ตก็ลำบากเหมือนผมขนาดนี้น้องโอ๊ตก็น้องโอ๊ตบอกว่า1 2 3ต้องฮะปาร์ตี้อ
0: ่
3: ะในงานของเราครับผมก
0: ็ใช่
3: ทำตามคุณโอ๊ตเลย
0: โอ้โหนี่นะก็ขอให้มีความสดใสอยู่กับพี่ปลาแล้วกันนะพี่นะบางคนก็อาจจะแบ
3: บ
0: เนาะแต่ถ้ามองโดยรวมนี่บางคนก็อาจจะแบบลำบากแล้วก็กดดันในแต่ละเรื่องแต่ละราวของแต่ละชีวิตของเขาอะนะมันก็แตกต่างกันไปนี่แหละนี่แหละอ่ะยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันอะไรกันพี่เดี๋ยวมอบเพลงให้สักหน่อยไหมเพลงนี้หลวงปู่ทวดเหยียบใจ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยให้น้องออสด้วยม
0: ัน
3: ได้เป็นมงคลไงกับชีวิตเราน
0: ี่สาธุเลยคนใต้นี่ก็จะนับถือหลวงปู่ทวดด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องมีเหรียญหลวงปู่ทวดติดตัวเนี่ยติดบ้านใช่ไหม
3: คร
0: ับ เดี๋ยวมอบเพลงนี้ให
3: ้
0: ครับถูกต้องพี่นะขอบพระคุณด้วยนะพี่ปลานะ
3: คร
0: ับ
3: วันหลังคุยกันใหม่ครับ
0: ได้ครับพี่ร่ำรวยเฮงๆครับผมโชคดีโชคดีครับครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ฮะพี่แท็กซี่เสียงหล่ออีกหนึ่งคนนะมีคอมเมนต์มาว่าโอ้พี่ปลาเสียงสดใสนี่เสียงใสแววเลยใสแววกับช่วงของสายชิลฮิวใจครับ16นาฬิกา29นาทีโดยประมาณขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขออนุญาตเอ่ยนามทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคุณพลอยบางกอกใหญ่ครับพี่เล็กสิงห์บุรีลุงสันจากตราด

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: เสียงเพียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนอของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: 16:50 นกันแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะครับสวัสดีทาง SMS เพิ่มเติมครับ4689400เบอร์นี้ SMS นะคุณจูจูครับบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อของพี่คิดถึงนะคะขอเพลงสังหารหมู่นะคะโอ้

มาตอนแรกนี่เสียงหวานนะพอสุดท้ายนี่สังหารหมู่เลยทีเดียวเพลงนี้นะโซดาไฟอ่ะคุณวิพาฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาส่วนทางไลฟ์สดก็สวัสดีหลายท่านด้วยนะมีพี่นิกสุดหล่อจากเมืองคอนถมบอกว่าน้องบ่าวคนหล่อดีตอนบ่ายเอออ่ะน้องทิพย์สุดาคุณนุ่นกฤษพรยังอยู่นะพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้าเสียเปียกเสียเปียกบอกว่าแม่ต้นชั่วโมงนี้แอบนินทาเสียหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นินทาฮะผมแค่อ่านข้อความที่น้องปลายฟ้าจากขอนแก่นเขาฝากไว้ให้เสียสุดหล่อถึงท้ายชั่วโมงนี้ครับเงินจากวงซูซูปากการังเดี๋ยวมีจังหวะสักนิดนึงนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพาเรทเพลงฮิตหนึ่งสายหน้าใหม่เดี๋ยวมาลุ้นกัน4เพลงนี้จะเป็นเพลงแนวไหนแล้วต้นขบวนเนี่ยจะเป็นเพลงของใครนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาว่ากัน

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลตำรวจเผยผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นให้การพาดพิงบุคลากรมสว.ด้านมหาดไทยระบุตรวจพบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พยานหลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องหา3คนซึ่งมีบทบาทปลอมแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขผลการสอบจนนำไปสู่การออกหมายจับโดยผู้ต้องหาทั้ง3คนยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงผู้บงการผู้ร่วมขบวนการรายอื่นจากพยานหลักฐานที่ได้จะ

0: การตรวจค้น9จุดรวมทั้งเอกสารพยานดิจิทัลและคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องจากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าเคยเข้าพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่พร้อมย้ำว่าเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาและยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีและส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการในส่วนคดีทุจริตด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบผู้สอบผ่านการคัดเลือกพบว่ามีผู้รายงานตัวแล้ว 14,988 คนจากผู้สอบผ่านทั้งหมด 15,520 คนเมื่อนำคะแนนดิบจากกระดาษคำตอบมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ประกาศผลพบคะแนนไม่ตรงกัน 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ 3,621 คนเป็นผู้ที่ควรสอบตกแต่ถูกแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน1,713 คนเป็นผู้สอบผ่านอยู่แล้วแต่คะแนนถูกเพิ่มเพื่อเลื่อนลำดับและ480คนเป็นกรณีคะแนนคลาดเคลื่อนจากการสแกนซึ่งต้องตรวจสอบกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงหลวงพ่อรัชเจริญพ่อของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวครอบครัวของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ได้เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยผู้เป็นพ่อของน้องบรีซเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวด้วยตนเองที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีการนำอาหารเครื่องเส้นไหว้มาจุดธูปบอกกล่าวบริเวณหน้าประตูหนีไฟด้านหลังร้านรวมถึงจุดธูปเรียกดวงวิญญาณของน้องบรีซบริเวณจุดที่น้องบรีซเสียชีวิตระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทีมข่าวได้สอบถามหลวงพ่อรัชเจริญสัจเลิศอายุ57ปีพ่อของน้องบรีซระบุว่าได้เดินทางมาเชิญดวงวิญญาณลูกสาวเพราะอยากให้ลูกสาวกลับบ้านและแฟนหนุ่มของลูกสาวรู้สึกไม่สบายใจจึงได้เดินทางมาระหว่างเชิญดวงวิญญาณลูกสาวตนได้บอกกับลูกสาวว่าชีวิตและสังขารของคนเราไม่แน่นอนขอให้ลูกไปสู่สุคติทำจิตใจให้นิ่งแล้วเป็นสุขส่วนตนนั้นบวชมา 5,000 ษาแล้วแม้จะเอาธรรมะเข้าช่วยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำใจไม่ได้แต่พยายามจะเข้มแข็งประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยเผยพบโฟมฉนวนกันร้อนเหนือฝ้าเพดานอาจเป็นเชื้อเพลิงหลักทำให้เกิดการสะสมก่อนปะทุเป็นเปลวไฟรุนแรงนางสาวปิสบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันภัยป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นว่าตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวทีมวิศวกรตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเพลิงจึงลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีเชื้อเพลิงจำนวนมากจึงเริ่มตรวจสอบหาต้นตอของเชื้อเพลิงภายในอาคารในตอนแรกมองว่าเกิดจากเชื้อเพลิงที่ฝ้าเพดานซึ่งเป็นแผ่นซับเสียงหรือวัสดุตกแต่งแต่เมื่อพิจารณาพบว่าไม่ได้มีความหนาหรือจำนวนมากเกินไปและพบว่าเหนือฝ้าเพดานซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วและเมื่อเปิดฝ้าเพดานพบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างจนทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันภายในและลุกไหม้จนกลายเป็นเชื้อเพลิงส่งผลทำให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมภายในตัวอาคารซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่ระบุว่าได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกโดยพื้นที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดคือบริเวณหน้าเวทีเมื่อเกิดเหตุและมีการเปิดประตูอากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่อาคารอย่างรวดเร็วทำให้ก๊าซเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ได้รับออกซิเจนและติดไฟทันทีส่งผลทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งออกมาอย่างรุนแรงจึงฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนหากจะนำโฟมไปติดพ่นหากจะนำโฟมไปฉีดพ่นก็เสี่ยงเรื่องอัคคีภัยและต้องดูระบบไฟฟ้าร่วมด้วยเมื่อเพดานต่ำและมีการติดไฟที่เพดานการแผ่รังสีความร้อนก็จะยิ่งเร็วยิ่งขึ้นและการเคลื่อนที่ของไฟก็จะเร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง

0: วง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุ้มครองโทร1158
2: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ1สายรออยู่แล้วที่จะมาร่วมจัดพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค4เพลงต่อเนื่องกันนี่ก็ต้องทักทายกันเลยนะครับสำหรับชั่วโมงที่2 17:00 นกับอีก10นาทีสวัสดีพี่ราตรีครับผม
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: นี่ขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะสบายดีนะพี่ราตรี
5: ค่ะสบายดีค่ะพี่ก็ไปร้องเพลงอัยลาเรื่อยแ
4: หละโอ้แล้ววันนี้ มาแนะนำเพลงอะไรออกหน้าไมค์เนี่ยพี่
5: อ๋อริมโขงค่ะ
4: ริม
5: ริมโขงของมอนแคนน่ะ
4: ริมฝั่งหนองหานหรือเปล่าเพลงนี้ใช่ไหม
5: ริมฝั่งหนองหานพ
4: ู
5: ดถูกค่ะโทษทีค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับผมนะริมฝั่งหนองหานมอนแคนกันคุณจะมอบให้ใครครับพี่ช่วงเย็นๆแบบนี้
5: มอบให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่อัยลาค่ะ
4: ได้เลยนะ
5: แล้วก็มอบให้ดีเจสุดหล่อด้วยค่ะ
4: ขอบคุณมากครับแล้วช่วงตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยทำงานอยู่หรือเปล่ารู้ยังไง
5: อ๋อไม่ได้ทำอะไรค่ะอยู่บ้านเฉยๆวันนี้ไม่ได้ไปร้องเพลง
4: โอ้โหดีจังเลยนะมีแบบว่ารอยยิ้มเสียงหัวเราะนะเดี๋ยวมาก่อนวางสายพี่ราตรีเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนะครับ
5: ค่ะ
4: โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด

0: ริกเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
0: น้ำจิ้มสุกี้พริกกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เรียบร้อยครับผมขอบคุณด้วยนะครับพี่ที่แวะมาฝากเพลงเนี่ย
0: ค่ะ
1: นาฬิกามีความสุขด้วยครับสุขภาพแข็งแรงนะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมนี่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะสี่เพลงนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรตามคำขอไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีเพลงแนวๆนี้เนี่ยใกล้เคียงกันหลายผลงานเพลงเลยทีเดียว

0: สี่เพลงนะครับที่รวมตังคำขอไว้ให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วกับพาเรทชุดนี้โอ้โหนี่ฝนตกหนักเลยทีเดียวนะเพลงนี้ดิฝนรินในเมืองหลวงครับไผ่พงศธรก่อนนั้นก็จะมีเพลงคนไกลที่ห่วงใยเธอพี่บ่าววีดอกสะแบงบ่อลืมต้นงานจากน้องไข่มุกรุ่งรัตและเปิดขบวนมาด้วยริมฝั่งหนองหานงานจากอ้ายมนแขนแก่นคูน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีพับ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เข้าสู่ช่วงจอคิวฮิตกันต่อเลยนะครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองช่วงนี้ครับเพลงใหม่ที่จะแนะนำกันนะงานจากน้องออยแสงสินครับเพลงนี้สังกัดค่ายซาวมีแฮงเรคคอร์ดชื่อเพลงครับแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาโอ้ผู้สาวคนนั้นทำได้ยังไงนี่นะฮะแยกการสัมผัสได้ยังไงนะอ่ะเพลงนี้ครับผมคำน้องทำนองโดยคุณภูมิหัวตะพานครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณบอลธีรพลนะอ่ะไปฟังกันครับงานใหม่จากน้องออยชัดกับอ้ายค้างสายกับเขา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตพบหมอหน้าห้านกันจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเพลงนี้สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่17ครับขึ้นมาจากฮิตที่20เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่3นะและอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง11สัปดาห์ก่อนหน้านั้นครับหม้อหุงข้าวถูกถามหาเข้ามาหลายช่องทางเลยจริงๆซึ่งสัปดาห์นี้ยังคงที่กับฮิตที่1ครับงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์featuring ไว้กับ Punch วรการครับเพลงนี้สังกัดค่าย Genie Record อยู่ในช้าของเราต่อเนื่อง6สัปดาห์นะฮะแล้วก็ทำเขาเรียกว่าสถิติไว้เนี่ยนะครับครองฮิตที่1ได้ถึง5สัปดาห์แล้วนะหม้อหุงข้าวหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็ฝากกันเข้ามาเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ก็ต้องนึกถึงข้าวสวยร้อนๆจริงๆนะฮะแล้วก็กับข้าวเมนูหลากหลายเมนูว่าไปแล้วก็หิวแต่ฝนก็ตั้งเขามามืดๆเหมือนกันนะฝั่งรังสิตธัญบุรีกระหน่ำเลยทีเดียวใครขับขี่เดินทางกันอยู่ก็วางแผนเรื่องการเดินทางสักหน่อยนะอสมทก็อาจจะมีเมฆตั้งเขากันมาอยู่บ้างในช่วงนี้ครับเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริก

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: ว่าไงนะ
1: แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
2: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
1: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
2: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 17:49 โดยประมาณนะครับมาช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2กันแล้วแต่อยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95ไปจนถึง1ทุ่มตรงนะแต่ตอนนี้ครับอัปเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยครับข่าวสารจากทางการเคหะแห่งชาติซึ่งตอนนี้ครับคนฟังการเคหะแห่งชาติเขาเปิดประมูลเช่าที่ดินเชิงพาณิชย์แหลมฉบังครับโดยเปิดให้เอกชนเนี่ยสามารถที่จะยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิ์เช่าที่ดินเพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์พร้อมธุรกิจต่อเนื่องโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบังวาระที่1ระยะ2ครับโฉนดเลขที่299ขนาดเนื้อที่ประมาณ 1-0-13.2 ไร่ครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบังวาระที่1ระยะ2ถนนแหลมฉบังสาย3ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงนะครับจังหวัดชลบุรีซึ่งเอกชนที่ฟังอยู่นะครับเอกชนที่สนใจครับสามารถยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิ์เช่าที่ดินดังกล่าวโดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำครับ2,900,000 บาทระยะเวลาการให้สิทธิ์เช่า15ปีนะครับทำสัญญาคราวเดียวปลอดค่าเช่า6เดือนในอัตราค่าเช่าปีที่1ถึง3ครับเดือนละ 89,600 บาทปีที่4ถึง6เดือนละ 97,700 บาทปีที่7ถึง9ครับเดือนละ 106,500 บาทปีที่10ถึง12เดือนละ 116,100 บาทปีที่13ถึง15เดือนละ 126,600 บาทซึ่งกำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 420,000 บาทนะครับกำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน 379,800 บาทโดยกำหนดวันยื่นข้อเสนอราคาในวันที่4สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.

0: 30นาทีไปจนถึง10นาฬิกา30นาทีครับและกำหนดเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา10นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปณการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ผู้สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ถนนนวมินทร์แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-351-7734 02-351-6940และสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรีครับที่หมายเลขโทรศัพท์084-387-4031และอีกหนึ่งหมายเลข038-494-993-4ครับหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบนเว็บไซต์ที่ www.nha.co.th
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับกับเพื่อนเพลงหวานวันนี้หยิบยกงานจากพี่ต้อมเรนโบว์มาแล้วกันนะดองไว้หลายวันแล้วแหมดีเจเขาเพิ่งนึกออกมอบให้พี่รุ่งนะครับไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าวันนี้ย้อนหลังหลายวันนิดนึงคนสุดท้ายครับเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจ

0: สอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับพบกันวันนี้นะครับวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: ผมกำลังฝนตกเลยนะฮะ
2: อ้าวเหรอฮะ
3: คร
2: ับ
3: อ
2: สมทนี่ยังคลึ้มๆอยู่ครับยังไม่ลงเม็ดครับโ
3: อ
2: ้หนักเลยลมแรงไหมครับพี่
3: ลมไม่แรงครับแล้วก็ตกปานกลาง
2: ครับ
3: ตกมาได้ประมาณสัก15 นาทีแล้ว
2: เริ่ม
3: มาประมาณ15 นาที
2: ครับ
3: ไม่ถ้าจะไม่มีลมเลยฮะต้นไม้นิ่งเลย
2: ครับ
3: ตกลงมาตรง
2: ๆฝนไม่ทั่วฟ้าฮะ
3: แล้วก็ดูแล้วปานกลางไม่รุนแรง
2: ครับ
3: ยังมองออกไปข้างนอกเห็นอะไรต่างๆได้แต่กลัวจะตกยาว
2: อ๋อนิ่งๆอย่างนี้ไม่มีลมเมฆมันจะไม่เคลื่อนครับ
3: ลักษณะเหมือนจะตกยาว
2: ครับ
3: ครับก็พบกันเย็นวันพุธนะฮะ
2: ครับ
3: แล้วคุณอันลา2วันเลยนะ
2: พรุ่งนี้ด้วยนะฮะวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเวรผมอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่ไพศาลวันพุธวันพฤหัสส่วนวันศุกร์เดี๋ยวพี่อันมาแทนผม
3: อ๋อครับ
2: ครับก็คุยข่าวกันหลายเรื่องฮะถ้าเอาความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะฮะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่หยุดเลยนะพี่เมษานขึ้นไป32แล้วนะครับ
3: 32
2: แล้วมีกระแสข่าวออกมาแล้วแต่ว่าเรายังขอยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะแจ้งออกไปนะว่ามีเคสดำเพิ่มฮะตอนนี้ตัวเลขยังอยู่32อยู่ครับ
3: เราก็ไม่อยากให้เพิ่ม
2: ครับ
3: เราไม่อยากให้มีความสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้นะแค่นี้ก็เจ็บปวดมากแล้ว
2: ใช่ครับจะล้อมคอกจะล้อมอะไรกันยังไงดีเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาก็ไปตรวจกันเมื่อคืนนี้ก็ไปตรวจกันนะพี่เพศานแทบจะทุกย่านในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆของบ้านเรานี่นะฮะเจ้าหน้าที่ตื่นตัวลงไปตรวจสอบแล้วก็ออกมาพูดสำเนียงภาษาแล้วก็สอดคล้องกันเลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎหมาย
3: ครับก็ผู้ประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือนะ
2: ครับ
3: ช่วยกันระแวดระวังอย่าให้เจ้าหน้าที่เสียหน้า
2: ครับ
3: อุตส่าห์ออกมาการันตี
2: แล้ว
3: ไปตรวจแล้วก็เรียบร้อยดีทั้งหมด
2: ครับ
3: มันจะเรียบร้อยดีได้ไงมันเป็นสถานมันผิดกฎระเบียบกันทั้งนั้นอ่ะ
2: ครับ
3: มันเป็นสถานบริการสถานบันเทิงกันทั้งหมดอ่ะแล้วใบอนุญาตมีที่ไหนได้ใช่ไหม
2: ครับ
3: ต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมันไม่มีฮะมันมีอยู่ RCA รัชดาแล้วก็พัดพงษ์นะ
2: ครับ
3: ที่อื่นเนี่ยมันไม่ถูกหมดหรอก
2: แต่โหผมจัดรายการเช้าอ่ะพี่ไพศาลต้องออกจากบ้านตอน 15:35 ใช่ไหมครับก็จะถึงแล้วเราแถวห้วยขวางเนี่ยประมาณสัก 4:00 กว่าก็ยังออกมาอยู่ริมฟุตบาทกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหน้าสถานบันเทิงเนี่ยก็แสดงว่าเขาเขียน
3: บิน
2: ก
3: ันผ่านเส้นไหน
2: ก็ผมก็ผ่านนี่แหละครับมาถนนรามอินทราอรรณรงค์นะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรง SC Park นะฮะเพื่อจะเข้ามาเหม่งจ๋ายแล้วก็จะมาทางอสมทเนี่ยก่อนจะเลี้ยวทางแยก SC Park เนี่ยก็จะมีสถานบันเทิงอยู่แถวๆตรงนั้นนะด้านซ้ายมือ
3: ไอ้ตรงทาวินทาว
2: ตรงทาวินทาว
3: พอผมสมัยก่อนผมก็มาดึกมาเช้ามืด
2: ครับ
3: แต่ไม่ถึง 3:00 อ่ะประมาณสัก 5:30 6:00 นะ
2: ครับ
3: ผมจะเจอรถซิ่งประจำเลยออกมาจากตรงนั้นแบบพวดพลาดมากเลย
2: ครับ
3: ก็เลยเตือนใจเราตลอดเวลาเลยว่าถ้าถึงตรงทาวินทาวเนี่ยให้ชิดขวาสุดแล้วขับช้าๆ
2: เขาอารมณ์ไม่ดีพี่พิสารถ้าลักษณะเนี้ยครับเขาสั่งเช็คบินตั้งแต่สัก 4-5 ทุ่มแล้วฮะคงจะได้บินประมาณสัก 4:00 อ่ะแล้วก็ออกมาแบบหงุดหงิดมากอ่ะแล้วก็ต้องเร่งเครื่องอย่างนั้นนะฮะ
3: การจะให้สว่างไม่สว่าง
2: ประมาณนั้นนะฮะเนี่ยยืนกันเต็มถนนเลยนะพี่พิสาร
3: คิดดูใช่ที่นั่งบนไอ้ฟุตโต้ฟุตปา
2: ก็ยังมี
3: เอารถจอดริมซ้ายนี่ยังมี
2: ครับครับ
3: ใช่นึกออกเพราะตรงนั้นนึกออก
2: เนี่ยคือลักษณะเนี้ยโซนนิ่งไหมคือที่มีการปลดล็อกเพื่อจะอย่างน้อยก็

0: ่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะในโซนนิ่งถ้าในโรงแรมถ้าจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอนุญาตให้เปิดถึงตีสี่แต่ตอนเนี้ยทุกร้านที่ร้านใหญ่หน่อยเนี่ยเขาก็ตีสี่กันเกือบหมดเลยแล้วครับตอนนี้ฮะ
1: ก็มีก็คือมันก็ต้องหลับตาข้างกันอย่างที่ว่านี่แหละมันผิดหมดแหละ
0: ครับ
1: เป็นสารประกอบการผิดใบอนุญาตผิดประเภทกันหมดตอนนี้บทเรียนก็คือว่ามันเข้าใจว่าวันนี้หลักฐานมันน่าจะยืนยันเช็ดชัดเจนแล้วนะ
0: ครับ
1: ว่ามันไหม้ไอ้ตรงส่วนที่เป็นโฟม
0: ข้างบน
1: บนฝ้
0: า
1: ที่เป็นไอ้ที่ยกเป็นโฟมที่ไว้ซับเสียง
0: เขาฉีดโฟมหนาประมาณถ้าไม่ใช่ตรงโซนของนักดนตรีเนี่ยหนาประมาณสัก2นิ้วถ้าโซนตรงนักดนตรีให้เสียงมัน
1: พุ่ง
0: กล
1: ้องหน่อยใช้พ่น
0: ใช้ลักษณะฉีดโฟมเลยพี่เบสาน
1: ผมอยู่กันนึกออกกันละแล้วพอมันเย็ดมันนั่นแล้วมันก็จะแข็งตัว
0: มันจะแข็งตัวใช่ครับ
1: เห็นเขาบอกว่าพ่นทับสายโฟมสายไฟบนฝ้าไปหมดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้เขาไล่กล้องวงจรปิดครบหมดทั้ง 100% ละทุกกล้องนะ
0: ครับ
1: เอามาเปิดแล้วก็ดูตรงบริเวณกล้องด้านหน้าเวทีเนี่ยเห็นจุดกำเนิดเลยนะมันจะเป็นควันที่พุ่งออกมาเป็นจุด
0: ๆครับ
1: ซึ่งเขาบอกนั่นนะมันคงแบบมันข้างบนมันคงเริ่ม
0: มันไหม้มานานแล้ว
1: จากจนไหม้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งมันคงมีรูอะไรแล้วมันทะลุออกมาเห็นเป็นควัน
0: มันมีคลิปหนึ่งอะพี่เบสารคลิปที่หญิงสาวเข้าไปกับแฟนเขานะฮะคู่เนี้ยรอดนะครับก็คือเขากำลังไลฟ์สดอยู่ฮะอยู่กลางร้านเลยพี่เบสารแฟนเขาเนี่ยนั่งหันหลังให้บาร์ส่วนสุภาพสตรีที่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะนั่งหันหลังให้เวทีก็มองไปที่คุณสุภาพสตรีผู้หญิงท่านนี้กำลังคุยสนุกสนานเลยครับปรากฏว่าข้างบนหัวของเธอไฟมันวาบขึ้นมาก็แสดงว่ามันไหม้อยู่นานแล้วแล้วมันก็กำลังละลายจนย้อยลงมาถึงข้างล่างฮะคนในร้านจึงเห็นว่าไฟมันไหม้และพอมันไหม้แล้วเนี่ยมันวาบเต็มห้องเลยเนื่องจากข้างบนเนี่ยไม่รู้มันนานขนาดแล้วที่มันไหม้อยู่อะพี่พิสารจนที่พี่พิสารบอกมันย้อยลงมานั่นแหละฮะมันย้อยจนทะลุลงมาข้างล่างอะคนในร้านจึงรู้ว่านี่คือเพลิงไหม้แล้วหนีกันไม่ทัน
1: ซึ่งก็วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปดูและประกอบกับข้อมูลหลักฐานเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็คิดว่าสาเหตุนี่ก็คือการใช้ไฟเกิน
0: ไฟมันโหลดไป
1: ใช้ไฟเกิน
0: ครับ
1: ซึ่งได้อีกทางหนึ่งก็คือว่าก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้รองรับไฟที่มันต้องใช้ปริมาณมากนึกออกไหมฮะ
0: ครับ
1: คือถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้ไฟเยอะเนี่ยคุณต้องเตรียมทั้งไอตัวอุปกรณ์อะไรต่างๆคุณเนี่ยให้มันพร้อมอ่ะ
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะต้องติดแอร์เพิ่มเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมต้องเปลี่ยนหม้อแอมผมต้องเปลี่ยนสายทั้งหมดเลยนะสายเมนนะแล้วไม่จะเปลี่ยนเองนะ
0: ครับ
1: ต้องจ้างช่างมาทำนะแล้วก็ให้การไฟฟ้ามาตรวจเซ็นรับรองถึงจะยอมเปลี่ยนให้นะ
0: เพราะว่าไอ้มาตรฐานไอ้220ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ได้ไฟประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่าเอาไฟฟ้ามาใช้เพิ่มไอ้สายบ้านเดิมเนี่ยมันอาจจะรับไม่ไหวงั้นหรือเปล่าพี่ใช่ไหม
1: สายเมนมันต้องเปลี่ยน
0: ครับ
1: เปลี่ยนเข้ามาที่จะเอาไฟเข้ามาที่บ้านเราแต่สายไฟภายในเนี่ยเราก็เดินสายที่มันมีศักยภาพพออยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้สายที่มาจากไอ้เสาเขาเนี่ยมาถึงบ้านเรา
0: ต้อง
1: เปลี่ยน
0: ต้องเปลี่ยน
1: แต่ก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าเส้นมันใหญ่กว่าจริง
0: ๆครับครับซึ่ง
1: ต้องจ้างช่างมาทำเป็นหมดเป็นหมื่นเหมือนกัน
0: แหละมันสอดคล้องกับนักดนตรีที่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อครับเขาเล่นอยู่ตรงเนี้ยทุกวันเขาบอก
1: ไฟตก
0: ไฟมันตกบ่อยไฟมันตกประจำก็แสดงว่าไฟมันโหลดมาก
1: โอเวอร์โหลดก็ดูโอ้โหเขาใช้ไฟฟ้าแล้วก็เห็นแล้วชัดนะ
0: ครับ
1: มีดนตรีมีไฟเฟยประดับเลยโอ้โหเต็มไปหมดวิบวับวิบวับไปหมดอ่ะ
0: เข้าใจเลยอ่ะเหมือนกับเรามีเทศกาลมีงานอะไรแหละเอาไฟมาติดเอาไฟมาเสียบเพิ่มสายเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ว่าเอาของมาเพิ่มก็เสียบต่อเอาของมาเพิ่มก็เสียบอีกเอ้าไม่มีรูไม่มีปลั๊กเสียบแล้วเอาไปซื้อปลั๊กสามตามาขยายเสียบเข้าไปอีกอย่างเงี้ย
1: แล้วก็วันของเรานี่ก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งช่างไฟนี่ก็ประเภทแบบเอาความรู้แบบ
0: บ้านๆนะ
1: จะเซฟเงินก็โอเคก็เซฟได้จ
0: ั
1: ดการให้ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอตอนที่เขามาเขาก็ดูแล้วคำนวณแล้วว่าประมาณนี้แต่พอมาทำจริงมันเพิ่มดูดเพิ่มนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: อุปกรณ์ดนตรีมาเพิ่มวงแบนด์วงใหญ่ขึ้นนะว่ามันคิปาถะ
0: ครับ
1: โดยที่ดูแล้วก็คือเนี่ยก็คือจากการประหยัดตันีทีเดียวก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วผมก็คิดว่ามันคงไม่ใช่มีที่นี้ที่เดียว
0: ครับ
1: คงจะมีเยอะแยะไปหมดไม
0: ่
1: เก
0: ิ
1: ดก็ไม่เกิดก็ไม่รู
0: ้ก
1: ็พอเกิดปั๊บก็จะรู้ว่ามันมาดูภายหลังก็โอเคก็ทำอย่างนี้มานานแล้ว
0: ถ้าไปดูแปลนโครงสร้างกับสถานที่จริงเนี่ยมันน่าจะต่างกันเยอะทุกสถานที่
1: อ
0: ่ะที่เอาแปลนพิมพ์เขียวไปขออนุญาตว่าเราจะทำสถานบริการลักษณะนี้กับของจริงอ่ะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันต้องมีเสริมเติมแต่งเดี๋ยวมันมีแนวคิดไอเดียอะไรใหม่ๆมาเอาเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปหมดแล้วครับ
1: อ๋อก็ให้ครบส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปเสนอเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็มีแผ่นแปลนพร้อมมีซองเซิงอะไรต่างๆให้พร้อม
0: ครับ
1: ซองให้เจ้าหน้าที่เขาเปิดมาออม
0: พิมพ์เขียวพิมพ์เทาอย่างเงี้ย
1: มันมีอะไรต่าง
0: ๆ
1: ที่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วถูกต้องทุกอย่าง
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับก็เนี่ยจากที่ทางวิศวกรที่เขาไปตรวจสอบวันนี้พี่ไพศาลครับเป็นประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยนะฮะ
1: คุณสุภาพสตรีเป็นผู้หญิง
0: คุณบุษกรแสนสุขเนี่ยฮะก็เขาบอกว่าไปไล่ตรวจสอบเหนือฝ้าเพดานเลยนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยพบว่ามีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนา3นิ้วฮะซึ่งด้านในที่เกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างมีความร้อนสะสมแล้วก็แรงดันอยู่ภายในเนี่ยมันทำให้โฟมฉนวนกันความร้อนภายในฝ้าเพดานมันลุกไหม้กลายเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วก็พอมันไหม้อยู่ข้างบนนะพี่ไพศาลคนที่เขาก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงตรงเนี้ยนะบางคนบอกว่าพอเข้าไปปุ๊บมันมีกลิ่นเลยมันมีกลิ่นสารเคมีอยู่เลยโอ้ไม่ไปดีกว่าถ้าทางจะนั่งไม่สบายมันมีกลิ่นเหม็นไหม้ก็ออกไปแต่ว่าคนข้างในร้านที่นั่งอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังทนกับกลิ่นนี้ได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ย
1: พอนั่งอยู่นานจะบุกจะชินแต
0: ่
1: ถ้าเพิ่งเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะ
0: ได้กลิ่นทันที
1: มันจะได้กลิ่นทันที
0: หลายคนออกเลยฮะ
1: เพราะว่ามันกลิ่นมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วจมูกเรามันจะ
0: ปรับตัวไปได้ไง
1: ม
0: ัน
1: จะปรับตัวไปถึงระดับหนึ่ง
0: อ๋อเนี่ยฮะ
1: จนกระทั่งมันมีผลต่อกระทบต่อระบบการหายใจของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เกิดอาการไออาการสำลักเนี่ยถึงจะรู้ตัว
0: นี่ฮะพอมันเริ่มไหม้แล้วมันมีสารเคมีที่มันละลายไปกับไฟเนี่ย
1: ก็จากโฟมนั่นแหละ
0: จากโฟมนี่แหละครับมันกลายเป็นก๊าซครับพี่ไพศาลนี่ฮะที่ทางคุณบุษกรบอกพอมันกลายเป็นก๊าซเนี่ยนะฮะสอดคล้องกับคำบอกเล่าเลยคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกแล้วเมื่อก๊าซอันนี้มันติดไฟจากอะไรรู้ไหมพี่ไพศาลมีคนเปิดประตูครับเอาอากาศภายนอกไหลเข้ามาในอาคารในห้องที่มันมีกลิ่นก๊าซอวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอมีออกซิเจนเข้าไปป
1: ุ๊บออกซิเจนเข้าไป
0: มันบึ๊บทันทีทั่วทั้งร้านทำไมวิ่งหนีกันไม่ทันไฟมันเป็นทะเลเพลิงเพราะมันสะสมก๊าซอยู่ภายในจนแน่นหนาไปหมดแล้วครับนี่คือสาเหตุหนึ่งฮะไม่ใช่ว่าเอ๊ะหลายคนก็สงสัยพอไฟไหม้ที่นักดนตรีบอกว่ามันมีไฟฟ้าช็อตอยู่ข้างเวทีแล้วไฟมันลุกทันทีหนีกันไม่ทันหลายคนสงสัยไงทำไมเราวิ่งกันไม่ทันล่ะอ๋อมันมีก๊าซสะสมอยู่แล้วมันก็เป็นทะเลเพลิงในปัจจุบันเลยวุบขึ้นไปเลยนะ
1: อันนี้ถ้าติดสปริงเกิลน่าจะรอดได้นะ
0: ก็เพราะว่า
1: ความร้อนสูงความร้อนสูงปั๊บนี่มันจะทำงานทันที
0: เขาไป
1: จดไม่ต้องเกิดเพลิง
0: เขาไปจดเป็นร้านอาหารไงครับ
1: ไม่ต้องมี
0: สปริงเกิลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผับบาร์เป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะอันเนี้ยข้อบังคับคุณต้องมีเพราะมันเป็นสถานที่ปิดสนิทไม่ใช่เปิดโล่งแต่เนี้ยคือเขตจตุจักรเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปตรวจเมื่อเมษาไม่พบความผิดปกติทุกอย่างก็เรียบร้อยตามใบอนุญาตนะก็ใบอนุญาตร้านอาหารแต่คุณปิดหมดทุกช่องใส่เครื่องปรับอากาศเข้าไปเป็นร้านอาหารได้ไง
1: ก็ไม่รู้ไปตรวจตอนนั้นก็ไม่เห็นมีดนตรีไม่เห็นมีคนเต้นเลยเอาไปตรวจตอนไหนครับไปตรวจประมาณเที่ยงประมาณบ่ายโมงร้านก็ไม่เปิดจะไปเห็นนั่นแหละ
0: ครับ
1: มันก็ไม่มีดนตรีมาแสดง
0: ครับ
1: มันก็ไปกันอย่างนี้แหละ
0: ครับครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย32เข้าไปแล้วไงฮะ
1: พักกันก่อนไหมเดี๋ยวเรามีข่าวที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับใช่ฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับพี่ไพศาลครับ
6: ครับ
5: เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะใช้พลังจากธรรมชาติแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนพวกฟอสซิลตอนนี้กำลังเดินทางนี้เลยนะครับการไฟฟ้านะฮะโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือว่าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำครับถือเป็นนวัตกรรมที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นเหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำช่วยให้ได้ประโยชน์นะครับจากพื้นที่เดิมให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดอีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับสำหรับประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลักการทำงานนะครับก็คือเมื่อมีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แต่เมื่อมีเมฆมาบังครับก็จะผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนในช่วงกลางคืนหรือว่าเมื่อไม่มีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีระบบพยากรณ์อากาศและระบบการคาดการณ์กำลังการผลิตช่วยในการวางแผนและบริหารการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันกฟผ.ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำกฟผ.แล้ว2แห่งครับก็ได้แก่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมเตรียมขยายโครงการไปยังเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากรวมถึงเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชัยลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนครับคุยข่าวกันต่อครับ
6: ครับวันนี้ก็ได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้วนะครับ
5: ครับ
6: เป็นคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมนั่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการเลือกกัน4รอบ
5: ครับ
6: นะครับวันนี้คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมเนี่ยปัจจุบันอายุ71ปีนะเกิดเมื่อ2497 22พฤศจิกายน2497นะเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่น17
5: สิงห์ทองฮะ
6: สิงห์ทองรุ่น17
5: ครับ
6: 2517น่าจะแสดงว่าน่าจะเข้าเรียนรุ่นมหาวิทยาลัย
5: รามคำแหง
6: รามคำแหงนี่รุ่นแรกนี่ประมาณปีอะไร1213ใช่ไหมประมาณที่มหาวิทยาลัยเปิดเป็นครั้งแรกเนี่ยเลขทะเบียนน่าจะเริ่มต้น12หรือ13เนี่ย

0: ช่ไหม
1: ครับ
0: 2512 2513เนี่ย
1: เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ26พฤศจิกายน14ครับ
0: อ๋อ14เลย
1: 14ครับ
0: อ๋อ14ท่านเรียน17
1: ครับ
0: 17ก็แสดงว่าหลังจากเปิดมาได้แล้ว3ปีนะใน3รุ่นก็เป็นรุ่นที่4
1: ครับ
0: แล้วก็ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสมัยที่28นะครับเริ่มรับราชการครั้งแรกในกองทัพเรือนะทำงานเป็นตุลาเป็นนายทหารพระธรรมนูญยศเรือโทก็เอาวุฒิบัตรนิติศาสตร์นี่แหละไปสอบเข้า
1: ครับ
0: ก็เป็นนายทหาร
1: นายทหารพระธรรมนูญ
0: กองทัพเรือก็รับราชการอยู่ตั้งแต่ปี2519ถึง2524จากนั้นก็ขอโอนย้ายมาอยู่ศาลยุติธรรมจากทหารพระธรรมนูญก็มาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมแล้วก็เติบโตมาในสายผู้พิพากษามาเป็นลำดับจนสุดท้ายนี่ก็เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในยุคคสช.นะ
1: ได
0: ้รับการแต่งตั้งในยุคคสช.ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้อันนี้ก็เป็นประวัติของคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรม
1: แล้วก็วันนี้ได้รับเลือกเป็นประธาน
0: ครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าคุณอุดมเนี่ยเขาแข่งกับทางคุณจิรนิติหาวานนท์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มาจากศาลฎีกาด้วยกันทั้งสองท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาทั้งสองท่านนะคุณจิรนิติอาวานนท์กับคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมเนี่ยคือตามข่าวที่มีนักข่าวเขาไปเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยบอกว่าศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมี9ท่านนะ
1: ครับ
0: ก็คือมีคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติอาวานนท์คุณนพดลเทพพิทักษ์คุณบรรจงศักดิ์วงปราดคุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์คุณสุเมธรอยเจริญรอยกุลเจริญและคุณสราวุ
1: ฒิทรงศรีวิไล
0: คุณสราวุฒิทรงศรีวิไลและก็พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชพลตำรวจโทจักรพงศ์นี่น่าจะเข้ามาล่าสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่อะไรอ่ะสอนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจอ่ะเป็นศาสตราจารย์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าผู้ที่เสนอตัวจริงๆเนี่ยไม่ใช่สองนะสามขอเสนอตัวเพื่อที่จะให้ตุลาการ9ท่านเนี่ย
1: เลือก
0: เป็นประธาน
1: ครับ
0: แทนอาจารย์นรนิตแทนอาจารย์อะไรนะที่ท่านเกษียณนะท่านอาจารย์อะไรจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
1: เดี๋ยวผมหาให้ครับ
0: ผมเลยลืมไปเลยอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์
0: แทนอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะเขาบอกจริงๆมีผู้เสนอตัว3ท่านนะ
1: ครับ
0: ก็คือคุณจิรนิติหาวานนท์คุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมแล้วก็ท่านที่3เนี่ยไม่ระบุชื่อไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครจริงๆก็คงระบุแต่ว่าเขาคง
1: แต่ไม่เปิดไม่เปิดแพร
0: ่ก็ปรากฏว่าการโหวตรอบที่1รอบที่2รอบที่3คะแนนเท่ากันหมดเลยครับ
1: ครับ
0: คุณจิรนิติหาวานนท์ได้4คะแนนนะแล้วก็คุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมได้3คะแนนในขณะที่ท่านที่3เนี่ยได้2คะแนนทั้ง3รอบซึ่งก็ไม่สามารถที่จะชนะกันได้เพราะตามข้อกำหนดเนี่ยคือว่าท่านที่จะได้เป็นประธานเนี่ยจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก
1: ็
0: คือต้อง5เสียงขึ้นไปนะก็เลยต้องเลือกรอบที่4ครับคราวนี้เลือกกันมา3รอบเนี่ยคุณจิรนิติเนี่ยได้เสียง3แล้วตัวท่านเลือกท่านเองเป็น4
1: นะ
0: แล้วก็ท่านอุดมสิทธิวิรัติ

0: รมเนี่ยมีตุลาการเลือกท่าน2แล้วท่านเลือกตัวท่านเองท่านได้3
1: ครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงเนี่ยท่านที่3เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองแล้วก็มีอีก1ท่านเลือกท่านท่านเลยได้2
1: อ่าฮะ
0: คือทุกท่านที่ลงเนี่ยเลือกตัวท่านเองหมด
1: ครับ
0: นะครับก็เลยมาตัดสินกันรอบที่4พอตัดสินรอบที่4ปั๊บเนี่ยท่านที่3ขอถอนตัว
1: ก็คะแนนจะมีว่างอีก2คะแนนจะไปฝั่งไหน
0: ก็คือตัวท่านกับอีก1ท่านที่เคยเลือก
1: ครับ
0: ตัวท่านที่3
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าท่านที่3ถอนตัวมี2คะแนนเนี่ยเอามาลงให้ท่านอุดมท่านอุดม
1: จาก
0: ที
1: ่
0: ได้3มา3รอบก็เลยได้เป็น5
1: ครับ
0: ก็ชนะไปด้วย5ต่อ4แล้วก็5เนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากไปแล้วเพราะว่ามีทั้งหมด9
1: ครับ
0: ก็เลยสรุปว่าท่านอุดมสิทธิวิรัติธรรมก็ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม
1: ่ครับ
0: เบื้องลึกเบื้องหลังก็ว่ากันว่าอย่างนี
1: ้โอ้ก็แสดงว่าฝั่งของคุณจิรนิติเนี่ยคะแนนก็ยังยืนหยัดที่4คะแนน
0: ก็พูดง่ายๆ4รอบท่านก็4คะแนน
1: ไม่มีเปลี่ยนใจเลยนะ
0: ไม่มีเปลี่ยนใจเลย
1: ครับ
0: 4คะแนนเนี่ยมีเขาบอกเลยนะว่าใครเป็นคนเลือกท่านนะ
1: ครับ
0: นะก็คือ1ท่านจิรนิติหาวานนท์เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองนะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มีคุณวิรุณแสงเทียนเลือกท่านคุณบรรจงศักดิ์วงปราดเลือกท่านและคุณอุดมรัตน์อมฤตเลือกท่านเนี่ย3เสียงที่เลือกยืนเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอีก5คนที่เหลือเป็นใครบ้างก็คือส่วนที่เหลือนั่นแหละ5คน
1: พลตำรวจโทจักรพงศ์คุณอุดมนะคุณนพดลนะฮะแล้วก็คุณสุเมธคุณสราวุธนะ
0: นั่นแหละแล้วก็พลตำรวจโทเล่นด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชฮะ
0: ก็เนี่ยก็เป็นผลการเลือกตั้งในวันนี้ที่ออกมานะครับ
1: คราวนี้มาดูพี่ไพศาลครับผลงานในอดีตนะฮะของคุณอุดมเนี่ยนะฮะก็มีการนำเสนอในหน้าสื่อหลายฉบับด้วยเหมือนกันนะครับก็คือวันนี้เราได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เคยลงความเห็นในคดีใหญ่ๆทางการเมืองมาหลายคดีเลยนะแล้วก็แนวทางการลงมติแยกเป็นหลายคดีอย่างนี้นะครับคดียุบพรรคก้าวไกลเมื่อปี67เนี่ยการลงมติท่านลงเห็นชอบให้ยุบพรรคครับคุณอุดมเนี่ยร่วมเป็นหนึ่งในองค์คณะตุลาการที่มีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0เสียงให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเนื่องจากเห็นว่าพรรคเนี่ยมีพฤติการใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างกับปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากแคมเปญรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีคุณศักดิ์สยามชิดชอบซุกหุ้นบุรีเจริญเมื่อปี67การลงมตินะฮะคุณอุดมเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงในคดีที่ศาลมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ1ให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีคุณอุดมเป็น1ตุลาการเดียวที่เป็นเสียงข้างน้อยโดยทำความเห็นส่วนตนวินิจฉัยว่าการโอนหุ้นทำถูกต้องตามกฎหมายและผู้รับโอนมีฐานะการเงินรองรับเพียงพอไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นนิติกรรมอำพรางจึงไม่ถือว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา187คดีคุณเศรษฐาทวีสินขัดจริยธรรมแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเมื่อปี67การลงมตินะคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครับคุณอุดมเนี่ยร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคดีอุ้งอิงแพทองธารปมคลิปเสียงสนทนากับคุณเซนเมื่อปี68ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการลงมติครับคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงคดีของแพทองธารถูกยื่นถอดถอนฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซนคุณอุดมเนี่ยเข้าร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมากครับสั่งให้นางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอีกคดีหนึ่งครับพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทอุ่นๆนี่เลยพี่ไพศาลนะครับการลงมติคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากครับเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยร่างพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและก็เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีคุณอุดม

0: ลงมติร่วมกับเสียงข้างมาก7ต่อ2เสียงชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้ออกโดยชอบตามเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันสามารถเดินหน้ากู้เงินต่อไปได้นะครับเนี่ยฮะคร่าวๆครับ 4-5 คดี
1: ครับก็มีสิ่งที่ถูกบันทึกไว้นะ
0: ครับ
1: ว่าเมื่อวันที่15 สิงหาคม2567หลังจากวันที่7สิงหาคม2567เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคก้าวไกล
0: ครับ
1: และห้ามกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีวันที่15เนี่ยคุณอุดมได้ไปกล่าวในงานแห่งหนึ่งต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชนจำนวนมากนะได้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกล
0: ครับ
1: บอกว่าที่ถูกยุบเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณผมนะมีการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินอีกตั้งกี่ล้านภายใน2วันถ้าไม่ยุบเนี่ยเขาร้องไห้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นน่ะเงินไม่มีนะต้องขอบคุณผมทำให้เขามีเงินเข้าไปตั้ง 20-30 ล้านใช่ไหมสมาชิกเก่าเข้าไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกตามไปด้วยเห็นไหมก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเลยยุบปั๊บอ้าวไปเปิดพรรคใหม่ได้อ้าวไม่ข้องใจแล้วหรือเมื่อวานยังเห็นร้องไห้ใหญ่อยู่พรรคเราจะไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โอ้สองวันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อกับเงิน20ล้านซึ่งปรากฏว่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ก็ถูกหลายท่านออกมาบอกว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นการพูดเยาะเย้ยถากถางแสดงถึงวุฒิภาวะและตลอดจนความไม่เป็นกลางมีหลายท่านที่ออกมาวิจารณ์ดังกล่าวเช่นอาจารย์ธงทองจันทรางสุคุณประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลคุณพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์พรสันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจารย์มุนดินพงษาปาดเป็นต้นอันนี้ก็มีการบันทึกไว้ในประวัติของ
0: ท่านนะฮะ
1: ท่านอุดมด้วย
0: หลายท่านมองว่าเป็นการแสดงความเห็นลักษณะขาดความเหมาะสมแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของกาลเทศะอะไรด้วยประมาณนี้พี่เพศานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งนี้แล้วนะฮะทิศทางการเมืองจุดยืนอะไรของท่านก็ใช้วิจารณญาณก็คงจะนะไม่ต้องขยายอะไรความเพิ่มอ่ะพี่ไพศาลครับแล้วต้องพักครู่นึงพี่ไพศาลครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบ

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: ตอนเวลา36นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะ
5: ครับ
6: จะเอาเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องเกี่ยวกับที่นายกสั่งลุยเรื่องโกงสอบท้องถิ่น
5: โอ้โห
6: หรือว่าจะเอาเรื่องการประชุมกพช.
5: กพช.ก็ใกล้ตัวนะพี่ไพศาลเดี๋ยวเราต้องรอดูบินค่าไฟฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่
6: สิงหาสิงหา
5: ไฟสาธารณะมารวมอยู่ในบินของเราแล้วอะครับ
6: ครับก็คุณเอกนัทบอกว่าวันนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่อง
5: ครับ
6: ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนทั่วไป
5: ครับ
6: ควบคู่ไปกับการดูแลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากอย่างพวก data center และภาคอุตสาหกรรมเนี่ยรับผิดชอบต้นทุนของตนเองอย่างเป็นธรรมโดยไม่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยนั้นหนึ่งเรื่องแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ย
5: ครับ
6: อันนี้ก็ตกลงมีมติเรียบร้อย
5: ให้แยกเลยนะ
6: ให้แยกเลยนะครับให้ดึงออกมาจากการคิดค่าไฟครัวเรือนทั้งหลาย
5: ครับ
6: นะฮะก็เช่นไฟถนน
5: อาทิตย์ที่แล้วไงพี่เพศานที่เขาไปจับเรื่องของการอะไรนะขุดบิตคอยอ่ะนะฮะที่ปทุมหรือที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทางการเสียหายไปเป็นล้านล้านต่อเดือนนะฮะคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านร้างไม่มีการใช้ไฟนะครับแต่ปรากฏว่าไฟมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเดือนนึงขึ้นไปต้องเท่าไหร่อ่ะมีคนดูแลคือคุณยายอายุ70กว่าๆบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ใครเอาไฟเนี่ยมันลักลอบใช้แล้วก็มาใช้อาคารพาณิชย์ที่ไม่มีใครอยู่อ่ะขุดบิตคอยทั้งวันทั้งคืนนะครับหมดไปเป็นล้านแต่คนก็แซวไงไอ้ที่หมดเป็นล้านเสียหายเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวเขาโยนมาที่บินเราไม่ใช่เหรอประมาณเนี้ยครับ
6: ก็เนี่ยให้ลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยการแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนน
5: ครับ
6: นำออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและก็ให้กำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อจัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมได้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าdata center ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า direct power purchase agreement DPPA นะ
5: ครับ
6: ซึ่งเงินจากการลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม adder และโครงการโซล่าชุมชนโดยนำเงินดังกล่าวไปใช้ลดค่าไฟสาธารณะและลดภาระค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยต่อไปแต่การดำเนินการดังกล่าวก็เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานมุ่งสู่พลังงานสะอาดอย่างมั่นคงปรับปรุงโครงสร้างสู่การแข่งขันเสรีให้ราคาเป็นธรรมก็แสดงว่าไล่กันเป็นทอดๆนะก็คือถอดออกจากประชาชนก่อน
5: แล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้
6: ใครจะรับผิดชอบอ่ะให้ไปเก็บเอาจากพวกที่ทำ data center เก็บแพงขึ้น
5: ครับ
6: แล้วส่วนตรงนั้นเนี่ยหรือว่าพวกที่ซื้อไฟตรงนะซื้อขายไฟฟ้าตรงเนี่ยเก็บแพงขึ้น
5: ครับ
6: แล้วก็ส่วนที่ เก็บแพงขึ้นเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เอามาอุดหนุน
5: ตรงที่ไฟสาธารณะเนี่ย
6: ประมาณ 20,000 ล้านประชาชนเคยจ่ายแทนนั้นอยู่ 20,000 ล้าน
5: ครับครับ
6: ครับอันที่สองเลยก็คือลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยครับก็จะปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยหน่วยที่1ถึงหน่วยที่200ปรับลดลงเหลือ3บาทต่อหน่วยทุกครัวเรือนนะประมาณ23ล้านครัวเรือน
5: ครับ
6: แล้วก็หน่วยที่201 201ไปถึงไม่เกิน400หน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับผลประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าในให้สามารถใช้

0: ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยได้ลดช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงาน
1: ครับ
0: ก็ทุกครัวเรือนนะสองร้อยหน่วยแรกเนี่ยท่านจะจ่ายค่าไฟในราคาหน่วยละ3บาท
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าใช้ถึง400หน่วย200 1ถึงหน่วย400ก็ไปดูราคาเดิมเคยเสียเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับ
1: มันคือเดิมเนี่ยมันจะเป็นอัตราขั้นบันไดไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลฮะ7ระดับนะฮะแต่เขาตัดไปแล้วนะฮะ1ถึง200เนี่ยเขา3บาทหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นบันไดที่เราเคยเสียเดิมอะก็เลยไปดูมานะพี่ไพศาลขั้นบันไดเนี่ยถ้า200มัน3บาทใช่ไหมถ้าเกิดเกินจากนั้นไปนะครับอย่าง250หน่วยขึ้นไปเนี่ยมัน4บาทกว่าเลยนะพี่เบสานถ้าเกิน400หน่วยขึ้นไปนะฮะตั้งแต่401ขึ้นไปเนี่ยอัตรา4บาท42สตางค์เลยนะแล้วไม่แน่ใจเราไม่ค่อยได้ดูบินด้วยฮะว่าเราใช้เดือนหนึ่งมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยครับ
0: ครับแล้วก็มีขยายมาตรการไดเรกต์ PPA สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดก็ที่ประชุมเห็นชอบไปปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่าไดเรกต์ PPA ผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3
1: ครับ
0: หรือว่า third party accessให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดเปิดให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จัดหาไฟฟ้าสะอาดได้ตรงจากผู้ผลิตนะฮะ4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับ Data Center ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท Data Center เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการจัดหาไฟฟ้าและการลงทุนขยายโครงข่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าหรือต้นทุนจากการลงทุนปรับปรุงระบบโครงข่ายที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ต้นทุนดังกล่าวกลายเป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
1: ครับ
0: ถ้าให้ Data Center รายใหญ่วางหลักประกันการใช้สายส่งไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เฉพาะกิจการ Data Center โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ต้องวางหลักประกันหรือบอนการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงก่อนที่ภาครัฐจะลงทุนขยายระบบไฟฟ้ารองรับนะแล้วแอดเดอร์จากการจัดการปัญหาสัญญาซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแพงที่ประชุมกพช.จึงเห็นชอบดำเนินการตามที่เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ในมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเป็นประธานโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา SPP และ VSPP ประเภท non firm ที่มีการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติทุกรายให้ชัดเจนและปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 2.1579 บาทต่อหน่วย
1: ครับ
0: โดยมอบหมายทั้ง3การไฟฟ้าดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญาต่อไปและ7ก็คือเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันที่มีการเห็นชอบวันนี
1: ้ไอ้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือเห็นชอบเดินหน้าโครงการในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการครับกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยกฟน.แล้วก็กฟผ.เป็นผู้รับซื้อจากโครงการนะครับคุณเอกนัทเนี่ยย้ำบอกว่าเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้วิธีการคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาโครงการก็ได้ปรับหลักการยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนมาเป็นการแข่งขันด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพทั้งนี้ผู้พัฒนาแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับการเลือกสูงสุดไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งครับโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดก็ทำให้ลดต้นทุนของการไฟฟ้านะฮะ ในการออกไปจำหน่ายด้วยไงพี่ไพศาลฮะก็ทั้งหมด7โครงการนะฮะที่วันนี้กพช.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะฮะที่ใกล้เราที่สุดก็คือเรื่องของบินค่าไฟเขาจะตัดเรื่องของไฟสาธารณะไม่เอามารวมอยู่ใน

0: นะพี่พิสาร
1: บินที่เรากำลังจะได้กันนี่คือบินกรกฎา
0: คมกรกฎา
1: ก็ต้องเป็น
0: รอบหน้าใช่ครับ200หน่วยเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีพัดลมกี่ตัวตู้เย็นมีได้ไหมโทรทัศน์เปิดได้หรือเปล่าประมาณนี้พี่พิสารเตารีดนี่ขู่กินไฟแพงเหมือนกันนะ
1: คนก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยที่กินไฟสูงสุดนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยอันดับหนึ่งเลย
0: ครับ
1: ถ้าหน้าหนาวเปิดใช้บ่อยอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้ต้องเปิดสุดเลยอ่ะ
1: มันบางทีเราบอกเอ๊ะหน้าหนาวไม่ค่อยได้เปิดแอร์ทำไมค่าไฟมันยัง
0: แพงยังอับทุกวัน
1: เนี่ยทำน้ำอุ่น
0: เช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะครับไอ้นี้อีกฮะไอ้ตู้อบความร้อนอ่ะไอ้ที่ทำอาหารนะพี่เบสานที่กำลังฮิตอยู่ตอนเนี้ยนะไอ้ที่บอกไอ้หม้อทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะฮะเข้าไปอบความร้อนเลยนะกูกินไฟแรงนะฮะ
1: ผมมีทั้งอะไรที่อบไอ้อบผ้าด้วยอ
0: ่
1: ะผ้าที่ซักอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้นั่นก็กินนะ
0: นั่นก็กินไฟฮะใช่ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับ โอ้ผมมีตัวไดโว่กินไฟหนักๆเยอะแย
0: ะพี่เปี๊ยสารลองได้ดูไหมกี่หน่วยฮะต่อเดือนเนี่ยครับ
1: บ้านผมเหรอ
0: ครับ
1: บ้านผมก็ประมาณ800หน่วย
0: อืม
1: 800 700 800 900หน่วย
0: ไม่ใช่ก้าวหน้าแล้วมั้ยก้าวกระโดดแล้วมั้ยครับเนี่ยฮะ
1: โอ้ยหนักเสียเยอะ
0: ครับครับ
1: เสียเยอะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะ
0: เยอะฮะครับ
1: ตอนนั้นที่อยู่กัน2คน3คนนะ
0: ครับแต่อบผ้าดีพี่เปสารไม่ต้องรีดเลยฮะเดี๋ยวผมตอนนี้กำลังแม้ว่ามีเครื่องซักต้องพักก่อนพักครู่นึงครับ
1: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับพี่เพศานครับแหมเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายก็คือไอ้ตู้อบผ้าของพี่เพศานเนี่ยไม่ต้องใช้เตารีดเลยนะครับเพราะว่าพออบแล้วเนี่ยผ้ามันเรียบเลยนะใช้ความร้อนนะฮะก็ประหยัดไฟจากการใช้เตารีดไปได้ส่วนหนึ่งนะฮะคุณชุศนะคุยเข้ามาครับพี่เพศานบอกต่างประเทศเคยมีการตัดเสารับน้ำหนักกลางห้องชั้นล่างโรงแรมจนเป็นสาเหตุตึกถล่มความโลภทำให้มนุษย์ไม่ลงทุนกับความปลอดภัยก็คงจะต่อเนื่องกับเรื่องของสถานบริการนี่แหละฮะที่ลาดพร้าวที่มันเกิดเพลิงไหม้เนี่ยพี่เพศานจริงๆไอ้ตัดเสาเนี่ยมันคือโรงแรมที่โคราชไม่ใช่เหรอครับพี่เพศาน
3: เออผมก็จำไม่ได้แต่ว่าผมก็เข้าใจเจตนาเขาอ่ะเขาต้องการฮอลล์ที่มันกว้างขวางไง
2: ห้องประชุมห้องสัมมนามันมีเสาบัง
3: เป็นห้องประชุมสัมมน
2: า
3: คือถ้ามีเสาบังเนี่ยลูกค้ามาดูแล้วมันก็ไม่ไหวอะบางเสา
2: ครับ
3: เขาไปหาโรงแรมที่มันโถงมันกว้างๆโล่งๆป่า
2: ครับ
3: อันนี้ก็คงอยากจะได้ลูกค้าก็เลยลองไปให้ช่างเถอะมาดูโอ้ยไม่มีปัญหาตัดเลย
2: ตัดเสาถล่มเลยอันนี้โคราชครับโคราชบ้านเราก็มีฮะนอกเหนือจากต่างประเทศที่มันถล่มแล้วเนี่ยพี่คุณชุศนะครับของเราก็ถล่มฮะตอนนั้นยังจำภาพได้เลยเนี่ยคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณเอกพันธ์เนี่ยนะกับคุณบินเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยแบกกันออกมาเสียชีวิตเยอะ
3: ที่โรงแรมที่โคราช
2: ใช่ครับที่โคราชเนี่ยครับ
3: ครับ
2: เอ
3: ามาดูอีกเรื่องหนึ่ง
2: ครับ
3: เรื่องของทุจริตสอบวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวผมคิดว่าใหญ่ๆก็สามเรื่องนะ
2: ครับ
3: มีการประชุมคณะกรรมการสอถอ
2: เอาเพราะวันนี้ตรงครบกำหนดเวลาที่คุณปกรณ์จะต้องรายงานความคืบหน้าให้กับท่านนายกครับวันที่15
3: แล้วท่านนายกก็ไปประชุมร่วมกับตำรวจนะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมที่

0: กองบังคับการปราบปราม
1: ครับ
0: ก็สั่งให้ตั้งกรรมการร่วมโดยที่ไม่ต้องมีมหาดไทยเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของคดีอะไรต่างๆที่ฝ่ายตำรวจเขาจะเดินหน้า
1: ครับ
0: ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดที่ปปช.เขากำลังไต่สวนอยู
1: ่ครับ
0: ตำรวจเขาก็เล่นพวกอะไรนะอั้งจี้ซ่องโจร
1: ครับ
0: พ.ร.บ.คอมอะไรก็อย่างเงี้ยนะเขาก็เล่นอีกทางหนึ่งเพราะว่านายกก็คงร้อนใจว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้ามันคือองค์กรอิสระไปบอกให้เขารีบไม่ได
1: ้โอ้ปปช.
0: เขาก็ไปตาม
1: สเต็ปของเขาก
0: ระบวนการของเขาอ่ะ
1: ครับแต่ที่สำคัญคือคนที่อยู่ลำดับถัดไปที่ท่านปลัดบอกอ่ะปล่อยว่างอย่างนั้นแหละรอปปช.เสร็จก่อนเนี่ยโอ้โหพี่คิดพี่ไปสารคิดดูนะเราอยู่ลำดับถัดไปที่จะต้องเลื่อนขึ้นไปอ่ะรอนานขนาดไหนแล้วครับปปช.กว่าจะเสร็จเนี่ยครับ
0: ใช่ก็วันนี้มีรายงานข่าวว่าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนายกได้เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินคดีกระบวนการทุจริตการสอบเข้ารับราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเป็นผบ.ตร.ก็มาด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: นายกก็ยืนยันว่าจะกวาดล้างกระบวนการทุจริตอย่างจริงจังตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ว่าจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้มีที่พบความผิดปกติของคณะสอบถึงเกือบ 6,000 รายซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการทุจริตในวงกว้างพร้อมประกาศเตรียมเข้าประชุมพิจารณาเพิกถอนผลสอบในวันที่23กรกฎาคมนี้ด้วยตนเองที่ว่า23เนี่ยคือวันเนี้ยเขาเริ่มสเต็ปนี้ไปแล้วสเต็ปแรกไปแล้วก
1: ็
0: คือปลัดมาไทยเนี่ยเขาไปนั่งร่วมกับที่ประชุมเขาเรียกนะกส
1: สทครับ
0: ก็คือคณะกรรมการของในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ครับ
0: แล้วเขามีมติแล้วว่าให้ยกเลิกการบรรจุเป็นข้าราชการของคนที่ทุจริต
1: 5,814 ตำแหน่ง
0: 5,814 ตำแหน่ง
1: ครับ
0: นะซึ่งจะมีมติเป็นเอกฉันท์อีกทีต้องไปที่คณะกรรมการกลางซึ่งนายกเนี่ยจะไปนั่งเป็นกรรมการเองไปนั่งเป็นประธานเองปกติจะมอบให้รัฐมนตรีช่วยมาตลอด
1: ครับ
0: รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลกรมสอถอเนี่ย
1: ครับ
0: คราวนี้นายกบอกจะไปนั่งเองวันที่23กรกฎาคมด้วยตนเองเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญในกระบวนการนี้ได้แล้ว3รายก็มีดร.
1: วิทย
0: ์วินใช่ไหม
1: วินดร.วินน้องสาว
0: จาพิชิต
1: ครับ
0: แล้วก็น้องสาว
1: ของดร.วิน
0: ดร.วินเนี่ยชื่อเล่นชื่อจ๋าเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีพลตำรวจเอกอิติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.เข้ารายงานสถานการณ์เบื้องต้นแก่นายกแล้วก็มีนายวราวุฒิศิลปอาชาและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ยังได้มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ว่าก็มาให้กำลังใจนายกกำลัง
1: ครับ
0: นะเนี่ยก็นายกก็บรรยายอะไรต่างๆไปนะแต่สรุปเนี่ยคืออย่างเนี้ยก็ประกาศว่าจะเร่งรัดเรื่องคดี
1: ครับ
0: แล้วก็อะไรนะตั้งคณะกรรมการ
1: คือนายกตำหนิพอสมควรนะพี่เพศาลก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอย่าเพิ่งให้มาบรรจุนะฮะเพราะว่ามันมีกลิ่นไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วไม่รู้ว่ากี่ตำแหน่งที่ก็มีการแก้ไขข้อสอบกันไปอ่ะนะฮะแต่พออีกวันนึงนะครับคือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาไปประชุมกับสถ.นะฮะแล้วก็ออกมาบอกว่าคงต้องเรียกบรรจุไปแล้วก็การสอบก็เดินหน้าต่อไปถ้าพบใครผิดเราก็สามารถเข้าไปดำเนินการเป็นรายบุคคลได้นี่แหละฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่านี่ผมบอกคุณแล้วอย่าเพิ่งไปเรียกแรงงานตัวนะฮะแล้วก็เนี่ยปัญหาก็คือพอไปเจอลักษณะนี้ทั้งหมดที่บรรจุไป15,000ใช่ไหมฮะเจอเข้าไปนะฮะที่ทุจริตกันเข้าไปมีการแก้ไขกันไปเนี่ยนะฮะ5,814 ตำแหน่งด้วยกันนะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาเลยที่จะต้องไปแก้ไขนะฮะเราต้องมีคณะกรรมการกลางขึ้นมาเดี๋ยวตนจะเข้าไปเป็นประธานนะครับแล้วก็บอกว่าผมบอก

0: ไปแล้วไม่ให้มีการบรรจุแล้วก็ยังไปบรรจุขนาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอแต่ก็ยังบรรจุต่อไปซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการดำเนินการต่อไปซึ่งคณะกรรมการกลางเนี่ยจะต้องนำเรื่องเข้าไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อแต่สำหรับตนให้ยกเลิกแต่ถ้ายังมีคณะกรรมการหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นเป็นผู้ต้องการให้ข้าราชการเหล่านี้ไปทำงานถ้าเขายังบอกว่าดำเนินการต่อไปเดี๋ยวให้โหวตกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของตนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเรามีความเห็นของเราก็คือยังไม่ให้บรรจุเดี๋ยวไปโหวตกันถ้ายังคงยืนยันว่าจะให้เขาบรรจุแล้วก็ทำงานต่อนี่นะครับนายกบอกด้วยนะครับว่านอกจากนี้ตนยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคดีอีกชุดหนึ่งครับมีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนปปช.ปปท.และก็สำนักงานปปง.รัฐมนตรียุติธรรมและอัยการสูงสุดเร่งรัดการสืบสวนและติดตามความคืบหน้าคดีอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีตัวแทนกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็เป็นไปตามพยานหลักฐานไอ้นี่ชุดเดิม
1: ชุดเดิมที่ตั้ง
0: ที่ตั้งประชุมไปแล้ว2รอบนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: ไม่ใช่ตั้งชุดใหม่ชุดเดิม
0: ชุดเดิม
1: เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สังเกตว่าไม่มีมหาดไทยนายกไม่ให้มีมหาดไทย
0: เลยครับนักข่าวถามต่อฮะในส่วนที่ทักท้วงไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการปกครองทำไมไม่ออกคำสั่งให้มีการถอนเพราะว่าสทเขาเดินหน้าบรรจุไปแล้วไงพี่ไพศาลนายกก็บอกว่าถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจกฎหมายมันไม่ได้มีอำนาจถ้ามีอำนาจเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่แค่ทักแต่บอกแล้วว่าให้ชะลอแต่ต้องใช้มติของคณะกรรมการกลางกฎหมายเขียนไว้ตนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าทำไมกฎหมายถึงออกมาเช่นนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2-3 ชั้นรัฐมนตรีมหาดไทยคือประธานกรรมการแค่ชุดเดียวคือชุดกลางถ้าจะโหวตก็มีแค่เสียงเดียวในกระทรวงมหาดไทยน่าจะมีไม่เกิน3เสียงที่เหลือเนี่ยเป็นกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆใช้อำนาจไม่ได้ครับถ้าใช้อำนาจเนี่ยก็ไม่ต้องมากวนผบตร.นายกบอกอย่างนั้นก็คือไม่มีอำนาจที่ท่านนายกจะพยายามอธิบายอ่ะผมไม่เคยมีเสียงเดียวผมบอกว่าให้ชะลอไปก่อนในเมื่อเขาไม่ชะลอเสียงเขามากกว่าก็เขาก็ดำเนินการบรรจุไปแต่ถ้าหลังจากนี้เราพบแล้วว่าต้องถอนเขาออกมาเนี่ยแต่ถ้ายังยืนยันว่าจะบรรจุต่อให้เขาทำงานต่อก็ต้องมาแข่งกันโหวตฮะนายกอธิบายแบบนั้นครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ 19:02 ชั่วโมงที่2ครับ
1: ครับเอ๊ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุเข้าไปแล้วแล้วอาจจะต้อง
0: ยกเลิกการบรรจุเขาย
1: กเลิกการบรรจุนะ
0: ครับ
1: อาจจะแถมคดีอาญาไปด้วยนะเรื่องทุจริต

0: นอีกการดู
1: เกือบ 6,000 นะฮะ
0: คือคุณอันสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยบรรจุไปแล้ว3รอบ
1: ครับ
0: รอบที่1และ2เนี่ยบรรจุรวมประมาณ 12,000 คนและรอบที่3อีกประมาณ 3,000 คนรอบที่3เนี่ยที่ว่านายกเขาสั่งว่าให้
1: ชะลอ
0: ไปก่อนแล้วก็มติของคณะกรรมการกลางเขาบอกว่าโอ้ยคนที่บริสุทธิ์เขาก็เสียประโยชน์ไม่ได
1: ้บรรจุไปเถอะ
0: แล้วก็ใครผิดสอบได้แล้วก็ไปสอยเอาทีหลังสิ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเดินหน้าบรรจุไปเขาบอกรวมแล้วประมาณ 15,000 คนซึ่ง 15,000 คนเนี่ยมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 14,988 คนจากผู้สอบได้ 15,520 คนนะมี520คนครับ520คนที่ไม่มารายงานตัว
1: อู้ดิบรรจุเป็นข้าราชการเลยนะเนี่ย
0: เนี่ยเขาตามเนี่ยคือประกาศแล้วว่าสอบได
1: ้ครับ
0: ให้มารายงานตัวไม่มารายงานตัว520คนซึ่งคุณอันสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าผู้ที่ไม่มารายงานตัวเนี่ยน่าจะรู้ตัวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบ
1: ครับ
0: เพราะตอนที่อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วรอบ3เนี่ยเป็นรอบที่เริ่มม
1: ีเรื่องมันแดงแล้ว
0: เรื่องมันแดงแล้วแล้วก็คงจะแบบเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวไปรายงานแล้วจะติดล่างแหไปหายเงียบไปเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็จากการนำคะแนนของผู้มารายงานตัวทั้งหมดเลยนะ 15,000 คนเนี่ยมาตรวจสอบกับคะแนนดิบที่อยู่ในตู้เซฟซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากกระดาษคำตอบจริง
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามีคะแนนที่ไม่ตรงกันถึง 5,814 คนซึ่งปลัดมหาดไทยได้จำแนกผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกเป็น3กลุ่มครับได้แก่1 3,621 คนมีคะแนนถูกอัปเกรดขึ้นมาอย่างมากจากเดิมที่สอบตกกับทำให้สอบได้และเข้ารอบต่อไป
1: ที่ไปนั่งขมักขม้นอยู่ที่บ้านที่นนทบุรีนั่นหรือเปล่าฮะใช่ไหม
0: นั่นเอามาแก้ย้อนหลัง
1: ครับ
0: แต่เขาเมคคะแนนให้สอบได้ไปแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเอากระดาษคำตอบมาโชว์เลยนะเขาเอาผลคะแนนรวมมาว่าประกาศเลยว่าสอบได้คะแนนเท่าไหร่
1: เขาเปิดไฟล์ไปแก้ในไฟล์ก่อนเลยแล้วค่อยมาแก้ในกระดาษคำตอบแล้วว่าเป็นกระดาษคำตอบที่ปริ้นออกมานะฮะไม่ใช่ของตัวจริง
0: ถ้าไม่มีร่องรอยว่าจะมีการสอบกันก็อาจจะยังไม่แก้นะ
1: ครับ
0: คราวนี้รู้สึกมันจะมีเริ่มมีร่องรอยว่าเขาจะตรวจนะเขาจะเอากระดาษคำตอบมาดู
1: ต้องแก้ให้เป็นมาได้หลักฐานตัวจริงไป
0: ทำลายหลักฐานอันนั้นไปก็อันเนี้ย 3,621 คนเนี่ยชัวร์ๆเลยนะ
1: ครับ
0: เมคเลยอ่ะตกแล้วเอาขึ้นมากลายเป็นว่าได้แล้วได้บรรจุกลุ่มที่2ครับ 1,713 คนคะแนนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู
1: ่ครับ
0: แต่ถูกเพิ่มคะแนนให้ครับซึ่งอันเนี้ยตีความได้ว่าต้องการให้ไปติดอยู่อันดับต้นๆ
1: เลือกที่ลงได้อย่างเงี้ยฮะ
0: ก็คล้ายๆก็จะได้สิทธิพิเศษอะไรว่าบรรจุในตำแหน่งที่หน่วยงานที่สามเลือกอาจจะได้เลือกได้เลือกได้ได้ได
1: ้แบบก็ถ้าเหมือนกับตำรวจทหารเนี่ยถ้าในคะแนนต้นๆนะพี่เบสานเลือกที่ลงได้ครับประมาณนั้น
0: นี่ก็คงจะมีประโยชน์อะไรทุกอย่างถึงได้มีการอัพคะแนนขึ้นมาแต่พออยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู่แล้วแต่มีการ
1: อัพขึ้นมาอีก
0: เพิ่มคะแนนขึ้นไปให้อีก
1: ครับ
0: เพื่อช่วยให้ติดอันดับต้นๆเป็นที่1ที่2อะไรเงี้ยนะของตำแหน่งนั้นๆอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มที่3ครับมี480คนที่คะแนนผิดไปเพียง1คะแนนหรือมีการสแกนคำตอบไม่ชัดเจนกลุ่มนี้จะต้องมีการตรวจสอบซ้ำกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อความชัดเจน
1: อ
0: าจจะเป็นเรื่องของไอ้เทคนิคอลเออร์เลอร์อะไรต่าง
1: ๆไอ้2 B ผลไม่หนาพอมันไม่ตรวจอะไรประมาณ
0: ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาก็480คนก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดเรื่องทุจริตสอบ
1: อันนี้ไม่ยากฮะเอาคะแนนที่เขาได้ไปเทียบกับคำด่าคำตอบตัวจริงเนี่ยก็จะรู้แล้วถ้าเกิดมันตรงกันเพียงแค่ฝนมันบางไปหน่อยไม่มีปัญหา
0: ก็ถ้าตัด480คนมันก็ยัง 5,300 5,400 อย
1: ู่ครับ
0: ใช่ไหมที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีการจ่ายเงินทุจริต
1: ครับ
0: ซึ่งคณะกรรมการกสท.

0: ซึ่งเคยรับรองการบรรจุบุคคลเหล่านี้ไว้แล้วได้แสดงความตกใจกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่เมื่อได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ก็มีมติเห็นชอบร่วมกันว่ากรณีคะแนนผิดปกติทั้ง 5,814 คนนี้จะต้องส่งไปให้ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปซึ่งได้แก่กจ.หรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกท.หรือกรรมการเทศบาลและกอบต.หรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นไปตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต่อไป
1: ส่วนคำถามที่ว่าเหตุใดนายกไม่ใช้อำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยยกเลิกเองแต่กลับโยนให้คณะกรรมการเนี่ยท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ชี้แจงอย่างนี้นะพี่ไพศาลครับเรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นที่กำหนดรูปแบบองค์ประกอบของกระบวนการมาซึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่ต้องมีตัวแทนของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของ3องค์กรดังกล่าวและก็ปลัดเทศบาลของทั้ง3องค์กรก็เป็นจำนวน6คนแล้วครับที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้ที่ตั้งขึ้นมานะฮะแต่เป็นการเลือกกันเองให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการจึงต้องเป็นการประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างที่ท่านนายกบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยผมมีเสียงเดียวถ้าเขาโหวตยังไงมันต้องไปทางนั้นนะฮะก็ต้องมาโหวตแข่งกันประมาณนั้นเมื่อถามว่าหากต้องยกเลิกการบรรจุ 5,814 คนจะต้องทำยังไงคุณอันสิทธิ์บอกว่าต้องมีการนับคะแนนใหม่แล้วก็นำคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์มาบรรจุซึ่งขณะนี้คะแนนและกระดาษคำตอบอยู่ที่ปปช.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกับปปช.ไปแล้วครับเมื่อถามอีกตำแหน่งที่มีการเพิกถอนเนี่ย 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในท้องถิ่นหรือไม่ฮะปลัดอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อโดนพวกถอนการบรรจุตำแหน่งก็ต้องว่างลงเพราะคนที่ทำงานออกไปแล้วจากนั้นถามกลับครับว่าจะให้คนที่ทุริตทำงานต่อหรือก็ต้องเอาออกไปนะฮะแล้วมันก็ว่างครับแล้วว่าง 5,000 ตำแหน่งทำยังไงต่อจะเลื่อนคนที่อยู่ในลำดับรองลงไปขึ้นมาหรือเปล่าคุณอันสิทธิ์บอกว่าว่างไว้อย่างนั้นก่อนรอปปช.สอบเสร็จอภิเษกานจึงจะดำเนินการต่อได้ครับโอ้โหแล้วลำดับถัดไปที่เขาไม่ได้ทุจริตแต่ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรขึ้นบัญชีไว้อะเขาก็รอเท่าไหร่ฮะปปช.อย่างที่มีเกินบอกว่าเร็วสุด3ปีช้าสุด6ปีประมาณเนี้ย
0: ครับนี่ก็เรื่องในเรื่องทุจริต
1: ครับ
0: สอบเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
1: คือ3คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาควบคุมตัวอยู่อ่ะพี่ไพศาลดร.วินน้องสาวแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยนะเขาก็อธิบายมาด้วยนะเปิดปากพูดนะฮะ
0: รู้สึกจะมีตำรวจเขาจะแย้มๆมาว่าให้การว่าอย่างไรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: เรื่องต้น
1: เบื้องต้นซัดทอดบุคลากรในมสวฮะเขาบอกอย่างนี้เลยครับตามที่สื่อมีการรายงาน
0: เขายอมรับว่าเขาเป็นคนเขาแนะนำอะไรให้นายให้พิชิตนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: จ่าพิชิตเนี่ย
1: ครับ
0: รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของมสว.
1: เขาบอกเป็นบุคลากรของมสว.ประสานมิตรตำรวจจึงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อที่จริงและก็ความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่นะก็ย้ำว่ามันเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะไปกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีและก็ส่งสำนักที่ปปช.ดำเนินการต่อไปฮะ
0: ก็คือน้องสาวส่วนน้องสาวนี่โบยพี่หมด
1: ครับ
0: บอกเอาทำตามสั่งของดร.วินพี่ชาย
1: ครับ
0: เขาสั่งให้ดิฉันทำอะไรก็ว่าเขาดังนั้นมาทั้งหมด
1: ครับ
0: ให้ไปรับไอ้อะไรข้อมูลรับไอ้ไฟล์เฟยข้อมูลที่จะต้องเอามาแก้เกอร์อะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปให้จ่าพิชิตอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นมือเป็นไม
1: ้พี่ชาย
0: พี่ชาย
1: ครับ
0: ก็บ่อยไปครับ
1: ก็โดนฝากขังคนแรกเลยฮะแล้วก็วันนี้ทั้งจ่าพิชิตกับดร.วินก็นำตัวไปฝากขังนะฮะ
0: ไม่ให้ประกันเหมือน
1: กันไม่ให้ประกันเหมือนกันครับ
0: ทั้งคู่เหมือนกัน
1: ส่วนผู้ที่อยู่ที่นนทบุรีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเรียกสอบหลายคนเลยฮะออกหมายเรียกเลยครับทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะฮะ

0: มีอะไรนะเทศบาลอะไรนะอบต.ปลายบางหรือว่าต้อง 4-5 คนเลย
1: ครับ
0: ที่จังหวัดนนทบุรีปลายบางอบต.ปลายบาง
1: ก็ตอนที่เขาบุกเข้าไปเนี่ยกำลังแก้คะแนนกันเห็นๆเลยครับ
0: คงจะเห็นว่าชวนกันมาเป็นว่าพวกกันนี้ใช่ไหม
1: ครับนั่นแหละฮะเป็นความคืบหน้าของเรื่องนี้ครับจะเอาให้สิ้นซากยังไงเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะขึงขังมากเลยสำหรับเรื่องนี้นะฮะแม้พูดถึงขนาดว่าอะไรนะอะไรนะเต็มธงเต็มเท้าอ่ะพี่เวสารเดี๋ยวคำพูดของท่านนายกเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะฮะที่บอกว่าเต็มส้นอ่ะเต็มส้นเท้าอ่ะประมาณนั้นนะแล้วก็นี่แหละครับเดี๋ยวรอดูท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ขึงขังเอ้ยพรุ่งนี้เขาท่านนายกจะไปเมืองจีนแล้วนี่ใช่ไหมพี่เวสาร
0: ใช่ใช่ไปยาวด้วยนี
1: ่ครับ
0: กับวันจันทร์เนี่ย20
1: ไม่แล้วก็ที่สำคัญที่พี่ไพศาลคุยให้ฟังเมื่อวานเนี้ยก็คือจีนนอกเหนือจากเชิญเราไปแล้วเนี่ยก็เชิญทางคุณบันเด็ดไปด้วยนะฮะเขาจะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับ
0: ก็วิจารณ์กันจับตากันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหม
1: ครับ
0: เราต้องรอดูของจริง
1: ครับ
0: เพราะบ้างก็บอกว่าโอ้ยมันโดยมันญาติทางการทูตเนี่ยมันถ้าจะมีโปรแกรมอย่างนั้นเขาต้องแจ้งกันล่วงหน้าแล้ว
1: uh-huh.
0: นายกเขาต้องรู้ตัวแล้วข่าวมันน่าจะเริ่มรั่วมาแล้วล่ะ
1: อัน
0: นี้ยังไม่มีข่าวอะไรจากฝั่งไทยเลย
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างไปร่วมงาน
1: AI
0: ที่จีนก็เป็นเจ้าภาพ uh-huh. งาน AI ที่เซี่ยงไฮ้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อาจจะเจอกันทักทายจับไม้จับมือตามบรรยากาศแต่ถึงขั้นที่จะมีการเจรจาแอบเจรจาอะไรกันโดยจีนเขาช่วยเป็น
1: กาวใจ
0: ประสานในจะไม่เป็นอาจจะไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ต้องรอดูอีกที
1: ครับเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะที่คุณอนุทินเยือนต่างประเทศแล้วก็ไปประชุมอ่ะแล้วก็จะต้องเจอหุนบันเน็ตท่านโพสต์ก่อนแล้วท่านอธิบายกับสื่อก่อนเลยนะ
0: ไปที่ไหนที่จีนหรือเปล
1: ่
0: า
1: จีนใช่ไหมที่ไหนนะพี่ไพศาลล่าสุดเนี่ยแล้วท่านนายก
0: รัสเซียป่ะ
1: รัสเซียที่ท่านนายกบอกก่อนแล้วผมต้องไปเจอเขาเนี่ยอย่ามีประเด็นดราม่า กันอีกนะต้องจับมือทักทายเป็นมารยาทของผู้นำฮะแต่คราวนี้ท่านวันนี้ที่แถลงเจอหน้าสื่อไม่ได้พูดประเด็นนี้ไง
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับ
4: ครับ
3: มีรายงานข่าวเข้ามาแล้วนะฮะเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วฮุนมาเน็ตเดินทางถึงปักกิ่งแล้วครับเพื่อจะเดินทางเยือนจีน15-17กรกฎาคมคนที่ไปรับที่สนามบินก็คือฮาวาชุนอิงนะฮะปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับถือเป็นตำแหน่งระดับสูงที่ให้การต้อนรับฮุนมาเน็ตที่
4: เขาไปเขาลงที่ไหนเซี่ยงไฮ้ใช่ไหม
3: ซีเซี่ยงไฮ้ครับ
4: สิบไปน้อยกว่าเรานะ
3: เราไปวันที่16ครับ
4: เขาไป15ใช่ไหม
3: 15-17
4: 15-17ก็คือพุธพฤหัสศุกร
3: ์ครับ
4: ของนายกไป16พรุ่งนี้เราไปเซี่ยงไฮ้ก่อน
3: ครับ
4: ไปถึงก็ร่วมงานเลยที่เซี่ยงไฮ
3: ้ครับ
4: ก็จะเจอคุณมาเน็ตกันก็เป็นทางการไม่เป็นทางการก็เจอพรุ่งนี้ที่เซี่ยงไฮ
3: ้
4: ซึ่ง

0: งานที่สีจิ้นผิงเป็นประธานงานนะ
1: ครับ
0: AI อะไรตรงเนี้ยของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วหลังจากเสร็จภารกิจที่เซี่ยงไฮ้นายกก็จะไปที่เฉินตูมณฑลเสฉวน
1: ครับ
0: นะจะเป็นงานที่ทีมไทยแลนด์เขาจะไปจัดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศไทย
1: ครับ
0: เสฉวนก็เป็นมณฑลใหญ
1: ่
0: เมืองเฉิงตูเนี่ยเมืองไอ้พันหมีแพนด้าถ้าคนจะไปดูหมีแพนด้าก็ต้องไปที่เฉิงตู
1: ครับ
0: มันมีพื้นที่ที่หมีแพนด้าก็อาศัยอยู่แล้วก็ทำเป็นเขตอนุรักษ
1: ์แสดงว่าหลินปิงก็อยู่ตรงนี้ด้วยสิครับเนี่ย
0: ลูกหลานหลินปิงอะไรโคตรเง่าอะไรก็อยู่แถวนี้กันหมด
1: ครับ
0: เฉิงตูนี่แหละ
1: uh-huh.
0: มณฑลเสฉวนเนี่ย
1: uh-huh.
0: นะฮะแล้วก็หลังจากเสร็จภารกิจที่เสฉวนที่เมืองเฉิงตูเนี่ยก็จะปิดท้ายเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่กรุงปักกิ่ง
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะมีการประชุมหารือกันแบบทวิภาคีระหว่างไทยตัวแทนฝ่ายไทยนำโดยท่านนายกกับตัวแทนฝ่ายจีนนำโดยนายกตีหลี่เฉียง
1: mm-hmm.
0: แล้วเสร็จภารกิจก็เดินทางกลับวันที่20
1: ครับ
0: นายกไทยก็มีภารกิจอยู่3งาน
1: มันจะมีภารกิจแทรกหรือเปล่าไงฮะ
0: ถ้ามีภารกิจแทรกก็ต้องพรุ่งนี้ฮะ16
1: ครับ
0: มันจะแทรกได้วันเดียวอ่ะเพราะว่าอยู่ที่เซี่ยงไฮ
1: ้แล้วก็ได้เจอกัน
0: กับทางฮุนบาเน็ตแล้วก็สีจิ้นผิงก็อยู่ที่นั่นด้วยสีจิ้นผิงก็ไปรออยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยที
1: ่
0: จะจัดงาน
1: สื่อกัมพูชาเขาลงมานะพี่เพศาลบอกว่าสื่อตั้งคำถามอนุทินฮุนบาเน็ตจะพบกันในงาน AI โลกเนี่ยหรือจีนจะให้คุยแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามครับสื่อกัมพูชาตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม AI โลกประจำปี2026ตามคำเชิญของสีจิ้นผิงหรือจีนต้องการให้คุยแก้ปัญหาชายแดนเป็นเว็บไซต์พนมเปญโพสต์รายงานบอกว่านายอนุทินของไทยและก็ฮุนบาเน็ตของกัมพูชามีกำหนดเข้าร่วมประชุมที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะตามคำเชิญของสีจิ้นผิงแล้วก็ตั้งคำถามหรือจีนจะผลักดันให้ทั้งสองคนคุยกันเรื่องชายแดนเพราะไม่ได้พบปะเจรจากันเลยตั้งแต่เดือนธันวาคมคือกัมพูชาเนี่ยนอกเหนือจากคุณมาเน็ตไปนะพี่เพศานก็จะมีปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศเจเซยฮารัฐมนตรีกลาโหมในสันจันทนรองประธานสภาพัฒนากัมพูชาคนที่1เดินทางไปกับคุณมาเน็ตด้วยนะส่วนคุณอนุทินเนี่ยที่ไปเนี่ยคณะก็จะมีคุณเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ไทยและกัมพูชามีกำหนดพบกับสีจิ้นผิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงด้วยฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการให้เราคุยเรื่องของปัญหาชายแดนกันหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามครับแต่สื่อกัมพูชาเขาก็จับตาประเด็นนี้อยู่เหมือนกันฮะครับ
0: วันนี้งานระดับเนี้ยผมเข้าใจว่ามันจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมนะ
1: ครับ
0: ไม่น่าจะมีเฉพาะไทยกับกัมพูชา
1: ครับ
0: งาน AI โลกเนี่ยมันควรจะต้องมีผู้นำเยอะแต่เพียงแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่ามันมีไทยแล้วก็กัมพูชา
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ต้องไปรายงานว่าแล้วคนอื่นๆมีใครมาอีกบ้างแต
1: ่
0: ผมคิดว่างานระดับเนี่ยมันน่าจะมีเยอะ
1: ครับ
0: อาเซียนก็ไม่น่าจะมีเฉพาะ2ประเทศน่าจะมีชาติอื่นๆด้วย
1: แต่ที่จับตาไงของทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อกัมพูชาก็คงเป็นเด่นนี่แหละ
0: มันเป็นงานระดับโลก
1: ครับ
0: ใน AI โลกเนี้ย
1: ครับ
0: ไต้หวันอย่างเงี้ยคุณจะมาไหมน่าจะต้องมาด้วยซ้ำแบบ
1: ครับ
0: เป็นตัวแทนอะไรที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนประเทศแต่ว่าควรจะเข้าร่วมเพราะว่าเขาเป็นฐานสำคัญ
1: เนี่ยราชบัณฑิตของกัมพูชานะฮะคินเพียนะบอกว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับการหาทางออกระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยอยู่ที่ใครจะถืออำนาจตัวจริงในประเทศไทยเขาตั้งคำถามกับเราครับใครเป็นคนตัดสินใจแต่เขาบอกว่าจีนควรผลักดันให้ทั้งสองประเทศพบปะเจรจาและแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีผ่านช่องทางการทูตหรือวิธีการปรึกษาหารืออื่นๆโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศจีนควรมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในฐานะผู้ไกลเกลี่ยเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขความขัดแย้งยุติความตึงเครียดแล้วก็กลับคืนสู่สภาวะปกติ พียยังบอกด้วยนะครับว่าเจต

0: อารมณ์นี้ถูกประกาศในฉันทามติฟู่เซียนที่บรรลุกันเมื่อเดือนธันวาคม2025ครับ
1: ก็คือมันต้องเคลียร์หลายระดับนะ
0: ครับก็เราพร้อมครับพี่เพศาลคุณเสียศักดิ์กับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเราพร้อมยิ่งคุณเสียพูดชัดเลยถ้าจะมีการมาเจรจากันเนี่ยนะฮะขอเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนสงครามเต็มรูปแบบสงครามตามแนวชายแดนมันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีตึงเครียดก็จริงแต่สงครามข่าวสารเขายังเล่นเราไม่เลิกฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีสารสัมพันธ์ในการพูดคุยเจรจาขอเริ่มตั้งแต่ระดับนี้เลยไอ้เรื่องไอ้ทูตอ่ะพี่ไพศาล
1: ก็เดิมก็คิดว่าจะเริ่มยกระดับการสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจจะยังไม่ถึงท่านแรกเปลี่ยนทูตแต่ว่าอุปทูตอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็หยุดชะงักไปแล้ว
0: ท
1: ำท่าว่าจะเริ่มหรือ
0: ก็พอทุกเวทีนานาชาติเนี่ยเขายังคงเข้าไปกล่าวหาเราไม่เลิกไงสงครามข่าวสารเขายังไม่ยุติไงครับพี่เบซ่า
1: อันนี้จะมีเรื่องอะไรนะไออันครอสอะไรด้วยไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่โอเคเดินหน้าไปแล้ว
0: ก็เร็วๆนี้นะฮะแล้วก็จะได้ประธาน
1: ไกลเกลี่ยภาคบังคับอะไร
0: ก็ใช่ครับเราจะได้ประธานเพราะว่าในฝ่ายของกัมพูชามี2ของเรามี2ก็ทั้งคู่เนี่ยจะต้องเลือกประธานมา1นะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักปี2ปีในการพูดคุยเรื่องนี้ฮะไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยครับ
1: คร
0: ับเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยเร็วสุดนะฮะแต่ผลจะออกมายังไงจะเป็นทางบวกทางลบก็อยู่ที่กรรมการเพราะว่ากติกานี้มันเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วไม่มีใครมาบิดผิวบิดเบี้ยวอะไรได้ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรก็อย่างไรก็ยังคุยกันไม่ได้ในเวลานี้ก็เวลาต่อไปก็อาจจะคุยกันได
0: ้ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ไม่รู
0: ้ครับเอาพี่เนเน่พี่ไพศาลคนภูเก็ตที่ไปอเมริกาก็ทาเลนต์อะสื่อกัมพูชาโซเชียลกัมพูชาบอกเนี่ยคือคนกัมพูชา
1: อันนี้มันก็ไร้สาระไปเรื่อย
0: โอ้ก็แบบ
1: มันไม่ควรจะมันความไร้สาระอะไรเงี้ยมัน
0: ครับ
1: บางทีมันก็พวกอินฟลูเอนเซอร์พวก
0: หาแสง
1: หิวแสงของเขาก็มีเยอะแยะไปหมด
0: ครับ
1: ของเราก็ไม่น้อยหรอก ของกัมพูชานี่ก็ยุบยับไปหมด
0: นี่อ่ะปัญหาตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโอเคเราทั้งสองประเทศมีปัญหาระดับประเทศกันแต่ว่าประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องแต่หลังๆมาเริ่มมีปัญหากันขึ้นแล้วความตึงของเนี่ยเริ่มจากโซเชียลของทั้งสองฝั่งเนี่ยพี่ไพศาลเล่นกันไม่เลิกเนี่ยมันจะเป็นบ่อเกิดของความบาดหมางที่มันจะล้าลึกไปกว่านี้อีกแม้เปิดด่านเปิดพรมแดนแล้วเนี่ยแต่ว่าความเล้าฉานในการรับกันไปนะฮะแล้วก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรแซะกันไปแซะกันมาของทั้งสองฝั่งเนี่ยแหละมันจะเป็นปัญหาระยะยาวครับ
1: ที่ผมดูยูทูบเบอร์นะที่เขาเป็นเด็กหนุ่ม
0: ๆครับ
1: เขาก็เข้าไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยเขาไปเที่ยวมันเนี่ย
0: ครับ
1: ไปแล้วเขาไปตะเวนเที่ยวเขารู้สึกจะชื่อยูทูบไอช่องยูทูบเขาว่าอะไรเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ฮะ
1: ผมจำชื่ออะไรไม่ได้แต่ว่าเป็นลักษณะเขาเที่ยวเป็นแบ็คแพคเกอร
0: ์ครับ
1: เสร็จแล้วเขาก็ไปพนมเปญไปสีอนุวิวอะไรเงี้ยก็ไปพูดคุยไปกินข้าวไปอะไรทักทาย
0: ปกติไหมฮะ
1: แล้วเขาก็เช่ารถ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเขาแสดงตัวว่าเป็นคนไทยเลยเขาก็ถามนะว่าเป็นไงบ้างคนกัมพูชามองคนไทยอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ที่เขาเจอไม่มีใครทุกคนก็โอเค
0: ครับ
1: บางคนก็พูดภาษาไทยด้วยพอรู้ว่าเป็นคนไทยบอกว่าเคยมาทำงาน
0: ครับ
1: เคยมาทำงานพูดภาษาไทยพอได้บ้างพอสื่อสารได
0: ้
1: อะไรเงี้ยนะก็เจอนะผมก็ดูแล้วมันก็ไม
0: ่บรรยากาศยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู
1: ่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วมันน่าวิตกกังวลอะไรแต่มันก็มีร่องรอยนะเช่นว่าเขาไปเสียนุวิวพนมเปญมั้งพนมเปญ
0: ครับ
1: ก็เห็นเลยว่าร้าน 7-Eleven เนี่ยถอดป้ายถอดอะไรหมดเลย
0: ที่เป็นภาษาไทย
1: ไม่ไม่มันเป็นก็เป็นคือยุบร้านเลิกร้าน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าร้าน 7-Eleven เนี่ยเป็นร้านจากไทยเขาไปตั้ง

0: ปั๊มน้ำมันร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันก็เลิกหมดแล้วนี
1: ่ครับก็ได้ก็แบรนด์เหล่านั้นเขาก็ถอดเถิดจริงๆแล้วมันก็เป็นผู้ประกอบการคนกัมพูชาทั้งนั้น
0: ครับ
1: เขาก็ซื้อแบรนด์ซื้ออะไรไปใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ก็นี่มันมีกระแสที่เขาลดน้ำลงออต้านสินค้าไทยหรือว่าธุรกิจไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการถอดป้ายเขาก็ถ่ายให้ดูนะไปดูยืนหน้าร้านที่บอกครั้งหนึ่งเคยเป็นเซเว่นอีเลเว่น
0: ครับ
1: ก็ถอดป้ายลงมากองกับพื้นเจ้าของถอดเองอ
0: ่
1: ะเลิกกิจการไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีร่องรอยแต่ว่าไปกินคงกินข้าวแม่คงแม่ค้ารู้ว่าเป็นคนไทยก็ไม่ได้มีปริยาอะไรในทางที่ดูแล้วจะน่าวิตกกังวลนะนะเท่าที่ดูผมดูก็นะด
0: ู
1: ก็สองสามเทปละ
0: ครับครับก็เช่นเดียวกับกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยครับผมยังเป็นลูกค้าเขาทุกวันอยู่เลยพี่เพศาน
1: เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนกัมพูชาอยู่นะ
0: ครับเขาพูดกัมพูชาเลยฮะพูดไทยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองครับสำเนียงออกเลยกัมพูช
1: าทำงานอยู
0: ่เป็นเจ้าของร้านเลยฮะสามีเป็นคนไทยครับแล้วก็เปิดเป็นร้านขายข้าวแกงฮะ
1: ไม่กลับแล้ว
0: ครับ
1: ไม่กลับแล้ว
0: เนี่ยฮะก็ทำอาหารอร่อยก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสคุณคุยกันทุกเช้าฮะพอจัดรายการเสร็จก็ไปฝากท้องกับเขาเนี่ยครับ
1: วันนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนักตีท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกนะ
0: ครับ
1: แต่เขาสำรวจไปถึงวันที่11กรกฎาคมเลยครึ่งปีไปอีก11วันด้วยซ้ำไปพบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมเนี่ยครึ่งปี69นี้นะฮะ 16,773,344 คนถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลง 3.09% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: ลดลงนะลดลงเล็กน้อย 3.09%ก็สร้างรายได้จากการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ 899,940 ล้านบาท
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:30 นะครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยนะครับผมใน Facebook วันนี้นะครับก็อบอุ่นเช่นเคยนะ75ท่านเข้ามาแล้วครับพี่บอยครับ
4: ครับ
3: นะฮะพี่ขาวดอนสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่สันทยานะครับทักทายเราสองคนเข้ามา
4: สวัสดีครับ
3: นะครับสงสารคนโดนไฟไหม้เนาะจริงพี่นะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับสวัสดีนะครับพี่โจรายองขอให้คุณด้งคุณบอยถูกหวยรวยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี
4: ้ขอบคุณครับเช่นกันนะครับ
3: นะครับพี่ฐานิดาพี่หนึ่งรักลูกที่สุดสวัสดีนะครับพี่เล็กวงอนันต์พี่มีมีมี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่กัลยาสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะฮะพี่บุญเรือนนะครับฝนตกหนักมากเลยค่ะที่ไหนนะพี่บุญเรือนอยู่ที่ไหนพี่แต๋วร่มเก้าก็บอกฝนตกนิดหน่อยเออนะฮะใครอยู่ที่ไหนก็รายงานอัปเดตเข้ามาได้นะครับมาอีก10อันดับข่าวลุยกันเลยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ผมพาไปที่ค่ายมวยก่อนนะครับแหมปกติค่ายมวยเนี่ยมันก็ต้องปั้นเด็กไปเป็นนักมวยนะ
4: ครับก็จุดประสงค์ค่ายมวยเออ
3: แต่ทำไมที่นี่นะครับส่งเด็กไปปลนเปลือทางเพศ
4: อ้าวทำไมแบบนั้นน่ะ
3: เออค่ายมวยกลายเป็นแหล่ง
4: เริงรม
3: เออไปได้อย่างไรคือพวกนี้เขาแบบหุ่นเหินเขาดีมั้งนะเออหุ่นเหินเขาดีนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของค่ายแหละครับวันนี้ตำรวจ CIB นะครับสอบสวนกลางนะครับโดยทางปคม.เขาลงพื้นที่ไปนะครับที่ชลบุรีนะครับนำเจ้าหน้าที่ทางพม.ไปด้วยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาสืบทราบมาว่ามีการลักลอบเหมือนค้ามนุษย์โดยใช้เด็กด้วยนะครับเออเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีนะ
4: ครับ
3: ถูกส่งตัวไปค้าประเวณีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสมานะครับว่าเปิดค่ายมวยบางหน้าที่จังหวัดระยองแล้วก็บังคับให้นักมวยที่เป็นเด็กเนี่ยนะครับนะส่งถูกส่งตัวไปให้กับผู้ที่มีรสนิยมทางเพศแบบพวกชายรักชายแล้วก็มีการจ่ายเงินกันให้เงินเด็กโอ้เด็กบอกฉันจะมาเป็นนักมวยทำไ
4: ม
3: ผู้ดูแลค่ายส่งฉันไปทำแบบนี้
4: ใช
3: ่เออนะครับก็ในค่ายเนี่ยนะครับมีทั้งนักมวยชายนักมวยหญิงมีทั้งคนไทยคนต่างชาติเด็กก็ต่ำกว่า18ไปจนถึงอายุ35อยู่ในค่ายประมาณ30คนนะครับก็ถ้าลูกค้าติดต่อมาเนี่ยเด็กจะได้ค่าตัว 2,000 บาทขึ้นไปนะเขาระบุลึกถึงขนาดว่าเด็กที่ส่งไปเนี่ยจะต้องเป็นแบบเด็กที่มีรสนิยมแบบเป็นฝ่ายลุกเพราะว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยจะเป็นฝ่ายรับนะครับ
4: คือลุกอะไรลุกไปปิดไฟอย่างเงี้ยหรอ
3: นะครับเป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายรุกนะครับก็เขาอ้างว่าเด็กที่ถูกเอาไปขายบริการเนี่ยจะเป็นเด็กที่เกเรต้องการเงินไปเที่ยวเตร่อยู่แล้วค่ายมวยก็เลยส่งไปใครที่ไม่สมัครใจก็จะไม่ได้บังคับเขาว่าอย่างนั้นนะเออนะครับเด็กก็ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปสำเร็จความใคร่ให้กับลูกค้าดูสินะครับเห็นบอกว่าต่ำๆเนี่ย15คนนะที่มีรายชื่อที่อยู่ในลิสต์แบบมีรูปให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยมี15คนนะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ย3คนแล้วก็อายุ16อายุ15เนี่ยมีก็เฉลี่ยก็ประมาณนี้น้อยสุดอายุ13ปีเท่านั้นเองนะครับนะฮะก็ตำรวจก็ไปทลายแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าพวกเนี้ยจะชอบถ่ายรูปไว้ด้วยนะพอมีอะไรกับเด็กเสร็จเนี่ยจะถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกให้ค่าตอบแทนนะถ้าถูกใจก็อาจจะถึง 5,000 ก็มีนะต่างชาติอ่ะนะครับก็นะวันนี้ตำรวจก็ไปจัดการนะล้างบางทั้งหมดแล้วค่ายมวยจะได้กลับมาเป็นค่ายมวยจริงๆสักทีไม่ใช่มาแฝงกันแบบนี้นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9นะครับพาไปดูเส เรื่องราวนะฮะของเหยื่อที่ถูกเพลิงไหม้สักนิดนะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคุ้นหน้าแบบความสูญเสียละนะฮะอย่างครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะนะเขาฝากถึงคู่กรณีว่าอยากให้ติดต่อมาหาเขาหน่อยคือบางครอบครัวตอนนี้เริ่ม
4: มาถึงทนายใช่ไหม
3: ทนายหรือว่าเจ้าของร้านเขาก็อยู่ไอซียูเนาะยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าทางร้านเนี่ยทางคนที่เป็นทนายเนี่ยก็ควรจะติดต่อเขาไปบ้างบางครอบครัวก็บอกว่าลูกมาเข้าฝันแล้วนะลูกมาเข้าฝันอยากกลับบ้านให้แม่ช่วยมาพากลับบ้านอะไรก็มีนะครับวันนี้สองลูกสาวนะครับของเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวเนี่ยนะฮะก็ฝากผ่านมาทางผู้สื่อข่าวนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับสูญเสียนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นญาตินะน
4: ี่
3: ทางญาติเป็นญาติกันเนี่ยนะฮะเขาก็อยากจะให้ทางคู่กรณีเนี่ยติดต่อหน่อยนะครับติดต่อมาหาเราบ้างเพราะพวกเราเนี่ยคือผู้สูญเสียนะครับตอนนี้เนี่ยแจ้งแค่ว่าให้ไปรับเงิน 10,000 บาทก็ต้องไปโน่นนะสน.ผลโยธินบางคนเนี่ยเอาร่างกลับไปต่างจังหวัดแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: นะครับไม่สามารถที่จะกลับมาเอาเงินได้มันควรจะมีอะไรที่เป็นแบบง่ายกว่านี้ไหมสมมติบางคนถูกส่งกลับไปหนองคาย
4: ครับ
3: แล้วไงต้องมาสน.ผลโยธินมายังไง

0: เขาจัดงานศพกันอยู่อะไรแบบเนี้ยมันควรจะมีการอำนวยความสะดวกกันบ้างหร
1: ือ
0: ยังไงถ้าคุณจะคิดจะช่วยจริงๆอันนี้คือเสียงสะท้อนจากครอบครัวนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ไปดูเรื่องของการจับลูกกตัญญูไม่มีเงินไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักนะยอมติดคุกขโมยมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเดี๋ยวก่อนนะเขาไม่ได้บอกจังหวัดอยู่ที่ไอเนี่ยคุณผู้ฟังฮะของตำรวจที่สภ.พุทธไทยสงฆ์ใช่ไหม
0: บ
1: ุรีรัมย์ขออภัยเขาไปจับกลุ่มตัวนายเฉลิมพลอายุ41ปีแล้วก็ได้ของกลางเป็นจักรยานยนต์ Honda Wave 110สีแดงทะเบียน751ขอนแก่นหลังตัวคุณเฉลิมพลเนี่ยเขาไปขโมยจักรยานยนต์นะของชาวบ้านที่จอดอยู่บริเวณหลังเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์ก่อนติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้บริเวณที่ถนนสายบุรีรัมย์พุทธไทยสงฆ์ในพื้นที่บุรีรัมย์เบื้องต้นเนี่ยตัวผู้ต้องหาเขาให้การบอกว่าอยากไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักเป็นเนื้องอกบริเวณช่องคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์แต่ไม่มีรถไปกระทั่งเดินมาถึงบริเวณเนี่ยหลังเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์เห็นมีจักรยานยนต์จอดก็เลยไปขับมันมีการเสียบกุญแจคาไว้แล้วก็มีหญิงเนี่ยเจ้าของรถยืนอยู่ข้างๆเขาก็เลยเข้าไปนี่แหละฮะขโมยเลยตอนเกิดเหตุรู้สึกอยากได้รถเพื่อจะขับขี่เดินทางไปเยี่ยมแม่ก็เลยเนี่ยครับสตาร์ทรถเลยแล้วก็มุ่งหน้าหนีไปทางบุรีรัมย์แต่เผอิญเจ้าของรถเขาอยู่ไงเขาก็เลยตามคนมาให้ช่วยแล้วก็เอาตัวไว้ได้เขาบอกว่าทำเพราะความจำเป็นเป็นห่วงแม่จริงๆเนื่องจากทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแม่ป่วยหนักนะอาการทรุดลงกระทันหันไม่มีเงินติดตัวไม่มีรถเดินทางไปไม่มีรถที่จะไปโรงพยาบาลด้วยโอ้โหน่าสงสารเนาะถ้าเป็นอย่างเขาเล่านะด้งเนาะมันก็สุดจะน่าสงสารจริงๆอ่ะแล้วสมมติถ้าแม่เสียชีวิตทำไงเงินติดตัวที่จะเดินทางไปหายังไม่มีแล้วค่าทำศพทำไงอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ดราม่าข้าวแกง40บาทของท่านรัฐมนตรีสุภจีนะฮะโอ้ทำไมถึงได้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงถกเถียงกันนะฮะก็ฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวไอ้พวกข้าวแกง30บาทมันก็มีก็ไม่ได้ว่าจะให้ปรับขึ้นมา40คุณก็ขาย30เท่าเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ไอ้ประเภทแบบ50 60เนี่ยจะได้ลดลงมาเหลือ40บ้างใช่มั้ยส่วนคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็บอกไงว่าต่างจังหวัดเขากินกันน่ะ30 35อยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องมา40บาทหรอกนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็ถูกนำกลับไปทบทวนแล้วนะไอ้ข้าวแกง40บาทเนี่ยนะครับมีกระแสคัดค้านเยอะวันนี้นักข่าวไปถามร้านแกงถุงนะฮะเขาขายแกงถุงถุงละ20นะก็ถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยถุงละ20เนาะถ้าเป็นข้าวราดแกงราดข้าวเนี่ยกับข้าว1อย่างเขาขาย20บาทถ้าราดข้าว2อย่างเนี่ยเขาขายแค่25บาทแล้วมันยิ่งชักจูงให้คนซื้อนะแกงถุงละ20บาทแกติดป้ายไว้ว่าถ้าใช้ไทยพลัสเหลือถุงละ8บาท มันก็ยิ่งคนก็ยิ่งหยิบเลย ถุงละ8บาทมันดูอย่างเงี้ยใช่มั้ยจากถุงละ20เหลือ8บาทนะครับเจ้าของร้านนะครับบอกว่าถ้ามีโครงการข้าวแกงจานละ40แม้รัฐจะอุดหนุนเงินมาช่วยเป็นค่าวัตถุดิบต่างๆนะครับก็เชื่อว่ารัฐบาลทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทั้งลดพุ่มพวงทั้งการแก้ปัญหาราคามะพร้าวนะแก้ปัญหาเรื่องของแพงเนี่ยยังทำไม่ได้เลย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าขณะเขาเนี่ยขายอาหารวันละ30อย่างเนี่ยนะต้องใช้ทุนวันละตั้ง 4,000 บางวัน 5,000 ค่าเครื่องปรุงแยกกันอีกนะครับแล้วไอ้ข้าวแกง40บาทเนี่ยมันปลายเหตุนะขนาดเขาขายถูกกว่าที่รัฐจะทำเนี่ยยังแทบไม่เหลืออะไรเลยแล้วร้านอื่นจะไปทำได้ยังไงนะนี่ครับเสียงสะท้อนนะว่า
1: แล้วสุดท้ายไปต่อไหม
0: ก็ยกเลิกไปแล้วครับพี่เพราะมีคนติงเรื่องนี้ว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางมากกว่าเรื่องของวัตถุดิบที่มันแพงขึ้น
1: โอ้ไม่อยากชั่วเนาะก็ยอมถอยเนาะ
0: ก็คุณสุจีก็ขอนำกลับไปทบทวนนะครับ
1: โอ้
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ดงกินกุ้งแถวไหนอะ

0: กุ้งอะ
1: กุ้งอะพี่ก็ถ้าอย่างไปทะเลเนี่ยอย่างแม่ไปพัทยาไปอะไรอย่างเงี้ยก็กินใช่ไหม
0: ก็แถวนั้น
1: ม
0: ี
1: แหล่งยังไงพี่มัน
0: แล้วถ้าแถวบนแถวล่างกินแถวไหน
1: แถวบนตัวใหญ่
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: เออนั่นคือโลกของด้งแต่โลกของความเป็นจริงนี่ดูแถวบน
1: ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเหมือนหัวกุ้งนะ
2: มันหด
0: แล้วนี่คืออะไร
1: อันนั้นนิ้วก้อยกุ้งไม่ใช่ตัวนะนิ้วก้อย
0: โลกของความเป็นต้องบอกว่ากินแถวบนเพราะกุ้งจะตัวใหญ่นั่นคือปลาหมึกแต่ว่ากุ้งเนี่ยเอาไปเทียบแบบนั้นไม่ได้จริงคุณผู้ฟังเพราะในภาพเนี่ยกุ้งมีอยู่6ตัวกุ้งที่เขาวางตำแหน่งภาพแบบนี้ผมก็เรียกว่าแถวบนน่ะเป็นกุ้งที่ตัวเล็กที่สุดโตแต่หัวแล้วตรงนี้เหมือนแบบว่าเหมือนนวดกุ้งอ่ะกูรู้ว่าเขาบอกเอ็นดูโลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าพ่อครัวตัวลายโพสต์ภาพกุ้งเผาลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคแล้วก็มีข้อความบอกว่าร้านทะเลทอดในภูเก็ตขายไม่ออกก็อุ่นใหม่อุ่นแล้วอุ่นอีกกุ้งโปลิโอจนกลายเป็นประเด็นล้อที่ถูกแชร์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมากจากภาพที่แชร์เพราะว่ากุ้งมีลักษณะคล้ายกุ้งกล้ามกรามแต่เมื่อแกะเปลือกออกกลับพบว่าเนื้อกุ้งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับหัวกุ้งกุ้งโปลิโอถือว่าเข้าใจเลยทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นอย่างคึกคักบางรายก็แซวว่ากุ้งปักปากกาเออมันหอมไงเออ
1: กุ้งปักปากกาหรือว่าลด
0: น้ำหนัก
1: มา
0: ลดความอ้วนมาขณะที่อีกจำนวนมากก็ระบุว่ากุ้งโกซึ่งเป็นกุ้งที่มีลักษณะหัวใหญ่เนื้อน้อยเนื้อค่อนข้างแข็งไม่เหมาะกับการนำมาย่างเพราะเมื่อโดนความร้อนเนื้อจะยิ่งหดตัวชาวเน็ตหลายคนให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันบอกว่ามันคือกุ้งโกตัวใหญ่แต่เนื้อน้อยราคาแบบสดถูกมากแถวบ้านเนี่ยกิโลไม่ถึงร้อยกุ้งโกต้องทอดไฟแรงแค่แป๊บเดียวย่างไม่ได้เพราะเนื้อมันจะหดคือย่างไม่ได้เนื้อมันจะหดกุ้งโกครับแล้วก็เอ็นดูน้อง
1: แล้วเขาขายยังไงเขาขายตัวเท่าไหร่ได้อย่างเงี้ยเขาขายเป็นชิ้นเป็นโลเป็น
0: นี่เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าไม่มีเจตนาจะโจมตีร้านนะแต่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะเชฟโดยยอมรับว่าเข้าใจผิดในตอนแรกคิดว่าเป็นกุ้งกล้ามกรามเนื่องจากเห็นราคาขายจานละ50บาทได้ทั้งหมด6ตัวจึงตัดสินใจซื้อจากตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าตออำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเมื่อแกะกุ้งออกกลับพบว่าเนื้อมีน้อยมากอีกทั้งเนื้อสัมผัสแข็งผิดปกติจึงคาดการเบื้องต้นว่าอาจเป็นกุ้งที่ผ่านการอุ่นซ้ำหลายครั้งเออแต่สุดท้ายมันคือกุ้งโกอ๋อนี่แหละฮะโอ้ยเป็นโรคว่างนี่อะไรผมไม่ใช่นึกก็จิ้งจกอยู่ข้างใจตกใจ
1: นิ้วก้อย
0: โอ้
1: ตัวจิ้งจกเองเหรอ
0: มันน่าจะเป็นกุ้งไดเอทนะคุณผู้ฟังหัวมันเลยโตผิดปกติโอ้ตายเหรอ
1: นี่แต่ผมไปกินนะร้านนี้นะ
0: อ
1: ยากพี่ให้พี่บอยถ่าย
0: เ
1: ดี๋ยวผมจะไม่บอกชื่อร้าน
0: เข
1: าเพราะว่าแต่จานนี้พี่ว่าเท่าไหร
0: ่กุ้งเนี่ย45
1: ต่ออะไรต่อจานเหรอ
0: ได้ไหม
1: น้อยไปนิดนึง
0: อ่ะ300อ่ะ150 150
1: 3 650
0: ไอ้อ่ะ
1: ไม่รู้
0: เท่ากับตัวเท่าไหร่อ่ะ
1: ตัวละ100ได้ไหมเนี่ย
0: เมื่อกี้ตัวละ4ตัว650โอ้ตัวร้อยปลายๆนะ
1: แพงมาก
0: โด้งไม่ถามราคาเขาก่อนเหรอ
1: ใช่ไงเขาบอก
0: ก็คืนไหมพี่เชื่อว่าโด้งคืน
1: ก็สั่งเขาสั่งกันมาแล้วเราตามไปไง
0: แต่เราก็เลยบอกว่าขอแยกบินกุ้ง
1: เออเนี่ยอันนี้ก็ตัวไม่ใหญ่แต่ก็แพงอันนี้ก็ตัวน้อยเกินไปนะกุ
0: ้
1: ง
0: โอ้กุ้งโกกุ้งโก เราจำไม่ได้นะคุณผู้ฟังอย่าไปสั่งเขาบอกเอากุ้งโกไหมอย่าไปคิดว่ามันนุ่นแปลกเลยอย่าเชียวเจอกุ้งตัวเล็ก
1: ชี้อะนะ
0: สูชีเหรอสูชีพี่ว่ามันยังแบนๆอยู่นะ
1: มันดูตัวน้อยเดียวนะฮะ
0: นี่มันคือมันกุ้งขาดสารอาหารนะถ้าเรามองแบบนั้นถ้าเราไม่รู้จักกุ้งโกอ่ะ
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจเสาวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่

0: ดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียว

0: ริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
2: พาวซ่า

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: ก่อนไปอันดับ5ทักทายพี่เอิร์กนะครับพี่อเกนพี่จุ๊กแจงสวัสดีนะครับพี่จันทราจากพะเยานะครับขอจากลำปางเจ้าขออภัยพี่คนสันโดษนะครับพี่เกษมนะฮะพี่เกษมบอกสวัสดีคนหล่อทั้งสอง
11: สวัสดีครับ
10: ครับผมพี่มายาราบสวัสดีนะครับพี่แววบอกมาแล้วนะครับสวัสดีน้องบอยดังดง
11: สวัสดีครับ
10: คุณเบสมีจากสุราษฎร์บอกลมแรงพี่วินัยบอกแอบฟังอยู่พังงาครับพี่ดงสวนถุงแป้ง พี่วิไลจากตากฝนตกนิดๆนะครับเดี๋ยวจะทักทายกันต่อนะพี่มาลินีคุณยายออสแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะมาที่อันดับ5นะครับโอ้นี่ฮะไปดูคนเป็นกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้ทำทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับนี่ฮะที่นนทบุรีนะครับมีคลิปกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมัดศพคุณยายวัย94ปีติดไว้กับตัวนะ
11: โอ
10: ้แล้วก็ใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปวัดอ่ะ
11: ครับ
10: เนี่ยเขาติดแท็กพวกผมทำด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินรถเข็นไม่มีไม่เป็นไรจับยายนั่งซ้อนท้ายไปวัดกันโอ้โหนะฮะนับถือหัวจิตหัวใจนะคืออ่ะถ้าพูดตรงๆถ้าเราเรียกกู้ภัยอ่ะเรียกรถมูลนิธิมานี่เสียเงินใช่ไหมพี่ถ
11: ้
10: าเราไม่ได้เป็นแบบว่าศพแบบยากหงยากไร้ก็อาจจะต้องเสียเงินนะฮะนี่ฮะกรรมการหมู่บ้านก็เลยนำร่างของคุณยายครับอายุ94ปีที่เสียชีวิตนะใส่ท้ายรถแล้วมัดกับตัวไว้แล้วขี่ไปวัดอย่างนั้นเลยเหรอขี่มอเตอร์ไซค์นะโอ้ถ้าเราเจอตามท้องถนนนี่ก็กลัวเหมือนกันนะเออคุณยายเสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับกรรมการหมู่บ้านท่านนี้ก็สงสารนะเออแล้วก็เหมือนกับแกก็ไม่มีญาติไม่มีอะไรนะต้องเอาร่างของคุณยายเนี่ยไปวัดนะครับทีนี้ถนนเนี่ยมันเล็ก

0: เออถนนมันเล็กรถใหญ่ก็เข้าไม่ได้แกก็เลยตัดสินใจเอาผ้าขาวห่อตัวคุณยายนะครับนะแล้วก็ใส่ตะกร้าท้ายรถนะแล้วก็ขี่ออกมาเออขี่ออกมาเพื่อจะมาขึ้นรถตู้
1: ครับ
0: ที่อยู่ข้างนอกโอ้โหลูกสาวคุณยายที่รออยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับก็บอกแหละว่าต้องขอบคุณกรรมการหมู่บ้านท่านนี้จริงๆนะเออไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม่งั้นก็เอารถเข้าไปรับคุณแม่ออกมาเนี่ยไม่ได้โอ้โหนี่ฮะนับถือหัวจิตหัวใจนะพี่อนันต์นะครับพี่อนันต์ม่วงน้อยคนนี้เป็นกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านไหนมีคนอย่างนี้นะพี่นะส
1: ุ
0: ดยอดเลยเนี่ยนะฮะคอยช่วยเหลือคนลูกบ้านนะครับที่เดือดร้อนครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: นี่วันนี้มีการมาแนะให้ชะลอการบรรจุข้าราชการนะปปช.จะเรียกมหาดไทยส่งข้อมูลกระดาษคำตอบเพิ่
0: ม
1: ก็วันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยฮะคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสถ.ว่าขั้นตอนหลังจากปปช.จะนำเรื่องรายงานต่อคณะไต่สวนเนี่ยเพื่อประกอบข้อเท็จจริงซึ่งจะมีการเร่งรัดประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอีกทางนึงเมื่อถามว่าปปช.จะตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้ง 800,000 แผ่นอย่างไรมันเยอะมากคุณสุชาติบอกว่าขณะนี้ระหว่างการตรวจสอบหากมีปัญหาขึ้นก็จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมที่จะหยิบมาทดสอบแต่ตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบประเด็นนี้ก่อนเนื่องจากมีผลกระทบเพราะบางส่วนได้บรรจุไปแล้วเมื่อถามว่าจะแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมหรือไม่คุณสุชาติก็บอกว่าเรื่องนี้เมื่อมีการตั้งกรรมการไต่สวนขึ้นแล้วก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งซึ่งที่ผ่านมามีการทำงานขององค์คณะไต่สวนผ่านมา2สัปดาห์แล้วเมื่อปปช.ยกระดับเป็นคดีพิเศษในกรณีนี้เป็นเรื่องที่มีความสนใจและกระทบเป็นวงกว้างเออแต่ใดๆคือเนี่ยฮะให้ชะลอท่านปปช.แนะชะลอเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือท่านบอกว่าหากผู้รอบรรจุใช้กระบวนการศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองก็สามารถทำได้เชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระเพื่อมใหญ่เนื่องจากคนสอบมีหลักแสนคนท่านบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทั้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งบรรจุหรือว่านายกแต่ละท้องถิ่นเมื่อเห็นแบบนี้แล้วคุณจะกล้าทำหรือไม่ล่ะผมมองว่าเขาน่าจะตัดสินใจเองได้ซึ่งทางท้องถิ่นสามารถชะลอการบรรจุเองได้เขาว่าอย่างนั้นนะส่วนที่ไม่ได้เพราะต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้ทำผิดแต่รอบรรจุแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นต้องรอเวลาพิสูจน์ความชัดเจนเออท่านว่าอย่างนั้นนะ
0: คร
1: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3นะฮะพาไปดูคดีที่ลูกเลี้ยงนะครับโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนในบ้านนะ
1: ครับ
0: เออพ่อเลี้ยงเนี่ยข่มขืนลูกเลี้ยงถึง2คนนะคนหนึ่งอายุ10ปีอีกคนหนึ่งอายุ13ปีนะครับ
1: แย่จัง
0: เออน้องเรียนอยู่ป.4กับอีกคนเรียนอยู่ม.1ที่นครราชสีมานะครับก็แม่เนี่ยไปแจ้งความที่สภ.ศรีคิ้วคุณครูเป็นคนโทรมาบอกแม่นะครับว่าลูกเนี่ยผิดสังเกตนะเออทำไมจากเป็นเด็กร่าเริงทำไมกลายเป็นเด็กแบบดูเงียบๆดูเหมือนมีปัญหาที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะเออสุดท้ายแล้วแม่ก็ไปสอบถามนะครับจึงได้ทราบความจริงนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ3ปีแล้วพี
1: ่
0: น้องโดนอย่างเงี้ยโดนมาตลอดนะครับตอนเกิดเหตุอ่ะนะน้องอายุยังไม่ถึง13เลยอ่ะก็โดนก่อเหตุแล้วนะโดนพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับลงมือแล้วก็พ่อเลี้ยงก็ขู่ว่าห้ามไปบอกใครเออไม่งั้นเนี่ยจะเอาให้ตายนะครับก็หลังจากที่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็จับตัวพ่อเลี้ยงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็กล่าวชื่นชมคุณครูนะครับที่เหมือนกับช่างสังเกตนะฮะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะเอาผิดนะครับกับพ่อเลี้ยงคนนี้อย่างเต็มที่โอ้นี่ฮะภัยเกิดขึ้นกับเด็กนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2เดี๋ยวก็ต้องรอดูเนาะพรุ่งนี้เป็นเรื่องของคดีทั้งเรื่องของคดีไฟไหม้คดีโกงสอบก็ถือว่า

0: ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
1: ครับผม
0: ซึ่งวันนี้เรื่องของคดีที่เพชรบุรีก็มีพุระเบิดซึ่งไม่รู้ช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นนะด้งเนาะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญใหญ่ๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ
1: ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทแล้วกันเนาะนะครับวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ขอให้รวยทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาฉลองกันเออไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกุลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดใส่ใต้วัดพัทรสิทธารามจังหวัดนครสวรรค์วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัสราคอลเลกทีฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายดำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานและวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนหนองนุชพัทยาและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงโครงการพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

0: ซิสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: รวยรวยรวย
4: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รวย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ๊ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นอารมณ์แบบใสๆอารมณ์แบบรักเขาคิดถึงจังนะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครจากพี่หญิงชิติการค่ะคิดถึงจังจากออยอรยาค่ะและพระจันทร์หัวเราะจากพี่กบสจีนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนขอบคุณด้วยกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้ค่ำคืนวันพุธนะคะที่15กรกฎาคมเนี่ยอยู่กับพิมดานะคะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะใครมีเพลงอะไรนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะโทรมาขอเพลงหลังไมค์และโทรมาจองสายหน้าไมค์กันเอาไว้ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะรวมไปถึง SMS ค่ะ4689400นะคะก็ยังขอเพลงมาช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะและทาง Facebook Live ค่ะต้องรีบรายงานตัวแล้วนะเพราะว่าอีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวพิมดาก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะมากันได้เลยนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้จะได้เห็นภาพและเสียงเลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะหรือว่าจะกดไลค์กดหัวใจนะคะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้นะคะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีค่ะพี่เอสุดหล่อน้องใบสไลเดอร์บอกมาค่ะแม่ค่ะพี่คุณแม่คุณแม่รัตนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ TSพี่เจ CSJJ หรอหรือยังไงพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีพี่นิสุภวรรณนะคะพี่นิภาพรเรืองนาราบด้วยนะคะมีน้องมังกรธนชนคุณแม่ทันวิชาคนสวยนะคะพี่นงลักษ์เกื้อสมพรกิจค่ะพี่นิสุภวรรณด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่ไตรรัตน์ลูกคิตตี้วังว่าบอกลูกคิตตี้มาแล้วแม่จ๋านะคะมีพี่รักประพันธ์ผ่ารบด้วยนะคะมีพี่กูพงศกรด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่วรรณานะคะแล้วก็มีพี่วัฒาพรนะคะพี่พัดนะคะเมืองกรุงด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์พี่ธนัชพรนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่สุริยุทธ์นะคะแล้วก็เสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะน้องแชมป์สีสุขมาแล้วนะคะแม่จ๋าแม่จ๋ามาแล้วนะพี่แก้วมณีสีอาชาน้องพี่นะคะพี่เรดมี่นะคะบอกสวัสดีจ้าไปได้ครับผมนะคะขึ้นมาเลยกระโดดขึ้นมาพี่ตั้มกระต๊อนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่รัตนาทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะมีใครอีกมีใครอีกนะคะมีพี่นันทพัฒน์ด้วยนะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะน้องแชมป์บอกเรียกผมด้วยเรียกผมด้วยเรียกแล้วลูกชายแม่น้องแชมป์สีสุกได้ยินไหมครับแล้วก็ยังมีนะคะมีน้องมังกรทักทายแล้วนะคะพี่วิไลน้อยพรมจากจังหวัดตากพี่วิจิตนะคะจากจังหวัดพิจิตรครับนะคะมาแล้วรายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดหรือยังพี่ติ๊กพระประแดงสวัสดีด้วยนะคะอุ้ยวันนี้ก็เข้ามากันหลายคนอยู่นะเนี่ยนะคะบางคนนี่ไม่ค่อยเห็นตอนช่วงค่ำๆแบบนี้แต่วันนี้ก็ได้เจอกันเนาะพี่ณัฐพงศ์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเสียเปียกเสียเปียกทักแล้วเรียบร้อยอุ้ยวันนี้เสียเปียกเขานอนดึกนะปกติเขาไม่ค่อยมานะเวลาเนี้ยนะคะพี่สุประยุทธ์แล้วก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะเอาล่ะรถไฟออกกันนะไปแล้วรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะวันนี้ช่วงกลางคืนนะคะพี่ธวัชชัยพรนิคมด้วยนะคะมาแล้วจ้าพี่ธวัชชัยบอกนะคะนี่อุ้ยหลายๆคนขึ้นมาไม่ทันทำไงดีกระโดดขึ้นมาเลยนะคะใครตามมาไม่ทันกระโดดเลยค่ะตอนนี้รถไฟค่อยๆออกอย่างช้าๆพี่สมนึกบอกคอยด้วยคอยด้วยนะคอยแล้วคอยอยู่นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สุรยุทธ์บอกว่าอาจจะหลับก่อนนะจะนอนเร็วเพราะจะตื่นมาดูบอลกราฟผมนะคะได้เลยได้เลยคืนนี้มีอะไรอาร์เจนตินาเหรอเตะใครนะไม่ได้ดูบอลด้วยนะตอนนี้เขาไปถึงรอบไหนกันแล้วนะ8ทีมสุดท้ายปะหรือยังไงนะคะพี่ TSJJJ นะคะสวัสดีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะรับ1สายหน้าไมค์โทรมาจองสายกันได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์โทรกลับไปรับด้วยนะนะคะพี่สุรัตน์ด้วยสวัสดีด้วยนะคะรับโทรศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากคุยสายหน้าไมค์หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: จะไปนะ
1: จะไปนะนะคะเพลงนี้จะไปจากน้องเก๋วันทการนะคะเอาละค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องวิมดาวคนสวยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
4: พี่หงาครับ
1: พี่หงาโทรมาจากที่ไหนนะ
4: ชุมพรครับ
1: พี่หงาจากชุมพรพี่หงาทำอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ย
4: ฟังน้องวิมดาวอยู่ครับ
1: อ๋อฟังอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยใช่ไหม
4: ก็มานั่งฟังเพลงแล้วก็ก่อนนอนครับ
1: น่ารักจังเลยพี่หงานี่ใช่คนเพชรคนหัวหินเพชรบุรีปะ
4: ไม่ใช่ครับ
1: คนละคน
4: คน
1: ชุมพรเลยใช่ไหมคะ
4: อ
1: ๋
4: อชุมพรครับ
1: ใช่ไหมแล้วคนชุมพรนี่เขาพูดเป็นภาษากลางหรือว่าใต้คะ
4: พูดใต้ครับ
1: พูดใต้แล้วใช่ไหมตรงที่พี่หงายอยู่เนี่ยใช่ไหมพี่หงายอยู่อำเภออะไรนะ
4: อยู่อำเภอละแมครับ
1: ละแมใช่ไหมคะ
4: ครับอยู่ละแมครับ
1: อ๋ออยู่ละแมแล้วกลางวันทำอะไรคะทำงาน
4: กลางวันก็นอนครับ
1: กลางวันก็นอนหรอ
4: ครับ
1: โอ้ไม่ได้ทำงานอะไรเลยใช่ไหม
4: ครับกลางคืนก็นอนครับ
1: นอนทั้งวันทั้งคืนเลยเห็นไหมพี่หงาเคยคุยกับพิมดาแล้วปะคะ
4: เคยคุยครับ
1: เอาเหรอเคยคุยแล้วใช่ไหม
4: ผมหายไปนานเพราะว่า75วันนั่นนะครับที่ไม่ได้โทรครับผมเพิ่งโทรครั้งแรกวันนี้ครับติดเลยครับ
1: หายไปไหนมานะคะ
4: ไม่ได้หายไปไหนครับก็ฟังอยู่ครับแต่ไม่มีเพลงครับ
1: โอ้ยไม่คิดเพลงไม่ออกไม่รู้จะฟังเพลงอะไรดีนี่ใช่ไหม
4: เป็นรายการอย่างอื่นครับ
1: อ๋อก็ดูรายการอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอ๋อหมายถึงว่าตอนกลางวันมันจะไม่มีเพลงใช่ไหมคะคลื่นนี
4: ้คลื่นนี้มันกลางคืนมันไม่มีเพลงครับ
1: อืมก็เลยหายไปเลยไม่ได้ฟังเลยใช่ไหม
4: ครับไม่ได้ควังในเฟซด้วยครับเฟซก็ไม่ค่อยได้ควังครับขี้เกียจจัดเบ็ดครับ
1: เออก็รอที่ให้เขาเรียกว่าอะไรรอให้รายการเนี้ยกลับมาแล้วค่อยฟังงี้เหรอ
4: ใช่แล้วครับใช่แล้วครับ
1: อืมเน
4: า
1: ะ
4: พอเจอก็ขอเลยครับขอแล้วก็ติดหน้าใหม่นะครับ
1: โอ้โชคดีจังเลยเน
4: า
1: ะ
4: ครับคุยหลายครั้งแล้วครับน้องน้องพิมดาครับ
1: เนาะพี่เนี่ยพอดีมีคนชุมพรนี่ก็โทรมาหลายคนพิมดาก็สับสน
4: พ
1: ี่
4: พี่แดงแล้วก็น้องราหมูแล้วก็น้องนัทนี่น้องนัทนะครับ
1: ใช่ไหม
4: คนละครับ
1: ใช่ไหมที่โทรมาหลายคนเลยเนาะมีพี่เขียวอีกอะไรอีกนี่จำ
4: พี่เขียวพี่เขียวในโถมครับ
1: เออใช่ไหมหลายคนเลยชุมพรนะคะ
4: ครับ
1: เน
4: า
1: ะ
4: ก็ขออยู่ที่อสมทชุมพรนะครับ
1: อ๋อใช่ไหมคะ
4: ครับทีมเดียวกันนะผมว่าทีมเดียวกันนะขออสชมอทชุมพรอยู่ครับ
1: อ๋อก็ขอเพลงไปทางนู้นด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับครับฟังจาก 104.75 กรุงเทพครับ
1: เนาะนะคะวันนี้พี่
4: ชุมพรครับชุมพรครับ
1: จ้าจากชุมพรใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: แล้ววันนี้พี่หงายอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ไม่ต้องเป็นเมียเก็บครับไม่ต้องเป็นแฟนเก็บครับ
1: ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บเนาะ
4: ครับ
1: จากพี่นัทใช่ไหมคะมอบให้ใครเป็นพิเศษคะ
4: มอบให้ทุกแถทุกเถียงแล้วก็มอบให้ทุกดีเจโอน้องน้ำหวานพี่ดีเจเก่าครับ
1: ค่ะโอ้ได้เลยได้เลย
4: แล้วก็ทุกแถทุกเถียงได้ฟังน้องพิมดาอยู่ครับ
1: ได้เลยค่ะพี่หงาขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
4: เชิญครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชิวหิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ังเป็นแฟนเก็บจากพี่ณัฐกิติสารไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หรอกจากตั๊กแตนชลดา นะคะ2เพลงนี้เพลงไม่ใช่แฟนเนี่ยมีคนขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจัดให้แล้วนะคะคุณผู้ฟัง
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

านหลังบอกว่าเอาแล้วร้องร้องอยู่ดีๆนักร้องก็หายตัวไปจากเวทีซะอย่างนั้นขออนุญาตรับมาลายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่จ๋าช่วงนี้น้ำมันแพงต้องขอเอาตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีค่ารถกลับบ้าน

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: มีแม่อยากฟังนะคะอยากฟังลูกชายแม่น้องเพชรคทาวุฒิจัดให้เลยนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะกุหลาบนอกวาเลนไทน์ค่ะเพลงนี้นะคะน้องเพชรเขามาร้องให้ฟังสดๆเลยนะคะที่งานมหานครตลอนฮิตติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะต้องขอขอบคุณด้วยกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยพรุ่งนี้หลายๆคนก็เตรียมตัวแล้วเนาะที่จะซื้อสลากกินแบ่งนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีสลากออมสินฟังให้ดีๆทางนี้เลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทค่ะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทเขาแจกกันไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ค่ะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2ค่ะวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทค่ะและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลพิเศษร่วม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมนะคะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อเนี่ยยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญนะคะบุคคลธรรมดาค่ะรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่

เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองค่ะทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ก็

ร์ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

BTS เกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ัวจริง
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เสียง

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: คะอยู่ต่อกับพิมพ์ดาวมหานครค่ะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะใครที่ยังไม่เคยโทรติดหน้าไมค์ลองดูค่ะเผื่อวันนี้อาจจะเป็นโชคดีของคุณนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหลังไมค์ขอมาเพลงเพราะๆจากคาราบาวเดือนเพ็ญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืมสายหน้าไมค์ด้วยนะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี
2: ชั่วโมงหน้านะ

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกศิหศักดิ์แจงผลประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาหวังเมียนมาเดินหน้าตามฉันทามติ5ข้ออาเซียนเล่งทบทวนแบนเมียนมาในศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาและรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสืบเนื่องจากนโยบายของไทยที่ต้องการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนำเมียนมากลับเข้ามาสู่อาเซียนโดยใช้ Dual Track Approach หรือแนวทาง2ขาคือการพูดคุยกับเมียนมาว่าสถานการณ์มีความคืบหน้าอย่างไรขณะเดียวกันทางเมียนมาก็ต้องตอบสนองการมีปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนในการตอบข้อกังวลต่างๆโดยเฉพาะตามที่อาเซียนได้มีฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเมียนมาอาทิการยุติความรุนแรงการลดระดับความรุนแรงการมีกระบวนการพูดคุยหารือกับกลุ่มต่อต้านต่างๆไปจนถึงการเพิ่มและขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการนี้ทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงนายศรีหศักดิ์กล่าวต่อว่าในประเด็นที่มีความห่วงใยกรณีนางองซานซูจีนั้นในการประชุมได้บอกกับเมียนมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและทางเมียนมายืนยันว่ามีการดูแลอย่างดีสามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นรวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างไรก็ตามได้ร้องขอและหวังว่าในการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะได้เข้าพบนางองซานซูจีด้วยแนนสมชัยซัดกลับโดนยามครม.ลูกเทพลั่นหยุดผลิตวาทกรรมเสียทียันบ้านหลังเก่าไม่ได้ผิดอะไรนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแนนสมชัยว่าดีแต่พูดโดยใช้พื้นสีฟ้าพร้อมระบุว่าครม.ลูกเทพไม่ได้มีความสามารถเอ่ยข้าวแกงกุ้งมังกร40บาทเอ่ยหยุดผลิตวาทกรรมดีแต่พูดเสียทีไม่คิดหรือว่าเพิ่งทำงาน3เดือนผลงานกำลังผลิตออกมาเรื่อยๆตอนทำ AI พาสปอร์ตก็ขบวนด่าเรื่องโกงสอบท้องถิ่นประกาศชัดเจนฟันไม่เลี้ยงใครผิดจัดการหมดวันนี้สดๆร้อนๆทำค่าไฟถูกลงไปอีกเลิกสัญญาทาสที่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำโดยนางสาวแดนระบุว่าพวกเราผ่านงานผ่านการเป็นส.ส.มาหลายสมัยทำงานลงพื้นที่และรับผิดชอบในฐานะส.ส.เขตมาโดยตลอดรู้และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรซึ่งไม่ต่างจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่พวกพูดมากแต่เป็นพวกพูดแล้วทำหลังๆทำแล้วยังไม่พูดซึ่งก็มีอีกเยอะบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ไม่ได้ผิดอะไรแต่บุคลากรบางคนในยุคปัจจุบันต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วยคำว่าดีแต่พูดหลอกหลอนมานานเท่าไหร่แล้วตี2คืนนี้เชียร์อังกฤษพบอาร์เจนตินาใครชนะเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลก2026กับสเปนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่ที่2คืนนี้เวลา 2:00 นที่แอตแลนตาสเตเดียมทีมสิงโตคำรามอังกฤษอดีตแชมป์โลกปี1966พบทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยังคงมี

0: ปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาโดยจาเรลควันซาติดโทษแบนต่อเนื่องขณะที่ลิสเจมส์ที่บาดเจ็บบ่อยอาจจะยังไม่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนที่เตรียมลงเล่นทีมชาตินัดที่121ขณะที่จูดเบลลิงแฮมกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงหลังยิงได้2นัดติดต่อกันและมีผลงานรวม6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้เทียบเท่าแฮร์รี่เคนด้านอาร์เจนตินาน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักนำโดยเลียวเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมวัย39ปีที่นำเป็นดาวซันโบของทัวร์นาเมนต์ที่8ประตูและยังเป็นหัวใจสำคัญของทีมสถิติการพบกัน14ครั้งอังกฤษชนะ6ครั้งเสมอ5ครั้งอาร์เจนตินาชนะ3ครั้งส่วนการพบกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย5ครั้งอาร์เจนตินาเอาชนะ2ครั้งคือรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี1986ที่มีเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดของดิเอโก้มาราโดน่าและรอบ16ทีมสุดท้ายปี1998ขณะที่อังกฤษเอาชนะได้3ครั้งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วชั่วโมงที่2 อยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันต่อเลย

0: เลยเนาะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะลูกปิงดา
0: สวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ย
1: ป้าป้าพาดจ้า
0: ป้าพาดนี่เองเหมือนเราเคยคุยกันแวบๆเนาะป้าพาด
1: คุยกันแล้ว
0: ใช่ไหมครั้งหนึ่งเนาะป้าพาดเนาะป้าพาดโทรมาจากที่ไหนนะคะ
1: มาจากสงขลาลูก
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่สงขลาฝนตกไหมคะ
1: โอ้ฝนตกนี่ตอนเที่ยงอะตกแล้ว
0: ค่ะแต่ตอนกลางคืนตอนนี้คือไม่ตกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: คว้ามันดังอย่างแรงเลยลูก
0: ตอนนี้เหรอคะแม่
1: เมื่อเที่ยงนี่เนาะคว้าดังเลยโอ้หนักกลัว
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็คือฟ้าใสแล้ว
1: เนี่ยหยุดแล้ว
0: หยุดแล้วเนาะเรียบร้อยนะคะคุณแม่ก็คือนอนหลับสบายแล้วคืนนี
1: ้ทำแ
0: ม่ แม่ทำอะไรอยู่แม่กำลังจะนอนแล้วเหรอ
1: ได้ไม่แม่นั่งเล่นฟังรายการทุกวันเลยทุกคืน
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันได้ฟังไหมคะ
1: กลางวันไปที่ปลูกผักเล่นที่นี่สวน
0: อ๋อคุณแม่ปลูกผักอยู่ในสวนปลูกผักอะไรคะ
1: ปลูกพริกปลูกถั่วผักยาวผักเขือยาว
0: ปลูกกินเองเหรอ
1: ไม่ปลูกขายจำหน่ายด้วยลูก
0: อ๋อขายด้วยเหรอคะ
1: ทำงานอื่นไม่ได้เนาะมันเป็นหัวใจโตมันหน่อยให
0: ้อ้าวเหรอคะคุณแม
1: ่ต้องทำให้ให้ลูกบอกว่าแม่ทำอย่างนั้นแ
0: หละก็เลยให้ปลูกผักอะไรขายไปเล่นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเล็กๆน้อยๆ
1: ได้ที่40 บาท50 บาทก็แล้วแต่นะ
0: แต่ไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหม
1: ทำงานหนักไม่ได้ลูก
0: นะคะแล้วคุณแม่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่หัวใจโตเนี่ยคือตั้งแต
1: ่เป็นยังไง8 ปีแล้ว
0: เหรอคะเพิ่งเป็นเนี่ยหรอเพิ่งตรวจเจอ
1: ไม่เป็น8 ปีแล้วรักษาอยู่ที่มอ4 ปีที่หาดใหญ่4 ปี
0: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงคะ
1: แต่ว่าตอนนี้มันไม่ดีขึ้นเลยลูกเหนื่อยห้าเน
0: า
1: ะก้มมากก็ไม่ได้เดินมากก็ไม่ได
0: ้
1: ขี่จักรยานนะให้ไปนั้นนะ
0: หรอแล้วออกกำลังกายได้ไหมก็ไม่ได้
1: ออกกำลังกายเดินตอนก่อนนั่งออกเดินสัก50 เมตรสัก100 เมตรได้แต่ว่าตอนนี้มันเดินมากไม่ได้ทุกมัน
0: เหนื่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใหญ่มันจิ๊บใหญ่มันเต้นจึ๊กนะ
0: ตายแล้วเป็นห่วงคุณแม่จังเลยคุณแม่ดูแลสุขภาพนะคะตามคำแนะนำคุณหมอเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแต่ว่านัดหมอ5 เดือนครั้ง4 เดือนครั้ง
0: ก็ไปหาตลอดเน
1: า
0: ะ
1: ไปหาตลอดเลยลูกพาไป
0: เนาะแล้วเวลาคุณแม่พูดเยอะๆแบบนี้มันเหนื่อยไหมคะคุณแม
1: ่ไม่มันไม่เหนื่อย
0: มันจะเหนื่อยตอนที่เราออกแรงเน
1: า
0: ะ
1: ออกแรงถ้ายกของหนักก็ไม่ได้ใจมันเต้นแรงลูกยกของหนักบอกลูกๆเลยว่าไม่ต้องกลัวแม่นั้นตายให้
0: โอ้ยคุณแม่ยังต้องอยู่อีกนานมีลูกมีหลานต้องคอยดูเขาเติบโตเนาะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นนานๆนะคุณแม
1: ่เนาะขอบใจมากลูก
0: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันจะมีนาฬิกาค่ะให้ลูกซื้อให้ได้ไหมลูกหลานนะที่เป็นนาฬิกาวัดการเต้นของหัวใจอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: นะคุณแม่ใส่ไว้ตลอด
1: มีนาฬิกาเหรอลูก
0: มีอยู่ใช่ไหมคุณแม่มีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ร้านไหน
0: ที่มันแบบว่าเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอ่ะมันจะเป็นนาฬิกาที่มันวัดได้ถ้าเกิดว่าหัวใจเรามันเต้นแรงมากๆเนี่ยมันจะส่งเตือนไปที่นาฬิกาทำให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยเราควรที่จะหยุดทำอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ซื้อที่ไหนที่จากโรงพยาบาลน่ะลูก
0: ก็ลองถามทางลูกคุณแม่ดูก็ได้มันมีค่ะตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปถาม
1: ได้
0: เนาะคุณแม่ที่มันวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้เนา
1: ะ
0: นะคะคุณแม่มันมีตั้งแต่แบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยลองดูเนาะคุณแม่เนาะจะได้ช่วยได้อีกทางนึงถ้าเกิดว่าหัวใจมันเต้นแรงเราจะได้พาไปหาคุณหมอให้ลูกให้หลานพาไปได้รวดเร็วเนาะคุณแม
1: ่เ
0: นาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฟังเพลงอยากมีที่จอดใจลูก
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้คุณแม่ฟังเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะความเครียดส่งผลไหมถ้าเกิดเราเครียดมากๆเราจะหัวใจเต้นแรงไหมคุณแม
1: ่บางทีถ้าว่าไม่ถ้าไม่อะไรมีข่าวอะไรมาทั้งมันจะใจมันเต้นแรง
0: มันก็มีบ้างก็ส่งผลเนาะนะคะ
1: มันส่งผลลูก
0: งั้นคุณแม่ก
1: ็ตามดวงของชะตากรรม
0: งั้นคุณแม่ก็ฟังเพลงให้สบายใจผ่อนคลายเน
1: า
0: ะ
1: เพลงมันให้แบบนั้น
0: เนาะคุณแม่เนาะผ่อนคลายเนาะ
1: อย่าไปเครียดมันเ
0: นาะอย่าไปเครียดนะคุณแม่เนาะมีความสุขกับชีวิต

0: ในทุกๆวันนะคะ
1: ข
0: อบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคุณแม่นะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพิมดาก่อนนะ
1: ได้ได้ลูก
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: คุณแม่พูดเป็นสำเนียงใต้ได้เลยนะ
1: เด้
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เฮ็ดเต็มขวดหร
0: อซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สุกี้พริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดและมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากเลยคุณแม่ขอบคุณนะคะป้าพาดนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ลูกอบที่หลังไม
0: ้ได้เลยขอบคุณนะคะป้าพาดนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะป้าพาดขอเพลงอยากมีที่จอดใจเดี๋ยวพิมดาจัดเพลงให้อีก4เพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตคุณผู้ฟังมาทายกันดีกว่าว่าวันนี้พิมดาจัดเพลงเกี่ยวกับอะไร

0: ใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยว่าพาเรทชุดนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะไม่มีใครทายถูกหรอกถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะ4เพลงนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถการใช้รถใช้ถนนอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราเริ่มต้นกันที่เพลงแรกทางลูกรังนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรใครที่ขับรถหรือว่าใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะก็ต้องเจอใช่ไหมทางลูกรังนะคะตามมาด้วยอยากมีที่จอดใจจากพี่มนแคนแก่นคูนนะคะขับรถก็ต้องมีที่อะไรที่จอดใช่ไหมตามมาด้วยซ้อนท้ายพี่ไมค์จากไรอันกาดบัณฑิตนะคะเพลงนี้มีแม่ๆหลายคนอยากฟังมาพอดีเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถพอดีเลยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพี่ไหมจ้าและปิดท้ายกันด้วยกระเป๋าสมปองจากพี่จ่อยไมค์ทองคำนะคะเพลงนี้ยังไงเป็นคนขับรถแท็กซี่ใช่ไหมลืมกระเป๋าไว้บนแท็กซี่นี่ไงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะคะการจราจรถนนหนทางเส้นทางที่จอดรถอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยทั้ง4เพลงเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีพับ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: พี่สวัสดิ์เขาตอบถูกนะเนี่ยเขาบอกว่าพาเรทชุดนี้เพราะมากเลยครับเกี่ยวกับรถใช่ไหมครับฟังพลนเลยครับถูกต้องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับถนนนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่สองแล้วเตรียมตัวกันหรือยังรถไฟมาแล้วค่ะซื้อตั๋วรอกันได้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้เรียกหลังไมค์ขึ้นรถก่อนกันละกันเนาะนะคะพี่วอนจากการพี่เขียวชุมพรพี่อนันต์โคราชพี่ชาติเพชรบุรียายต้อยชัยภูมิยายแสงบางนาพี่สมัครจากอุดรพี่มนัสนครศรีพี่พงพันธ์จากระยองพี่อนันต์ลาดพร้าวพี่แมนลำปางพี่สวัยชุมพรวันนี้นี่นะหลังไมค์เรามาเป็นแบบว่าเป็นจังหวะค่ะง่ายหน่อยง่ายหน่อยวันนี้นะคะทีนี้มาดูทาง Facebook Live กันบ้างนะคะพี่สาคอนโสภาสวัสดีด้วยนะคะน้องแวนๆว้าวนะคะทักทายจ้าพี่พิมพ์แวนๆทักทายแวนๆด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลนะคะลูกคิตตี้วังว่ามาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ลูกคิตตี้ก็ตามแม่มาพี่โรดทูบใช่มั้ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สวัสดนะคะพี่ TSJ น้องคิตตี้วังว่าทักทายแล้วพี่อัมพรสังทองนะคะน้องมังกรธนชนค่ะนะคะพี่ทัศนีพรด้วยนะคะพี่อุทัยแค่ใครสักคนบอกว่ามาครับกินข้าวด้วยกันครับผมนะคะขึ้นไปกินข้าวบนรถไฟได้นะคะพี่อินแทนสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่มิมี่สวัสดีค่ะพี่อุทัยเนาะทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่ละไม้มากต่ายด้วยนะคะแล้วก็มีน้องไบสไลเดอร์น้องหนีดู

0: มาแววจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะทักทายเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์บอกมาด้วยรอด้วยค่ะรอด้วยคือรถไฟด้วยค่ะเพิ่งเลิกงานค่ะน้องพิมดาถ้าเจอกันช่วงค่ำๆแบบนี้พี่สุจะเพิ่งเลิกงานถ้าเจอกันตอนเช้าพี่สุจะเพิ่งตื่นใช่ไหมพี่นิ่มสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ TSJ ทักทายกันแล้วพี่นิสามาได้เลยนะคะรถไฟยาวมากค่ะรถไฟขบวนนี้มีที่นั่งเยอะมากค่ะนะคะก็ขึ้นมาได้เลยพี่จรูนหน้าแก้วด้วยนะคะพี่สายชนจรัสคุณบอกทันหรือเปล่าขึ้นรถปูนปูนนะคะมาได้เลยขึ้นมาได้เลยค่ะพี่สารีผู้ระหงด้วยนะคะหมดหรือยังพี่สาครโสภาทักทายกันแล้วเนาะพี่พิทักษ์บอกไปน้ำแน่ไปน้ำแน่นะคะพี่จรูนหน้าแก้วบอกว่านอนแล้วแต่ยังไม่หลับเลยฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวช่วงท้ายๆชั่วโมงเล่านิทานให้ฟังด้วยนะคะหนีดูไปซื้อตั๋วก่อนนะคะตอนนี้เริ่มตรวจตั๋วกันแล้วหนีดูไม่มีตั๋วต้องลองรถนะคะใครไม่มีตั๋วนะคะพี่นิ่มทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะน่าจะประมาณนี้เนาะมีใครอีกไหมดูซิพี่สุรยุทธ์ก็มานะคะพี่สุรยุทธ์ด้วยเนาะแล้วก็พี่พิทักษ์ด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่บ่าวีมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ี้แหละค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่บ่าววีนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะคะจากพี่บ่าววีนี่แหละสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองค่ะพี่แม็กโฟกซองเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่อภิชัยชูเกื้อนะคะใครที่ชอบเพลงนี้จังหวะเหมือนเคาะขวดป๊อกปักอย่างเงี้ยนะคะขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวไปกันต่อเลยค่ะ

0: พบหมอหน้าห้านจากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมาสไตล์หมอลำอีสานนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่17ค่ะส่วนก่อนหน้านั้นนะคะจะเป็นเพลงแบบว่าเป็นเพลงแบบสนุกๆนะคะแบบสำเนียงใต้นิดนึงลงใต้นะคะโนราพลัดถิ่นจากพี่ณัฐราเชนนะคะฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่20นั่นเองนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: สวัสดีน้องกระต่ายพันนิพาด้วยนะคะอุ๊ยตัวจริงมั้ยเนี่ยตัวจริงป่าวโอ้โหน้องกระต่ายมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวพิมดามีเรื่องราวที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับคอบอล นะหรือว่าคนที่กำลังเชียร์บอลโลกอยู่ในตอนนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะจะมาขอเชิญชวน

คะผู้ชมหรือว่าผู้ฟังนะคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.

จำนวน24รางวัลค่ะแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์นะคะตัว cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะวันนี้วันที่15แล้วนะคะเหลืออีกประมาณ5วันนะเต็มตัวกันให้พร้อมเลยนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะช่วงท้ายๆแล้วคุณผู้ฟังมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเอาล่ะนิทานมาแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามีและภรรยานะคะแล้วก็ลูกด้วยนะคะภรรยาเนี่ยนะคะมักจะโทรไปเช็คกับสามีบ่อยๆเลยว่าสามีเนี่ยอยู่บ้านหรือเปล่านะคะภรรยาจะโทรไปแล้วก็คอยถามว่าอยู่ไหนนะคะถ้าคุณสามีตอบว่าอยู่บ้านนะคะคุณภรรยาก็จะบอกว่าไหนลองเปิดเครื่องปั่นผลไม้สิคุณสามีก็เปิดเครื่องปั่นผลไม้ให้ฟังครืดครืดครืดนะภรรยาสบายใจโอเคค่ะที่รักวันต่อมาเอาอีกแล้วนะคะภรรยานะคะก็โทรไปถามอีกอยู่ไหนนะคะสามีบอกอยู่บ้านจ้านะคะภรรยาบอกไหน

0: เปิดเครื่องปั่นผลไม้สิ
1: สามีก็เปิดเครื่องปั่นผลไม้ครืดครืดครืดนะคะภรรยาสบายใจค่ะที่รักขอบคุณมากๆเลยจุ๊บๆนะคะวันต่อมานะคะภรรยาตัดสินใจกลับบ้านโดยที่ไม่โทรมาก่อนเห็นลูกอยู่บ้านคนเดียวนะคะคุณแม่ก็เลยถามลูกไปว่าพ่อไปไหนนะคะลูกก็เลยตอบว่าผมไม่รู้ครับเห็นพ่อถือเครื่องปั่นผลไม้ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับเนี่ยอย่าใช้มุกเดิมบอกแล้วนะถ้าจะเช็คสามีเนี่ยอย่ามาใช้มุกเดิมๆทุกวันนะเขารู้ทันนะเขาเอาเครื่องปั่นผลไม้ออกไปด้วยเห็นปะจะได้โกหกภรรยาได้ว่าอยู่บ้านจ้ะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่โทรมาพูดคุยหน้าไมค์นะคะขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะทางหลังไมค์ด้วยแล้วก็พูดคุยเม้ามอยกันเนาะทาง Facebook Live ด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณกันด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมีขอกันเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่สมัครจากอุดรนะคะสงสัยคืนนี้พี่คงเหงาเนาะทิ้งท้ายด้วยเหงาจากแองเจิลนะคะพรุ่งนี้เจอกับพิมดานะคะตั้งแต่10โมงตรงมานั่งรอกันได้เลยนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลคนสวยคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหลายคนบอกว่าฟังตั้งแต่เช้านะคะยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะก็จะเจอกันนะคะในเวลานี้ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะผู้ฟังนะคะดึกนิดนึงนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่นอนนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะจันถึงศุกร์เลยในช่วงนี้นะคะก็วันนี้วันที่15ครึ่งเดือนเข้าไปแล้วผู้ฟังนะคะกับเดือน7เดือน7นะคะพรุ่งนี้วันอะไรนะวันที่16 มีอะไรหรือเปล่านะพรุ่งนี้เออนะคะตอนแรกนะเมื่อวานวันที่14ใช่ไหมนะเขาก็เปิดเพลง14อีกครั้งเออนะคะคุยกับแป้งนะหลังไมค์บอกว่าแล้ววันที่15ล่ะวันนี้15ก็เลยบอกว่าอ๋อ15ก็ต้อง15หยกๆของผู้ชายผู้ชายมึงสิงนะอืมเสร็จปุ๊บวันที่16เปิดแหละ16หย่อน ไปเรื่อยๆแต่17 18ไม่มีเพลงแล้วไงก็เลยว่าเอองั้นก็พับโปรเจกต์นี้ไปก่อนนะ โอ้คนอะไรจะมาเปิดเพลงตามวันขนาดนั้นนะคะก็ว่ากันไปค่ะคุยเล่นให้ฟังเฉยๆนะคะคุณฟังอ่ะมาพูดถึงงานเพลงของเราดีกว่านะคะกับฮิตมาราธอนนะคะ3งานเพลงวันนี้เลือกมาฝากผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวของการรอคอยเออรอคอยเนี่ยความที่เราต้องคนรอเนี่ยคนที่รอคนที่คอยเนี่ยโหเวลามันเดินช้าผู้ฟังจริงนะเออนะคะก็เริ่มมากับทุ่งนางคอยนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยคอยพี่ที่เมืองกาญดวงตาคงทองและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสุรินทร์ยังคอยออนอรดีนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายนะคะผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหรือจะเป็นทางออนไลน์นะคะก็ทางเว็บไซต์ก็ดีนะคะwww.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันของเรากับ MCOT Connect ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะหรือนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าเข้ามาชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะมาดูมาไลฟ์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเห็นดีเจเห็นหน้าดีเจด้วยก็ฟังเสียงเห็นภาพเห็นเสียงเห็นภาพฟังเสียงแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเอ้ที่เพจของเรานะคะกับ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์นะต้องฝากด้วยหูฟังนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะคะทักทายนะคะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่กฎชมนนะคะน้องสินชัยนะคะพี่ไตรรัตน์นะคุณแม่อรุณนะคะพี่พีรพลนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่อภิสิทธิ์พี่ศักชัยค่ะพี่มาดาพี่

ฤทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่สายชนพี่อัมพรพี่เดือนเพ็ญน้องดอดี้นะน้องดอดี้น้องแชมป์น้องหนูดีนะคะขอบคุณมากๆเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยจ้าพี่ตีใหญ่แล้วก็พี่ชุติพลด้วยเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้พอดีนะคะอ้าวน้องใบด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะอีกสักครู่นึงนะคะเช่นเคยกับสายชิวฮิวใจเนาะวันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์แล้วก็ขอเพลงพิเศษกันสักหน่อยนะคะคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงสุ่มมาสัก1งานเพลงเนาะ1สายเนาะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะรออยู่แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังรออีกแป๊บนึงสายชิวฮิวใจของเรานะคะ022481366นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงของตาลนะคะที่เราพูดกันไปเมื่อวานว่าเพิ่งจะปล่อยไปนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวได้เจาะคิวฮิตกันแน่นอนนะคะรออีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังตอนนี้นะคะก็ฝากเข้าไปฟังที่ YouTube ช่องของลูกตาลชนิชาได้เลยนะคะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้1งานเพลงเมื่อสักครู่นี้คอยแต่อันนี้รอคล้ายๆกันเนาะรอคอยรอด้วยคอยด้วยนะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันค่ะรักจงรอจัดให้ในช่วงนี้นะคะหลังจากจบเพลงนี้เรามารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่พิชัยนะคะ
1: คร
0: ับ โอเคพี่พิชัยตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ จ้าหนูจะรบกวนเบาเสียงวิทยุหรือว่าปิดไปก่อนแป๊บนึงได้ไหมเอ่ย
1: ปิดไปก่อน
0: จ้าเนาะเสียงมันสะท้อนนิดนึง
1: ครับ
0: โอเคเรียบร้อยนะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากๆเลยพี่พิชัยกับหนูเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าไม
1: ค์เคยแล้วครับ
0: เคยแล้วแต่นานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้หายไปนานเลยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
1: สบายดีครับ
0: สบายดีนะคะอยู่แถวไหนของนนทบุรีคะเนี่ยพี่พิชัยคะ
1: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดปากเกร็ดครับ
0: นวดหรือเปล่าน
1: วดครับ
0: อันแน่หมอนวดนี่นี่นี่เลยนะคะแล้วก็คือนวดประจำอยู่ที่ศูนย์หรอคะ
1: ประจำครับ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหนูไปหนูต้องไปวันไหนบ้างคะเปิดวันไหนพี่พิชัยขาวันธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ธรรมดาครับ
0: โอเคโอเคนะใครที่สนใจก็ไปนวดได้ไปอุดหนุนได้โอเคเสียงสะท้อนนิดนึงค่ะเปิดลำโพงอยู่หรือเปล่าคะเปิดสปีกเกอร์หรือเปล่า
1: ไม่เปิดคร
0: ับ หรอเอ๊ะทำไมเสียงสะท้อนนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรพี่พิชัยขาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ขอฟังเพลงครบซ้อน
0: ครบซ้อนของแอลกอฮอล์เนาะ
1: คร
0: ับ อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้กับพี่อาร์ตครับ
0: พี่อาร์ตอยู่ที่ไหนเนาะ
1: พี่อาร์ตอยู่ที่ศูนย์สังเกตครับแต่ว่าพี่อาร์ตนี่เขาเป็นเจ้าของเสียงคืนคาเมียก่อนครับเวลาพี่อาร์ตโตเป็นสาวคร
0: ับ โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ชัยในการทำงานนะจ๊ะ
2: จ๋า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะจัดให้เลยนะคะกับไซส์ชิลฮิวใจครบซ้อนแอลกอฮอล์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไม้พี่ชัยจากนนทบุรีนะคะกับครบสอนนะงานเพลงนี้นะหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับของวงแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะของหน้าไม้เนี่ยขอปุ๊บเปิดปั๊บขอปั๊บเปิดปุ๊บนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายอีกหนึ่งสายด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะบอกหลังไมค์บอกว่าจองสายหน้าไมค์จ้านะคะแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องนะคะพร้อมกับเพลงด้วยบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะได้เตรียมไว้ให้นะคะเอาล่ะนะช่วงนี้เรานะคะยังคงเน้นย้ำนะคะสำหรับงานใหญ่นะคะที่กำลังจะมาถึงแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยนะคะสำหรับ Y Entertain Award 2026นะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะทั้ง Boys Love แล้วก็ Girls Love นะคะพลาดไม่ได้เลยงานนี้นะคะเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะคะเรามาในคอนเซปต์ไทยซิลค์Curtain and the Golden Lotus ค่ะบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะคะซึ่งตอนนี้เราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละสาขารางวัลนะคะมีใครเข้าชิงกันบ้างนะคะรางวัลแรกค่ะ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4 ลูกหมีซอนย่าและ Y 5หลิงออมนะคะอ่ะไปกันต่อค่ะรางวัลที่2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ B 1 เก่งหฤทธิ์B 2 พาเวล นเรศ B 3 พีทวสุธร B 4 ภูกฤติน B 5 ฟอร์ดทิติพงษ์ค่ะรางวัลที่3นะคะกับ Princess of Girls Love ค่ะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 จินนี่ นัตติชา G 2 เจน่า แองเจลิน่า G 3 B มายจิรัชยา G 4 ฝ้ายพีรยา G 5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะคะรางวัลที่4ค่ะกับ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่ง R 1 จินนี่เจน่า R 2 ตีตีป๋อ R 3 ฝ้ายอะตอม R 4 มี่พัฒน์เอย่าR5 อุ้มแบมค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะกับ Most Popular Y Novel ค่ะนิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2

Black Social Lime Tea ค่ะ N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมูมู N 4สามีบ้านนอก My Rustic Wife และ N 5Not the best but still good นะคะนี่คือรางวัล Most Popular YA Novel นะคะใครที่ชอบนิยาย YA เรื่องไหนก็โหวตกันได้เลยนะคะรักใครชอบใครนะคะสาขารางวัลไหนมีดาราที่เราชื่นชอบอยู่นะคะหรือว่าเชียร์ใครอยู่เป็นด้อมไหนนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตกันเยอะนะคะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote ค่ะหรือโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะ EMOS eMOS โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นนะคะเอาล่ะนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่มากๆเลยนะคะของสมทของเรานะคะดังนั้นแล้วฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนซีรีส์วายโอ้ยนะคะเดี๋ยวนี้แบบซีรีส์วายเยอะมากๆทั้งแบบว่า Boys Love Girls Love นะคะแล้วก็โหเรื่องราวน่าติดตามนะคะเป็นแฟนคลับใครนะให้กำลังใจกันได้โหวตกันเข้ามาเยอะๆนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง Facebook ให้กันละกันนะคะพี่กฎชมนเนี่ยโหเป็นแฟนประจำแต่ว่าเหมือนยังไม่เคยเปิดเพลงให้เลยจัดให้เลยกับอยู่ในใจเสมอต่ายอรทัยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะนี้ช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะคะมีหลายคนแนะนำงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามานะคะแต่พอดีว่าเมื่อไม่นานวันนี้แหละนะคะน้องเพชรก็เคยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาขึ้นคอนเสิร์ตบนเวทีนะคะกับกิจกรรมของเราเนี่ยค่ะลูกทุ่งมหานครมหานครแฟมิลี่หลายครั้งแหละนะคะแล้วก็มีบันทึกการแสดงสดนี่ละนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสดๆดีกว่าเพราะว่านี่ก็คืออีกหนึ่งศิลปินคุณภาพนะคะก็เป็นศิลปินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของนักร้องรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าก็มาร่วมงานด้วยนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆรวมถึงแฟนๆนะคะแฟนคลับของน้องเพชรคทาวุฒิเนี่ยนะจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังนะเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้มาให้น้องเพชรแล้วเนี่ยเลยมาถึงดีเจด้วยโอ้โหเขามีแบบว่าพับแบงค์นะคะแล้วก็เป็นแหวนแล้วมาสวมให้หน้าวิธีนะได้มาหลายวงเหมือนกันนี่ทุกวันนี้หนูยังเก็บไว้เลยนะหนูไม่กล้าแกะเลยจริงๆขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒิค่ะ
2: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

แม่ๆด้านหลังบอกว่าเอาแล้วร้องๆอยู่ดีๆนักร้องก็หายตัวไปจากเวทีซะอย่างนั้นขออนุญาตครับมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่จ๋าช่วงนี้น้ำมันแพงต้องขอเอาตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีค่ารถกลับบ้านขอบคุณครับนี่ไงขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับมอสได้เลย

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: พาโดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวPulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
11: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2020

2566โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @ Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,000

0: จัดให้เลยนะคะกับเก็บเงินแต่งงานสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะจากพี่อนันต์ลัดพร้าวนี่เองนะคะแนะนําเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณสําหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะพี่ประเดิมส่งเข้ามารัวๆเลยนะคะดาวเยอะมากอย่าลืมผ่อนด้วยนะพี่นักรบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆพี่เดียวจรัญรโนดด้วยนะบอกทักทายน้องลูกโหนดนะพี่สมบูรณ์พี่สังสุราษฎร์นะคะพี่จักรีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะชั่วโมงหน้านะใครอยากจะคุยสายหน้ามาอย่าลืมนะคะ022481366นะคะยังโล่งๆยังโล่งๆนะคะมาได้เลยนะคะแล้วก็เพลงไหนที่ติดค้างกันไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง022481366หรือจะเป็นทาง SMS ของเรา4689400แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะนะหลายๆคนก็นะแนะนำงานเพลงเข้ามาเพิ่มอีกได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะคะเดี๋ยวจัดให้แต่ให้ละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะให้เข้ากับบรรยากาศสาย

นพรำๆนะหลายที่ฝนตกนะจ๊ะสายฝนกับคนไกลบ้านงานจากพี่อ้อยกับทอในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้

0: ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะในชั่วโมงที่2ของเรานะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะในช่วงนี้นะคะกับชั่วโมงที่2เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคอะละนะคะกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วเมื่อวานโทรไม่ติดไงวันนี้โทรมาอีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อมค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องลูกหนอด
4: โอ้ยน้องลูกหนอดโทรไปหาเมื่อกี้โอ้เกือบจะไม่ได้คุยแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เข้าห้องน้ำน้องแป้งโทรพี่ก็ไม่รู้ว่าพี
4: ่น้องแป้งก็ไม่รู้ไงว่าพี่อ้อมเข้าห้องน้ำน่ะใครจะไปรู
5: ้นั่นแหละ
4: โอเคโอเค
5: ต้น
4: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ได้คุยละจ้าโอ้ยนะสุราเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่อยตกเลยมีแต่ฟ้า
4: ทำไมนะ
5: มีแต่น้องฟ้าน้องฝนไม่มี
4: อ๋อน้องฟ้ามีแต่น้องฟ้าน้องฝนไม่มีนี่มีมุกด้วยนะอยู่นี่นะ
5: น้องฟ้าน้องฟ้าโครงการโครงการ
4: อ๋อฟ้าร้องใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: โอเคโอเคพี่อ้อมนี่ไงพี่อ้อมเป็นคนเดียวที่ถามว่าเมื่อไหร่น้องลูกตาลจะปล่อยเพลงปล่อยแล้วนะคะพี่อ้อม
5: ก็อยากฟังมานานแล้ว
4: ปล่อยแล้วปล่อยเมื่อวานนี้แต่ว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจ่อคิวฮิตแน่นอนส่งให้กับทางทีมแล้วนะคะ
5: วันเสาร์วันเสาร์จะถึงเลยเหรออ
4: ะไรนะจ๊ะ
5: จ่อคิวฮิตวันเสาร์จะถึงเลย
4: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าเราก็ต้องรอตามลำดับเหมือนกันแม้ว่าเราจะเป็นดีเจนะ
5: ไหนไหนไหนน้องตามร้องพี่ฟังจะ
4: ไม่ไม่ไม่เอาต้องพี่อ้อมต้องเดี๋ยวพี่อ้อมไม่ยอมไปฟังใน YouTube ให้หนูเพิ่มวิวให้หนูร้องแล้วอ่ะ
5: พี่เล่น YouTube ไม่ได้พี่เล่นโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยโทรศัพท์ค
4: นเจอหยอกเล่นก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจากคิวฮิตแล้วก็ขอมานะ
5: ขอพี
4: ่นี
5: ่ต้องเพลง16เดือนตอนพี่ดังอ่ะไม่ใช่เพราะพี่เหรอ
4: นี่
5: พี่ขอเป็นคนแรก
4: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
5: ขอบคุณพี่ขอเป็นคนแรกที่ร้องให้ฟังด้วย
4: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: จำได้ไหมจำนั้นนะพี่ร้องให้ฟัง
4: จำได้จำได้จำได้ค่ะขอบคุณมากๆอ่ะ
5: พี่ร้องให้ฟังท่อนหนึ่ง
4: เดี๋ยวรอร้องเพลงใหม่ด้วยไปซ้อมเดี๋ยวต้องซ้อม
5: ถ้าเปิดทุกคืนนะพี่จัดร้อง
4: ได้ได
5: ้เอาขึ้น

0: ใจจำมาขึ้นใจเลย
1: ขอบคุณมากค่ะวันนี้อยากฟังเพลงนี้หรอคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวของโชเล่ของโชเล่ใช่ไหมคะ
0: ก็มันเข้าสถานการณ์ดิเอ้น้องน้องลูกตาลเพิ่มลูกตาลทุกวันเลย
1: อะไรนะอะไรนะคะ
0: ที่โรงเรียนอะโรงเรียนไม่นะเพิ่มทุกวันวันนี้32
1: ฟังข่าวใช่ไหมคะฟังข่าวใช่ไหมอ๋อใช่
0: ฟังข่าวทุกวัน
1: ค่ะ
0: วิทยุนี่แหละพี่ฟังวิทยุเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นอะไรเลย
1: จ้าจ้า
0: พี่ไม่ได้เห็นภาพพี่ก็ฟังเรื่อง
1: อือฮึค่ะโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงมาเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนพี่อ้อมจะพูดตามหนูหรือว่าจะพูดเอง
0: จำไม่ได้เลย
1: โอเคโอเคได้เลยอ่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เก่งมากค่ะขอบคุณมากๆเลย
0: มีขายแถวคือว่าถ้าจะละแถวนี้มีไหม
1: มีนะคะมีทั่วประเทศเลยค่ะพี่อ้อมอยากจะไปซื้อมาใช้ใช่ไหม
0: ก้อนเท่าไหร่ก้อนเท่าไหร่อ่ะ
1: หนูไม่แน่ใจราคานะแต่ว่าไม่ราคาไม่แพงจับต้องได้อืมใช้ดีหนูเคยใช้แล้วแต่ว่าหนูอ่ะไม่แน่จำไม่ได้ไม่กล้าบอกเดี๋ยวบอกผิดค่ะค่ะแต่ใช้ดีใช้ดี
0: สบู่ไมด้า
1: ใช่ไมด้ามอม้าดอเด็กค่ะไมด้าจ้ะโอเคจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังค่ะจ
0: ้
1: าสวัสดีค่ะจัดให้นะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคบอกเลยว่าพาเรทนี้นะเอาใจวัยรุ่นนิดนึงเออนะคะเพราะว่าเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยโชเล่ชคัดผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายอินดี้หน่อยนะวันนี้อ่ะไป

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงามเพลงนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะโอ้โหนะถูกใจวัยรุ่นเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวโชเล่ชคัตพลนะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยมาลีที่รักนะคะเพลงนี้โตเหนือนะคะแล้วก็ปอนนิพนธ์ต๊อกพลอู้หลายคนเลยนะฟีเจอริ่งกันนะคะแล้วก็มาที่ทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอจากวงฟูแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลังเลจากบุ๊กสุภการนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่สุนีสวัสดีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยพี่อะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้หายไปแล้วอ่ะพี่เล็กยินดีพี่จรัญทองบัวด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะพี่สุรีด้วยนะคะหลายๆคนส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขอบคุณค่ะโอ้ดีใจมากเลยนะหลายๆคนเนี่ยหนูเห็นชื่อมาตลอดทั้ง2ปีกว่าๆ คุณผู้ฟังขออภัยค่ะจริงนะเห็นมาเนี่ยตั้งแต่มาจัดรายการอยู่ที่นี่นะคะ2ปีกว่าๆเนี่ยเห็นชื่อทุกวันทุกครั้งที่จัดเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะคือมันเป็นความผูกพันนะคุณฟังนะคะระหว่างดีเจกับแฟนรายการเนี่ยนะคะหนูวันไหนที่หนูแบบไม่ได้มาจัดรายการหนูก็คิดถึงนะมันก็เหมือนมีอะไรขาดหายไปใช่ไหมเวลาเราก่อนหน้านี้เราไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยจัดแค่จันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็คิดถึงกันเดี๋ยวนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการแล้วเนาะ วันอาทิตย์เหลืออีกหนึ่งวันว่าเราจะได้เจอกัน7วันไหมขอบคุณค่ะพี่คงนภาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุรีแบบว่าขอเพลงกุหลาบน้องวาเลนไทน์เพิ่งเปิดไปนะจ๊ะนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะส่งดอกไม้เข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยทาง SMS นะคะอุ๊ยน่ารักมากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่อ้อมเนี่ยเขาถามเรื่องของสบู่ไมด้าใช่ไหมมีคนส่งข้อความมาบอกว่าราคามีหลายราคาค่ะใช้ดีมากๆค่ะลองซื้อมาใช้แล้วเหมือนกันโอ้ก้อนสีฟ้าอ่อนๆใช่ไหมคะน้องลูกตาลขาใช่ค่ะถูกต้องค่ะหนูก็ใช้อยู่คุณแม่หนูก็ชอบมากอันนี้คือลูกค้าไม่ได้บอกมานะคะบอกเองนะคะนี่คือรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะมี2ขนาดใช่ไหมคะมีทั้ง32บาทกับ48บาทไหมหนูบอกแล้วว่าราคาจับต้องได้นะคะแจ้งราคาพี่อ้อมได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้โอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มีพี่พอพนมรุ้งนะคะแนะนำเพลงเข้ามานะคะมาไลฟ์แฟนชัดชัยชัดชวาลเหรอคะใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำตาฟ้าไม้เมืองอันนี้น่าจะเป็นข้อความจากเมื่อวานด้วยนะคะหนูเปิดไปให้แล้วนะน้ำตาฟ้าของไม้เมืองเมื่อวานนี้เลยแต่ว่าคุณพี่อาจจะไปทำอะไรอาจจะเข้าห้องน้ำหรืออาจจะแบบงีบไปแล้วหรืออะไรอย่างงี้นะคะมีจากคุณพี่ท่านหนึ่งนะบอกว่าพอดีไม่มีชื่อเนาะสวัสดีค่ะน้องลูกตาเนี่ยขอเพลง

4อีกครั้งของพี่เสกโลโซนะอยากมอบให้เพื่อนๆคนนอนดึกทุกคนเลยเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันเนาะนะคะท้ายๆรายการเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากคนโคราชแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหมือนคุณแม่อรุณก็อยากฟังสิทธิ์ของเจ้าด้วยนะมีหลายข้อความเข้ามาขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องโดดี้บอกอยากฟังกอดเสาเถียงนะคะแล้วก็พี่คลินิกศัลยกรรมกางเกงเคลื่อนที่หมายถึงรับแบบว่าแก้ทรงกางเกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ชอบชื่ออะคลินิกศัลยกรรมกางเกงเคลื่อนที่เคยฟังแต่เสียงวันนี้ได้เห็นหน้าดีเจจัดรายการสดแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแม่เกลด้วยนะคะแม่เกลน่ารักมากคุณแม่เกลคอยปกป้องลูกสาวตลอดเวลาช่วงนี้จัดงานเพลงหนึ่งให้ละกันมีหลายๆคนถามเข้ามานะว่าพี่ลูกตาน่ะเปิดเพลงใหม่ๆบ้างก็ได้ อุตสาห์สางนะคะเจนจิราจัดให้จ้า

ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากตั๊กแตนชนลดาว้าวชื่อเพลงว่าฉันท้องคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็ไปฟังว่าเรื่องราวในเพลงเป็นยังไงนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วสุห้าวหาญและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะใน

ช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะอะล่ะนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสิทธิ์ของเจ้านะคะไหมไทยหัวใจสินเนอร์จัดให้อยู่ในฮิตที่4นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999แล้วเดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางจาก2ศิลปินนะคะเบิร์ดปทุมราชและแมนพิสิทธิ์ภูมิค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

0: FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องรอ

0: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับงานเพลงจากพี่เสกโลโซ14ครั้งนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชวนิชานะคะ4ทุ่มเจอกันวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa.
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก

0: 2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
7: สำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาฟูเอนเต้คือการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: gave them the biggest roar of the competition.

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกครับประจำคืนวันพุธต่อพฤหัสที่16กรกฎาคมครับก็เป็นค่ำคืนของฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยรู้ผลไปแล้วเมื่อคืนนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเราก็เป็นสเปนที่เอาชนะฝรั่งเศสไป 2-0 ส่วนค่ำคืนนี้ก็อยู่กับผมครับเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิฟรินพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับ
1: สวัสดีแฟนๆ FM 99นะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีเจมด้วยนะครับกลับมาพบเจอกันอีกแล้ว
0: ครับผม
1: 1คืนนะครับ
0: ก็หลังจากคืนนี้ไปเนี่ยฟุตบอลโลกจะเหลืออีกแค่ไม่ถึง3วัน
1: ใช่
0: ก็คืนนี้จะเป็นเกมรอบ รองชนะเลิศคู่ที่2ซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่เกมระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาซ
1: ึ่
0: งมันมีเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยเชื่อว่าเป็นเกมที่ทุกคนต้องรอดูแน่นอน
1: ใช
0: ่แล้วมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศ
1: คาดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างที่เจมบอกไปว่ามันมีเรื่องของประวัติศาสตร์เนื้อทางการเมืองเอง
0: ใช
1: ่และรวมไปถึงฟุตบอลด้วยมันก็ย้อนรอยมาโหเมื่อ1944
0: ปีแล้วมันเริ่มตั้งแต
1: ่
0: เรื่องสงครามเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงหน้าแล้วกัน
1: ครับ
0: เรื่องของอังกฤษกับฝรั่งเศสเดี๋ยวอังกฤษกับอาร์เจนตินาเดี๋ยวผมขอฝาก ช่องทางการติดต่อนิดนึงก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกับเราได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทางบ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงด้วย
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาทักทายกันได้ก็ชั่วโมงแรกเราอาจจะสบายๆแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหลังเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องราวของอาร์เจนตินากับอังกฤษแล้วก็รีวิวกันนิดนึงก่อนที่เกมจะเตะตอน2นาฬิกาก็วันนี้เดี๋ยวผมเช็คทีมภาคเนี่ยจะเป็นพี่จุ่นเพ็งกวินกับพี่เอกหิมสกุลจะเข้ามาบรรยายเกมคู่นี้นะตอนตี2แล้วไม่รู้ว่าเกมเนี่ยยืดเยื้อหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูเกมที่สเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยที่งาน Monomac Watch Party ด้วย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ที่ Mono Studio เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคืนกลางสัปดาห์ คืนที่ทุกคนต้องตื่นไปทำงานเนี่ยแต่ว่าแฟนบอลก็ยังไปเยอะนะก็เต็มฮอลล์ที่สตูดิโอของโมโนเลยแฟนๆก็มีทั้งอาร์เจนตินาและทั้งสเปนและฝรั่งเศสแต่เท่าที่ผมซาวเสียงดูเนี่ยก็เหมือนแฟนสเปนจะเยอะกว่า นิดนึง
1: ครับ
0: เมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศสนุกมากแล้วก็เป็นแฟนสเปนเนี่ยที่ได้ฉลองกับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสที่ต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยฝรั่งเศสดูเหนือกว่าด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าเขาเองก็เรียกว่า2สมัยก่อนเนี่ยก็คือได้ทั้งแชมป์แล้วก็รองแชมป์เนาะ
0: ครับ
1: แล้วมาถึงปีนี้หูไปไม่ถึงฝันตกรอบรอง
0: ใช่แต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาชิงมาเมื่อปี2018ที่ได้แชมป์แล้วก็ปี2022เนี่ยแพ้อาร์เจนตินารอบรองแต่ว่าถ้าทัวร์นาเมนต์เมเจอร์รายการล่าสุดอย่างยูโรปี2024เนี่ยเป็นสเปนที่ได้แชมป์มา
1: ใช
0: ่แล้วก็ผ่านฝรั่งเศสมาได้เนี่ยแหละในรอบถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรอบรอบรองนะที่เอาชนะฝรั่งเศสมาได้ใช่ชนะในรอบรอง2-1แล้วสเปนเนี่ยเข้ารอบชิงกับอังกฤษ2-1ก็เมื่อคืนเนี่ยจริงๆฝรั่งเศสเริ่มต้นได้วูบวาบนะ จังหวะเล่นสวนกลับเนี่ยคือสเปนเนี่ยมาครองบอลตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เป็นฝรั่งเศสที่ใช้จังหวะสวนกลับจากพวกเนี่ยแหละโอริเซ่เอ็มเดมเบเล่อุตมันเอ็มบัปเป้นั่นแหละแต่ว่าไปไปมาเนี่ยพอสเปนตั้งเกมได้อะเริ่มครองบอลได้ฝรั่งเศสก็หายไปเลย
1: ครับ
0: ทำอะไรสเปนไม่ได้จนมาได้ลูกจุดโทษ
1: ใช่
0: จากความผิดพลาดของลูก้าดีน จังหวะที่บอลมันลอยโดดเนี่ยแล้วลูก้าดีนเนี่ยไปชะล่าใจไม่เล่นบอลแล้วเป็นความยอดเยี่ยมของลามินยามาวิ่งไป
1: โฉบบอล
0: โฉบบอลแล้วจังหวะนั้นเนี่ย

0: ลูกัสดีเนี่ยคงตั้งใจจะเคลียร์แหละจะหันไปเตะลามินยามาเต็มๆเลย
1: แต่ไม่ทันแหละ
0: ไม่ทันแล้ว
1: ลามินยามาก็เร็วเหลือเกิน
0: ใช่
1: ลูกัสดีก็คงไม่ได้เช็คแหละเนาะเกมพูดตามตรงก็คือหันมามันแบบจังหวะแบบไม่ได้เช็ครอบตัวก่อน
0: ใช่
1: แล้วมาในจังหวะที่รวดเร็วด้วยแล้วก็คาดไม่ถึงอ่ะ
0: ใช่
1: ก็แน่นอนแหละเขายอมรับสภาพเนาะ
0: ถูก
1: แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
0: ใช่แล้วก็ผู้ตัดสินเมื่อคืนเนี่ยเป็นอีวาบาตันเนี่ยจากเอลซัลวาดอร์เนี่ยคือถ้าใครได้ตามเกมในรอบแรกที่เขาเป่าเนี่ยโหเขาเป็นคนที่เข้มมากเนี
1: ่
0: ยแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนแจกใบแดงให้กับมิเกลอาเมรอนหรือเปล่าที่เป็นเคสปิดปากคนแรกผมจำไม่ได้แต่ว่าอีวานบาตอนเนี่ยในรอบแรกเนี่ยแบบเขาเป็นกรรมการที่เฮียบมากนะ
1: ครับ
0: ไปทุกตำแหน่งเลยนะเมื่อคืนเนี่ยพอจังหวะที่ลูกาดินไปเตะลามินยามาเนี่ยแกเป่าจุดโทษเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์แหละเพราะว่าต้องบอกว่าลูกาดินเมื่อคืนเนี่ยเสียท่าเลยจังหวะเสียจุดโทษเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นมิเกลยาสบาว ที่ยิงจุดโทษเข้าไปตั้งแต่ช่วง22ทีแรกหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสพยายามจะบุกนะจวนเจียนจะได้แต่ก็ไม่ได้แล้วก็สเปนเนี่ยมาได้ประตูที่2ในช่วงครึ่งหลังจากเปโดบอลโลจังหวะที่
1: ลินชิงกับ
0: เดนชิง
1: โ
0: อแดเนียลโมทำชิงเร็วจังหวะนั้นโดนสกัดด้วยแต่โอโมต้องบอกว่าไหวพริบเร็วมากสกิดบอลให้กับบอลโลหลุดเดียวเขากอบไปโทษแล้วยิงเข้าไปเกมก็เลยกลายเป็นว่าสเปนเนี่ยจบด้วยการชนะฝรั่งเศส 2-0
1: จริงๆมีจังหวะที่ลามินยาเมาได้ลูกที่3ด้วยนะแต่ว่าก็เช็คล้ำหน้าไปก่อน
0: ใช่ก็คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเมื่อคืนเนี่ยเกมทางริมเส้นฝั่งยาเมาเนี่ยลูกาดีนเอาไม่อยู่เลยนะลูกาดีนเนี่ย
1: ใช่
0: เอาไม่อยู่เลยโดยเฉพาะอาเสียจุดโทษไปปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ดูจะแกว่งๆไปเลยและดูจะมีปัญหาในการตามประกบลามินยาเมารวมถึงลูกที่ยาเมาเนี่ยสปีดหนีละ ยิงเข้าไปด้วยจากลูกปั่นโค้งลูกนั้นนะแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ลูกาดีนเนี่ยตามประกบ
1: เป็นไปได้ไหมว่าลูกาดีนเนี่ยคือเสียความมั่นใจตั้งแต
0: ่
1: ช่วงต้นเกมเนาะก็เสียจุดโทษเร็วประมาณ20นาทีได้ก็เสียจุดโทษแล้วอาจจะเกิดความเสียความมั่นใจ
0: ใช
1: ่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าร่องเข้าลอยเท่าไหร
0: ่
1: กับเมื่อวาน
0: ก็ต้องบอกว่าแบ็กซ้ายของฝรั่งเศสยังมีเตียวในนี้ทุกคนแต่ว่าทั้งสองคนก็ดูจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มดีที่สุดอย่างลูกาดีนเมื่อวานก็พอโดนจุดโทษไปก็แกว่งไปเลยแล้วก็มีปัญหากับการเจอกับยาเมาตลอดทั้งเกม
1: ใช่
0: แต่ว่าต้องยอมรับว่ายาเมาเมื่อคืนเล่นดีด้วย
1: ใช่
0: เล่นแบบมั่นใจเลย
1: คือนอกเหนือจากที่โดนจุดโทษแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่อีกไม่กี่นาทีต่อมาเป็นวิลเลียมซาลิบาก็เจ็บนะต้องเปลี่ยนตัวออกเลย
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมคิดว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป๋ไปเหมือนกัน
0: ใช่ก็ซาลิบาเจ็บตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเลย
1: ครับ
0: เราก็ต้องเปลี่ยนเอาเลอครัวมาเล่น
1: ครับผม
0: แต่ว่าเอาจริงๆเมื่อวานเซนเตอร์ฝรั่งเศสก็ไม่ได้เรียกว่าผลงานไม่ได้แย่อะไรมากแต่ว่ามันเป็นจังหวะแรกที่เสียจุดโทษกับจังหวะที่2ที่ต้องชมออโมด้วยที่สกิดบอลจังหวะนั้นแล้วหลุดเลย
1: อ่ะใช่
0: แต่ว่าเลอครัวก็เป็นคนที่ไม่ได้ไปตามประกบเปโดบาโลไงมันมีช่องตรงนั้นแล้วก็เข้าไปยิงเลยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ จุดหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสเมื่อคืนเสีย2ประตูแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยเมื่อคืนกองกลางสเปนเนี่ยเหนือกว่าเยอะ
1: โอ้เยอะมากเนาะ
0: ครองบอลได้หมดเลย
1: เก็บบอลตัดจังหวะบอล
0: ใช่
1: ได้ดีเลยอ่ะ
0: เมื่อคืนเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย ใช้กองกลางแค่2คนนะม
1: ี
0: ชัวเมนี่กับราบิโอแต่ว่าสเปนเนี่ยแพ็กกลางมา3คนเลยมีฟาเบนลุยมีอเล็กไบนาแล้วก็โรดี้รวมถึงโอโมเนี่ยก็ลงมาช่วยด้วยนะในกลางสนามเนี่ยเขาเป็นตัวลุกแต่ว่าลงมาช่วยตรงกลางสนามด้วย รวมถึงนักเตะอย่างคุยย่าที่ก็เป็นอินเวิร์ตอยู่แล้ว
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งโอยาซาบาก็ลงมาช่วยเชื่อมเกมในตรงกลางด้วยมันทำให้เกมของสเปนตรงกลางสนามเมื่อวานไหลลื่นมากแล้วพอฝรั่งเศสได้ครองบอลเนี่ยไม่รู้จ่ายทางไหนตันไปหมดเพราะสเปนยืนแพ็กกันดีเป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานสเปนทำได้ดีกว่าก็คือเกมกลางสนามคือสังเกตเลยว่าเมื่อวานบอลจากกลางไปหน้าของฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนักเตะแนวรุกเมื่อวานเนี่ย4คนเนี่ยทั้งบาโคล่าโอริเซ่เอ็มบัปเป้ดิมเบเล่เนี่ยเล่นกันไม่ติดเลยเล่นต่อไม่ติดเลยนะทำให้เมื่อวานเนี่ยกลายเป็นว่าเกมรุกของฝรั่งเศสก็ดูเงียบๆไปโอกาสยิงประตูแบบจ่าๆแทบไม่มีเลยนะจะมีแค่ลูกยิงฟรีคิกช่วงต้นเกมที่ได้ลุ้นของฝรั่งเศสนอกนั้นก็ไม่มีเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานถูกพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง
1: ต้องบอกว่าเมื่อวานสเปนเนี่ยเหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยครับเจม
0: ใช่ใช่
1: ทั้งในเรื่องของการครองบอลเองหรือการเข้าสกัดเองทุกอย่างมันเป็นเหมือนไปในทางสเปนหมดเลย
0: ใช่ใช
1: ่ฝรั่งเศสแทบ

0: แทบต่อก่อนไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะมีลูกที่สวนมาบ้างแต่ก็สุดท้ายก็โอกาสยิงก็น้อย
1: ใช่
0: โอกาสยิงไม่ตรงกรอบอีกต่างหาก
1: ก
0: ็ต้องบอกว่าแพ้ทุกประตูจริง
1: มันกลายเป็นเกมที่ออกมาในแบบที่เราไม่ได้คาดว่าจะเป็นน
0: ี
1: ้หลายคนมองไปที่ฝรั่งเศสด้วยซ้ำก่อนเกมว่าน่าจะผ่านสเปนได้ด้วย ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เอาจริงสเปนเนี
0: ่
1: ยเริ่มต้นด้วยการเป็นเต็งหนึ่งก็จริง
0: ร
1: แต่พอทัวร์นาเมนต์มันเริ่มมาเรื่อยๆเนี่ยใครก็เห็นว่าฝรั่งเศสมันฟอร์มดีมากโดยเฉพาะแนวรุกอย่างเอ็มบัปเป้ยิงไป8ประตู
0: ครับ
1: เมื่อวานไม่ยิงนะเมื่อวานไม่แทบไม่เมื่อวานไม่ยิงเลย
0: มีโอกาสยิง
1: มีโอกาส
0: แต่ว่าไ
1: ม่
0: ยิงไ
1: ม
0: ่ได้ทั้งฟรีคิกหรือว่าโอกาสยิงก
1: ็
0: เหมือนกับพอเกมมันโดนนำอ่ะจังหวะต่างๆมันก็ดูเร่งรีบไปทั้งหมดอ่ะ
1: ครับ
0: พอยิงก็เหินข้ามคานไม่ตรงกรอบนี่แหละ
1: ใช่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยลาปอสกับคูบาซี่ก็คู่เซนเตอร์ของสเปนก็เล่นได้ดีคูบาซี่เนี่ยเขาบอกก่อนเกมแล้วเขาไม่กลัวหรอกเอ็มบัปเป้อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเมื่อวานก็ทำได้ดีนะไม่ช่วยให้สเปนไม่เสียประตูแล้วสเปนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดในรอบแบ่งในรอบน็อกเอาท์เนี่ยเสียไปแค่ประตูเดียวนะ
0: ครับ
1: คือการเสียให้กับเบลเยียมเมื่อรอบที่แล้ว
0: รอบที่แล้วครับ
1: หลังก่อนหน้านั้นไม่เสียเลยเพราะว่าในเกมที่เจอกับในรอบ32ทีมเนี่ยเจอออสเตรียก็ชนะ 3-0 เจอโปรตุเกสก็ชนะมา 1-0 มีแค่เบลเยียมอ่ะที่เสีย1ประตูแล้วในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็เสียแค่ประตูเดียวกันนะ
0: ครับผม
1: สเปนเนี่ยเสียแค่ลูกเดียวคือเกมที่เจอกับไม่เสียสิรอบแรกไม่เสียประตูเลยนะนัดแรกเนี่ยเสมอเคปเวิร์ด 0-0 นัดที่2ชนะซาอุ 4-0 แล้วก็ชนะอุรุกวัย 1-0 เท่ากับว่าในทัวร์นาเมนต์นี้สเปนเสียแค่ลูกเดียว
0: ครับผมถ้าจะเห็นจากเกมเมื่อวานเนี่ยสเปนนี่คือมาร์คตัวเลยนะประกบตัวแล้วก็วิ่งไล่อย่างดูอย่างกูเลย่าก็ตามทางด้านของฝั่งโอลิเซ่นะ
1: ครับ
0: ช่วยกับโรดี้ปิดได้แบบแนบเนียนเลย
1: ใช่
0: ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยดูสเปซสปะไปหน่อยดูยืนกระจัดกระจายนะในเกมรับนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็เลยมีช่องว่างทำให้สเปนเนี่ยยิ่งต่อบอลแล้วลองสังเกตดูพอไปในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสเปนต่อบอลกันได้แบบเนียนมาก
1: ใช่
0: และมาจนถึงประตูเลยต่อบอลทำชิ่งวันทูกันไหลลื่นมาก
1: แล้วจุดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคือฝรั่งเศสเนี่ยช่วงพักครึ่งเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนลาบิโอ
0: ว่า
1: ลาบิโอมีใบเหลืองแล้วก็มีจังหวะที่เกือบจะโดนเหลืองสองด้วยทำให้ครึ่งหลังเนี่ยต้องส่งมานูโคเต้ลงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าลาบิโอเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี้แล้วเนี่ยเขาเป็นตัวจ่ายบอลให้เอ็มบัปเป้เป็นคนที่คอยลำเลียงบอลนี้ไปข้างหน้าแต่ว่าพอเมื่อวานไม่มีลาบิโอเนี่ยเกมตรงกลางมันก็เชื่อมไม่ติดตอนมานูโคเต้ลงมาก็ไม่ได้เป็นตัวที่จ่ายบอลได้เหมือนลาบิโอ
0: เกมไม่ได้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนลงมาก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่าง
1: ถูก
0: แล้วก็ดูเก็บบอลก็ไม่ได้
1: จ
0: ่ายบอลที่หน้าก็ไม่ได้
1: ใช่หรือแม้กระทั่งสำรองแนวลุกเนี่ยอย่างแลนชาร์กี้เริ่มถึงเดเซดูเอเนี่ยลงมาแทนโอริเซ่กับบาโคลาก็ไม่ได้สร้าง impact อะไรกับเกมเท่าไหร
0: ่
1: ก็เงียบไปทั้งสองคนเลยกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยฝรั่งเศสดูจะผิดเพี้ยนไปหมดทุกตำแหน่งจากฟอร์มที่เคยดีก็กลายเป็นว่าเล่นไม่ออก
0: ใช่
1: ไปดื้อเลยทุกคนของฝรั่งเศสเมื่อวานเนี่ยจะมีแค่โชเมนี่ที่พอเล่นแบบตามมาตรฐานตัวเองนอกนั้นเนี่ยดรอปหมดเลยเราต้องชมว่าหลุยส์ดาลาเฟนเต้กุนซือสเปนเนี่ยวางแผนมาดีกับการกระเดชองเมื่อวานเนี่ยดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่แกนี่หน้าตาเครียดเลยนะแล้วสุดท้ายก็ทำให้ฝรั่งเศสต้องหยุดเส้นทางฟุตบอลโลกไว้แค่รอบรองชนะเลิศแต่เดี๋ยวยังต้องไปชิงที่3ซึ่งเดี๋ยวจะเจอใครเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะรู้อังกฤษหรืออาร์เจนตินา
0: ครับ
1: ก็ทำให้ฝรั่งเศสพลาดโอกาสที่จะทำสถิติเข้าชิง3สมัยติดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีแค่บราซิลกับอิตาลีนะผมจะไม่ผิดที่เข้าชิง3สมัยติดส่วนสเปนเนี่ยเป็นการเข้าชิงฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ16ปี
0: หลังจากที่ได้แชมป์เนาะ
1: ใช่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้แชมป์เมื่อปี2010 แล้วก็จะเป็นการเข้าชิงรายการเมเจอร์2รายการติดเลย
0: ครับ
1: ก็คือ
0: ยูโร
1: เมื่อปี2024ที
0: ่
1: ชนะอังกฤษแล้วก็จะมาชิงบอลโลกนะ
0: ครับ
1: ผมนอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูเรื่องของดาวซันโวหน่อยละกันคือเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโวเพราะว่าตอนนี้ยิงประตูเท่ากับเมสซี่8ลูกก็อย่างน้อยยังมีเกมหนึ่งให้ลุ้น
0: ครับ
1: รวมถึงอุสมันเดเมเล่เนี่ยตอนยิง5ประตูก็ยังมีโอกาสแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตามหลังอยู่3ลูกเลยก็ดูแล้วเนี่ย เรื่องของดาวซันโวมีโอกาสลุ้นแค่2คนแล้วแหละตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป
0: ้
1: ยกเว้นก็คืนนี้แฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยยิงสัก1ประตูแล้วนัดหน้าก็มี

0: โอกาสลุ้นอยู่เพราะว่าเบลลิงแฮมกับเคนตอนนี้ยิงคนละ6
1: ครับ
0: อืมก็ตามหลังเมสซี่เอ็มบัปเป้2ลูกก็ยังเปิดกว้างสำหรับดอสนัวนะ
1: โอจาซาเบลนี่ยิง5ลูก
0: นะ5
1: 5ใช่ไหม
0: ก็หรือจะยิง นัดชิง3ลูกก็มีโอกาส
1: ก็เขายิงไม่ได้ยิงนัดแรกนัดเดียวไหม
0: ใช่
1: ที
0: ่
1: เหลือก็ยิงมาทุกนัดนะ
0: ก็นัดแรกก็ซีตีจับบอลไม่ได้ครึ่งชั่วโมงแรกไงสัมผัสบอลไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูเรื่องของแคนดิเดตนักเตะที่เขาคาดการว่ามีโอกาสลุ้นรางวัลโกลเด้นบอลหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะ
1: ครับ
0: ก็จริงๆแล้วรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ว่าทีมไหนจะได้แชมป์ซะส่วนใหญ่จะมีแค่ปี2014มั้งที่เยอรมันเข้าชิงกับอาร์เจนตินาแล้วเยอรมันชนะแต่ว่าเมสซี่ได้รางวัลยอดเยี่ยมในเกมเยี่ยมจอนทอร์เมนต์แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ด้วยซะส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้เต็ง1เนี่ยเขาให้เป็นเมสซี่นะถ้าเมสซี่เข้าชิงแล้วได้แชมป์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เมสซี่จะคว้ารางวัลลูกโลกทองคำด้วย
1: ครับ
0: อีกคนเนี่ยรองลงมาคือจูดเบลลิงแฮมที่ออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์เงียบๆแต่ว่าอยู่ดีก็ยิงมาเรื่อยๆนะแล้วรอบที่แล้วยิง2ประตูพาอังกฤษเข้าชิงแล้วก็อันดับ3เนี่ยอันนี้เป็นแคนดิเดตที่เขาไล่มานะ
1: ครับ
0: อันดับ3เนี่ยเป็นโรดี้กองกลางสเปนที่เข้าชิงเหมือนกัน
1: อ
0: ันดับ4นี่เป็นแฮร์รี่เคนนะ
1: ครับ
0: กองหน้าทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้ยิงไป6ประตูเท่าจูดเบลลิงแฮมแต่ว่ารอบที่แล้วไม่ได้ยิง
1: หลังจากเกมเมื่อคืนที่สเปนชนะฝรั่งเศสไปได้เนี่ยเข้ารอบชิงอ่ะผมรู้สึกว่าคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาหรืออังกฤษเข้ารอบชิงอ่ะไปเจอสเปนอ่ะบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยอ่ะไม่ง่ายกับทั้งสองทีมไม่ว่าใครจะเข้าชิงนะ
0: ใช่
1: เพราะสเปนเนี่ยโอ้โหมาเล่นช่วยกันเล่นแล้วก็เหมือนกับยังหนุ่มด้วยยังแบบยังมีความคล่องแคล่วไปกับบอลได้ดี
0: ครับ
1: ความสามัคคีอะไรเงี้ยโอ้โหผมรู้สึกว่าสเปนเนี่ยเป็นทีมหนึ่งเลยที่น่ากลัวมาก
0: คือสเปนเนี่ยผ่านจุดที่เคยดรอปลงไปแล้วหลังจากหมดยุคอินเนสตาชาบีอันเดสอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: ก็คือหลังจากได้แชมป์บอลโลก
0: ก็มีช่วงที่เขาดรอปลงไปคือตกรอบแรกฟุตบอลโลกเมื่อปีตกรอบที่รัสเซีย
1: ครับ
0: รอบ2อ่ะรอบ16ทีมมั้งแพ้รัสเซียนี่แหละจุดโทษแล้วก็ดรอปไปช่วงนึงแล้วพอเขาก็เริ่มสร้างทีมใหม่โดยหลุยส์ เดลาเฟนเต้เนี่ยเพราะว่าหลุยส์ เดลาเฟนเต้เนี่ยเคยคุมทีมตั้งแต่ชุดโอลิมปิกแล้วแล้วเขาก็ทำทีมขึ้นมาจนชุดใหญ่แล้วก็รู้ถึงพวกดาวรุ่งเป็นอย่างดีรู้จักดาวรุ่งอย่างดีก็มีนักเตะอย่างกราบี้ขึ้นมานักเตะอย่างเปดี้ขึ้นมานักเตะอย่างลามินยามาลขึ้นมาตอนช่วงยูโร2024ซึ่งนักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นแกนหลักของทีมในชุดนี
1: ้ครับผม
0: ก็ดูแล้วสเปนชุดนี้ยังยืนระยะได้หลายปี
1: ใช่เพราะมีวิลเลียมด้วยเนาะใน
0: นี่ก็วิลเลียมด้วยจะขาดแค่ตำแหน่งเดียวกองหลังก็มีคูบาซี่ขึ้นม
1: า
0: อาจจะมี
1: คูเรย่า
0: คุกเคย่านี่ก็กลางๆแล้ว25แล้ว26ก็ถ้าจะมีที่ยังเป็นปัญหาอยู่ของสเปนตอนนี้ผมมองว่าเป็นตำแหน่งกองหน้าที่ยังหาคนมาใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆกองหน้าเบอร์9อย่างเงี้ยหาคนที่จะมาอยู่กับทีมแล้วยืนระยะอีกยาวๆเนี่ยมันยังไม่มี
1: เหมือนสมัยก่อนเนาะเหมือนคาเลสเหมือนดาวิดบิยาพวกนี้เนาะ
0: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนไม่เคยขาดกองหน้านะ มีมีตอเลสก่อนตอเลสก็เป็นก่อนตอเลสก็เป็นลาอูพวกนั้นตอเลสดาวิดบิยาพวกนี้โมราต้า
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านั้นจะมีคนนึงผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครในช่วงก่อนที่จะถึงพวกโมราต้าเนี่ยก็เป็นชุดที่สเปนมีกองหน้าดีๆมาต่อจนมาถึงยุคหลังๆเนี่ยไม่
1: ม
0: ีต้องใช้โอซิโอยาซาบาลในครั้งนี้แล้วสำรองเนี่ยกองหน้าตัวเป้าที่มีก็เป็นโบกาอิเกเซียซึ่งก็อายุเยอะละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องค้นหาต่อไปสำหรับทีมชาติสเปนจริงๆในลาลิก้าสเปนเนี่ย เขามีรางวัลนึงนะเป็นรางวัลดาวซันโวของนักเตะสเปนคือแยกให้เลยอะว่านักเตะสเปนคนไหนยิงได้เยอะสุดในลาลิก้าก็จะได้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นรางวัลอะไรสักอย่างแหละฟินิชชี่สักอย่างเป็น
1: มีทุกฤดูกาล
0: ใช่ใช่เป็นรางวัลที่มีตลอดเป็นเหมือนรางวัลที่นักเตะสเปนที่ยิงประตูได้เยอะสุดในลาลิก้าคือแยกจากรางวัลดาวซันโวไปเลยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าช่วงหลังๆสเปนก็ไม่มีกองหน้าเท่าไหร
1: ่
0: มีอย่างแฟรนตอเรส ก็ยังเรียกว่าบางทีก็ฟอร์มก็หายไปแล้วก็ไม่ใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆด้วยก็เดี๋ยวเนี่ยแหละปัญหาของสเปนถ้าจะต่อยอดชุดนี้ไปอีกยาวๆเนี่ยก็คงต้องหากองหน้าที
1: ่หน้าเป้า
0: พึ่งพาได้
1: ครับ
0: ไม่มีจริงๆนะก่อนหน้านี้ที่ช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ย ที่เราติดตามกันเนี่ยแทบไม่มีเลยอย่าง จะมีแค่กองหน้าของปอโต้อะซามูอาเกโฮวาที่เป็นดาวรุ่งอายุวัย22ปีรูปร่างใหญ่ด้วยแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่ได้ติดมา

0: บอลโลกนอกนั้นเนี่ยมีกอนซาโลกาเซียของมาดริดที่แจ้งเกิดในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าก็ลืมยืนระยะกับมาดริดชุดใหญ่ไม่ได้ก็ไม่ได้โดนเรียกมาด้วย
1: เป็นไปได้ไหมว่าในอนาคต
0: อ
1: าจจะจับปีกมายืนหน้าเป้าแล้วจังหวะเกมลุกอาจจะให้ออกข้างไปช่วยกันผัดกันหมุนเวียนขึ้นมาหน้าเป้า
0: แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์จริงๆไง
1: ใช่แต่ว่าบอลยุคนี้ต้องมันค่อนข้างเปลี่ยนไปนะบอลที่แบบว่าเป็นกองหน้าแบบสไตรเกอร์แบบดุลล้วน
0: อ
1: ่ะมันก็มีค่อนข้างหายากนะ
0: ก็หายากแต่ว่าทีมที่จะประสบสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีกองหน้าระดับนี้ไงกองหน้าที่จะเป็นตัวท็อปอย่างอังกฤษมีแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: อ่ะอย่างในยุคนึงเยอรมันก็มีอย่างเยซอนโคเซ่บราซิลเนี่ยชุดแชมป์โลกก็มีอย่างโรนัลโดอาร์ไนหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปสเปนเมื่อปี2010เนี่ยกองหน้าชุดนั้นน่ะมีทั้งบีย่าทั้งตอเลนะ
1: ครับ
0: ทั้งยูโร2008ยูโร2008เนี่ยมีทั้งบีย่ามีทั้งตอเลสมีทั้งแดนดาวิดกีซ่าด้วยซึ่งเนี่ยแหละมันก็คือในถึงพอถึงจุดนึงอ่ะเกมมันตันๆเงี้ยบางทีกองหน้าตัวเป้ามันอาจจะเป็นคำตอบไง
1: ครับ
0: จังหวะที่แบบลูกโด่งลูกอะไรเงี้ยกองหน้าตัวเป้าจะน่าจะทำได้ดีกว่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ส่งต่ออะไรอย่างงี้นะ
0: หรือแต่ว่าโอเคแหละมันก็มียุคนึงที่2ปี2012เนี่ยช่วงยูโรที่สเปนก็เคยใช้เป็นฟอลนาย
1: ครับ
0: ก็เคยประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ว่า เนี่ยแหละผมว่าจุดเดียวที่สเปนอาจจะต้องหาคือกองหน้าตัวเป้าจริงๆที่จะมาอยู่กับทีมที่เป็นสายเลือดใหม่
1: uh-huh. อ
0: ย่างแบบรามินยาเมาอย่างเงี้ยอายุ19ยังเล่นได้เป็น10ปี
1: ครับ
0: ก็ต้องหามาอย่างวิเตอร์มูนอสก็เพิ่งแจ้งเกิดมาในบอลโลกครั้งนี้แล้วย้ายไปลิเวอร์พูลผมก็มองว่าเนี่ยจะเป็นแกนหลักของสเปนในระยะยาว
1: มูนอสเล่นปีกมั้ย
0: ใช่
1: แต่จริงๆเขาเล่นได้ตัวในเกมลุกได้ทั้งหมดเลยนะ
0: มูนอสเนี่ยเล่นทางริมเส้นด้านซ้ายของอยู่กับออสตูน่าเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าสเปนจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่สำคัญคือเกมนัดชิงชนะเลิศ
1: ครับ
0: มันจะเป็นการคว้าแชมป์รอบ16ปี
1: อืม
0: ส่วนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยหมดชุดนี้ไปอนาคตยังมีคนมาสำรองอีกเยอะ
1: เยอะมาก
0: เยอะแบบโอ้โหล้นเลยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีนักเตะอีกหลายคนเลยนะที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้แล้วยังมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้อ่ะอย่าง
1: อิกิติเก้ไง
0: อ่ะอิกิติเก้ไม่ได้มาอายุ24เองอิกิติเก้เนี่ย
1: ม
0: ีทั้งเนี่ยมีทั้งโคโลมัวนี่ก็ไม่ได้ติดมาคราวที่แล้วอยู่ในชุดที่ได้รองแชมป์บอลโลกด้วย
1: ครับ
0: หรือแม้ทั้งกองกลางของฝรั่งเศสเนี่ยอนาคตยังมีกามาวิงก้าด้วยนะที่ยังเป็นตัวอนาคตของฝรั่งเศสหลายๆคนเนี่ยยังเล่นได้แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยดูแล้วครั้งหน้าน่าจะใหม่แค่ประมาณครั้งนึงนะ
1: ครั้งสองครั้งผมว่าได้อยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าวิกิลาเดี๋ยวนี้มันก็ยืดอายุนักเตะได้แบบว่าได้ดีอ
0: ่
1: ะที่ยังแบบสามารถลงเล่นได้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ไม่ต้องกลัวถ้าหมดยุคเอ็มบัปเป้อุสมันเดมเบเล่ไปเนี่ยยังมีโอลิเซ่มีบาโคล่าที่ยังอายุยังไม่เยอะแล้วก็เดซเล่ดูเอที่เพิ่ง21เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฝรั่งเศสบอกเลยว่าตัวเลือกในอนาคตทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปเนี่ยเยอะ
1: เยอะ
0: เยอะแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะทีมนี้
1: ครับ
0: คือต่อยอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มเนาะว่าเป็นการรายงานข่าวแล้วกันบอกว่าซีดานเนี่ยกำลังจะเข้ามาเซ็นสัญญาฝรั่งเศสหลังจบบอลโลกแล้ว
1: ครับผม
0: ก็เขาไม่ได้รับข้อเสนอไหนเลยนะในตลอดเกือบปีเนี่ยรอแค่ฝรั่งเศสทีมเดียว
1: ตั้งแต่ออกจากเรอัลมาดริดเนาะ
0: ใช่
1: ซึ่งโค้ชของฝรั่งเศสนี่คือลาออกแล้วใช่ไหม
0: ก็อยู่มาตั้งแต่ปี 2012แล้วก็เดชองก็จะอำลาตำแหน่งหลังจบบอลโลกนี้แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็เต็งหนึ่งที่น่าจะคุยกันเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นซีดาน
1: คงหนีไม่พ้นเน
0: า
1: ะน่าจะเป็นซีดาน
0: จริงๆเขาตกลงกันมาล่วงหน้าแล้วนะเหล
1: ือ
0: แค่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก็ไม่น่าพลาด
1: เดชองก็คุมฝรั่งเศสมา14ปีไหม
0: ก็ตั้งแต่2012ก็14ปี
1: 14ปีโอ้
0: คว้าแชมป์ก็บอลโลก1สมัยเมื่อปี2018
1: เข้าชิง2สมัยเน
0: า
1: ะ
0: เข้าชิงบอลโลก2สมัยแล้วก็ยูโรเมื่อปี2016ที่เป็นเจ้าภาพ
1: ถ้าซีดานมาคุมฝรั่งเศสนี่โอ้โหทีมบอลทีมชาติยุโรปนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะเพราะว่าเจอร์เรนคอปเองก็คุมเยอรมันใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีข่าวว่าอันเดอร์สลอตก็จะไปคุมเนเธอร์แลนด์ปะ
0: ก็มีโอกาส
1: หรือเทนฮากันเนาะ
0: ใช่
1: ก็ยอดโค้ชเหมือนกัน
0: ใช่แต่ว่าต้องอย่าลืมว่ายูโร2028เนี่ยเล่นในบ้านอังกฤษนะเพราะฉะนั้นอังกฤษเป้าหมายเดียวคือต้องแชมป
1: ์ครับ
0: เพราะว่ายูโรเนี่ยยูโรอังกฤษเคยได้แชมป์ไหม
1: โอ้
0: เดี๋ยวผม
1: มัน
0: เหมือนจะยังไม่เคยได้นะอังกฤษอ่ะ
1: เดี๋ยวผมเช็คให
0: ้อังกฤษยังไม่เคยได้แชมป์ยูโรนะใกล้เคียงสุดคือเข้าชิงเมื่อปี2020ที่เวมบี้แล้วแพ้จุดโทษอิตาลีแล้วก็ปี2024เข้าชิงก็แพ้สเปนแต่ถ้าเป็นยูโรเวอร์ชันผู้หญิงอ่ะอังกฤษได้แชมป์ไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวอร์ชันผู้ชายยังไม่เคยได้แชมป์แล้วอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย2028เนี่ยสหรัฐอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่อังกฤษจะลุ้น1แชมป์โลกจะลุ้น1แชมป์ยูโรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยูโรที่น่าดูอย่างที่แตมบอกเพราะว่าเยอรมันก็มีเจอเกนคอป
1: ซึ่งก็ต้องบอกว่ามียอดโค้ชที่คุมทีมอยู่เนาะ
0: ใช่ในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยเหลือเฟือนะกับการสร้างทีมของคอปเนี่ยแล้วฝรั่งเศสจะมีซีดาน
1: ครับ
0: ก็แล้วอีก2ปี
1: ทูเคิลจะได้คุมทีมชาติอังกฤษต่อไหมเจมส์บอนด
0: ์อยู่ที่คืนนี้ แหละอยู่ที่ว่าเขาจะได้แชมป์โลกหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงขนาดนี้ผมก็น่าได้คุมต่อนะ
1: เพราะว่าก็มีหลายคนที่พูดถึงทีมชาติอังกฤษนะว่าแผนการเล่นมันดูไม่มีอะไรอ่ะ
0: เล่นบอลเซฟประมาณนี
1: ้เล่นบอลเซฟเล่นบอลรัดกุ
0: ม
1: แล้วบอล
0: เน้นผลเน้นผล
1: เน้นผลไม่ดูไม่ตื่นเต้นไม่ดูแบบว่าเหมือนเจอร์เก้นคอปหรือไม่เหมือนแบบมูรินโญ่ที
0: ่
1: เกมลุกแบบเฉิดฉายอะไรเงี้ย
0: คือดูแล้วมันไม่เร้าใจ
1: ดูแล้วไม่เร้าใจ
0: เน้นผลเน้นผลหลายๆคนอาจจะพูดว่าทูเคิลอาจจะเน้นผลไปนิดนึงตั้งแต่ช่วงใหม่ๆแล้วแต่ว่าเนี่ยมันทำให้พวกเขาไม่ถึงรอบเนี้ยรอบรองชนะเลยเพราะฉะนั้นบางทีเกมลุกสนุกมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไป
1: ใช่
0: เกมลุกอาจจะทำให้คุณชนะแต่เกมรับจะให้คุณเป็นแชมป์ไง
1: ยูโรที่เข้าชิงและแพ้สเปนอันนั้นก็เป็นทูเคิลไหมที่พาเข้าชิง
0: ใช่ไหมน่าใช่นะ
1: ปีสองปีที่แล้ว
0: ใช่นะก็เป็นยูโรที่เยอรมันเนี่ยผมลองเช็คนิดนึงน่าจะเป็นทูเคิลแล้วตอนนั้นอ่ะ
1: ต่อให้ฟอร์มการเล่นของทีมเนี่ยไม่ได้โดดเด่นหวือหวาอะไรขนาดไหนแต่ว่าก็พาทีมเข้าชิงได้เนาะแล้วก็เก็บผลได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เนาะต่อให้ไม่ได้แชมป์บอลโลกครั้งนี้เขาก็อาจจะนะ
0: ยูโรเขาจะเป็นกาเรตเซาเกต
1: เอาเป็นเซาเกต
0: ใช่ใช่
1: จบเซาเกตแล้วก็เป็นทูคู่เข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ขออภัยด้วยครับ
0: แต่ว่าเซาเกตก็ตอนที่เป็นเซาเกตก็ทำผลงานดีเข้าชิงยูโร2สมัยแล้วก็เข้ารอบรองบอลโลกเมื่อปี2018ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันในอีก2ปีข้างหน้าที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพยูโรอันนี้ผมมาดูข้อความนิดนึง ข้อความวันนี้ค่อนข้างเยอะนะ
1: กลาง
0: SMS บอกว่าคืนนี้มีให้ดูฟรีไหมครับเชียงกฤษมีนะโมโนสปอร์ตเนี่ยโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ยช่อง29มีถ่ายทอดสดด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็รู้สึกจะดูได้เกือบทุกกล่องเลยนะผมเช็คมวลก่อนทางอัตวิชันก็ดูได้นะ
1: รู้สึกว่าจะดูฟรีทุกนัดหลังจากนี้เลยไหม
0: ใช่ๆดูฟรีทุกนัดแล้วหลังจากนี้
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อความทางบ้านแดงบอกว่าคุณสถาปัตย์บอกว่าเอาใจช่วยอังกฤษให้ได้แชมป์โลกดูบอลมาตั้งแต่ปี94แต่ไม่สุดเท่าไหร่พอชุดนี้นักเตะแมนยูสำรองครับก็แมนยูมีชุดนี้มีใครบ้างโคบี้ไมนู
1: ยังไม่ได้ลงเลยนะ
0: ยังไม่ได้ลง มีแรดฟอร์ดไงแต่แรดฟอร์ดก็น่าจะไม่อยู่แมนยูละ
1: แล้วมันมีข่าวหนึ่งผมเห็นอ่านผ่านๆมานะเหม
0: ือ
1: นกับมีชายคนนึงแล้วกันเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะแล้วเขาก็เหมือนกับจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเขาก็เลยแบบว่าทำเพื่อสังคมอะไรสักอย่างแล้วเขาก็อยากแบบว่าอยากมาดูบอลโลก
0: ผมเห็นละ
1: แล้วเป็นคอมมิเมนูที่คือเหมือนกับเขาก็ไม่มีเงินเขานั่งเครื่องบินมาแล้วแต่เขาไม่มีเงินที่จะแบบดูก็โพสต์ลงโซเชียลนี่แหละแล้วเขามีเมนูเนี่ยก็มาคอมเมนต์แล้วก็บอกเดี๋ยวเขาเป็นคนให้บัตรเองน
0: ั
1: ่นแหละ
0: ใช่ใช่แล้วก็ข้อความบอกว่าน้องเบนบอกว่าเตะซ้ายของลูก้าเดี๋ยวซ้ายของลูก้าดินคล้ายการเตะของตะวันฉายไหมครับ
1: คนละประเภทกีฬากันเน
0: า
1: ะ
0: แต่คล้ายๆอยู่แล้วว่า
1: คล้าย
0: ยกก็ได้แต้มอยู่แล้วว่
1: าถ้าเป็นอยู่ใกล้ๆนี่บางทีเจมอาจจะเตะสายคล้ายๆเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ถ้าเมื่อวานเป็นเทควันโดก็น่าจะได้สักแต้มหนึ่งอ่ะล
1: ู
0: กเตะของลูกาดีนะเมื่อวานอ่ะเข้าเป้าเลยนะ
1: ถ้าไม่รู้นะว่ายังหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ยังนี่น่าจะเจ็บอยู่
0: ผมว่าจังหวะเขาเหมือนจะเตะทิ้งแหละแต่ต้องชมยามาวิ่งไปฉบบอลก่อนก
1: ็
0: เรียกว่าเสียเหลี่ยมไป
1: ใช่
0: แล้วก็บอกคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สแตมป์พี่เจม
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็บอกว่าผมเชื่ออาเจนครับแต่มั่นใจวิคองกิจเขาถึงชิงครับเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้า น้องเบนบอกว่าอังกฤษแชมป์โลกครับน้องเบนนี่เปลี่ยนไปเรื่อยนะ
1: ตอนแรกโปรตุเกสนะ
0: โปรตุเกสพอโปรตุเกสตกรอบก็มาฝรั่งเศสพอฝรั่งเศสตกรอบก็มาอังกฤษ
1: หรือว่าน้องเบนเหมือนกับตอนนี้ตามโลก กระแส
0: ไม่อย่างนี้คือนิสัยคนหลายใจเลย
1: อ๋อคนหลายใจ
0: ใช่หลายใจเลยเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะคิดเอาแล้วกันครับผม
1: แล้วจริงๆเขาเป็นคนหลายใจไหม
0: โอ้เป็นแน่

0: น่นอน
1: เป็นแน่นอน
0: เป็นถ้าใครเป็นฟงเป็นแฟนคราวนี้ต้องระวังหน่อยนะขนาดเชียร์บอลยังหลายทีมเลยนะ
1: ก็เดี๋ยวให้น้องเบนแก้ต่างก่อนเด
0: ี๋
1: ยวหาว่าเราปักปั๊มนะ
0: ได้
1: โอเค
0: แล้วก็บอกว่าคุณอภพงศ์บอกว่าหลังจบแมตช์เมื่อคืนครับมีนักเตะตาไก่คนนึงตัดสินใจห่มผ้าเหลืองครับคนนั้นเขาคือแม็กซองลาบวชไม่ใช่แม็กซองลาครัวเขาไม่เหมือนคนละคนกันนะ
1: คนละคน
0: อันนี้ฮาอยู่นี่ฮาอยู
1: ่
0: ถ้าพี่เจ๋งต้องถามว่าฮาไหม
1: ฮาไหมฮาสิ
0: ฮานะได้อยู่ครับแล้วก็คุณดาร์คแซนบอกว่าเมื่อคืนฝรั่งเศสไม่ได้กินข้าวก่อนมาเล่นครับจริงอาจจะจริงนะดูหมดอยู่นะเมื่อคืนอ่ะอาจจะเป็นเพราะความกดดันไหม
1: วิ่งไม่จน
0: โอ้โหแล้วผมเห็นมีข่าวว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเหมือนรวมตัวประท้วงใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นจลาจลเลยอ่ะ โอ้โหก็คงผิดหวังแหละเพราะว่าก่อนเกมฝรั่งเศสดูเหนื่อยกว่าไง
1: ใช่
0: เป็นสเปนที่เมื่อคืนวางแผนมาดีกว่า
1: เขาวิ่งไม่จนนะเมื่อวานเหมือนกับนักเตะฝรั่งเศส
0: ใช่
1: แต่อาจจะไม่ได้กินข้าวมาเนาะอย่างทางที่แชทบอก
0: ใช่แล้วเนี่ยคุณดาร์แซนบอกว่าแพ้ไม่ว่าครับแต่ยิงไม่เข้ากรอบยิงไม่เข้ากรอบประตูเลย
1: ใช่อย่างที่เราเรียนไปเนาะว่าไม่มีโอกาสยิงนะแต่ว่าไม่เข้ากรอบ
0: อย่างที่บอกว่าเมื่อคืนเกมรุกของฝรั่งเศสเนี่ยหายไปเลยนะ
1: ครับ
0: โดนแนวรับสเปนเนี่ยคือปัญหาคือตรงกองกลางแหละพอกองกลางพาบอลขึ้นหน้าไม่ได้โอกาสลุ้นก็น้อย
1: ครับ
0: แล้วกูบาเซ่บอกไม่กลัวไงไม่กลัวเอ็มบัปเป้ก่อนเกมเมื่อคืนเก็บเงียบเลย
1: เก็บเงียบ
0: กูบาเซ่นี่ของจริงอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสเกี่ยวข้องอะไรกับไก่ครับทำไมต้องตราไก่แล้วเป็นไก่พันอะไรไม่รู้เงี้ยทีนี
1: ้เดี๋ยวต้อง
0: ให้พี่เจ๋งมาเล่าให้ฟังแล้วกัน
1: โอเคอ
0: ันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็บอกว่าอยากให้ฝรั่งเศสมาเจออาร์เจนอีกครับผมก็อยากเห็นอย่างนั้นนะตอนแรกอ่ะ
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นนะเพราะว่าเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกมที่สนุกอ่ะฝรั่งเศสก็น่าจะใส่แบบไม่ยั้งอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นแฟนบอลที่ไม่ได้เชียร์สองทีมอ่ะอาจจะไม่โอเคเท่าไหร
1: ่ครับ
0: อยากเห็นคู่อีกคือคู่อุ่นชิงกันมากกว่าเบื่อแล้วไง2ปีติดก็ไม่ไหวนะ แล้วจะเห็นฝรั่งเศสเข้าชิง3ปีติดอันนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยก็เป็นสเปนก็เดี๋ยวรู้ดูว่าคืนนี้อาร์เจนีน่าเหลือกี่จะเข้าชิงอีกทีม
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเผื่อฝรั่งเศสกับอาร์เจนไปเจอกันชิงที่3
1: ก็เป็นไปได้
0: ก็มีโอกาสก็มีโอกาส
1: มีโอกาส
0: แล้วก็บอกว่าคุณดักแซนบอกว่าจะได้แก้มือจากเขาก่อนนะหมายถึงฝรั่งเศสนะแล้วก็บอกว่ากองหน้าสเปนยุคนี้ไม่แจ่มครับใช่ไม่มีใครโอเคเลยนะในสายตาผมตรงนี้อย่างโบไคเกเซียนเนี่ยก็ในสเปนก็ถือว่าเป็นก็เก่งแต่ว่าไม่ได้พอมาเล่นระดับชาติก็ไม่ใช่ตัวที่แบบจะพลิกแพงเกมได้เท่าไหร่อายุก็เยอะแล้วจะเอาไปกลับไปเรียกโมราต้าก็ไม่น่าใช่แล้วมั้งโมราต้าก็อายุเยอะแล้ว อย่างมีดาวรุ่งอย่างกอนซาโลกาเซียก่อนหน้านี้ก็ยืนระยะกับมาดริดไม่ได
1: ้ครับ
0: พอตอนซีบอลสโมสรโลกเนี่ยฟอร์มดีแต่พอไปในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นซีซั่นเนี่ยก็ไม่ได้ลงเท่าไหร
1: ่
0: ก็หายไปเพราะฉะนั้นไม่มีเลยกองหน้าสเปน
1: ครับ
0: แฟรนตอเรสก็ช่วงหลังก็พึ่งพาไม่ค่อยได้นะแต่ว่าถ้าไปดูจากในทีมใหญ่ๆของสเปนเนี่ยกองหน้าที่เป็นท็อปของเขาเนี่ยอย่างเรอัลมาดริดก็เป็นเอ็มบัปเป
1: ้
0: อย่างบาร์เซโลน่าก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี
1: ้
0: ใช่ไหมเป็นก่อนนั้นเป็นเลวานอย่างในแอตมาดริดก็ไม่ใช่สเปนกองหน้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นฮูเลียนอัลวาเรซใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าพอทีมใหญ่ในสเปนไม่มีกองหน้าสเปนเนี่ยนักเตะกองหน้าสเปนมันก็เลยขาด
1: ครับ
0: มีอย่างมาร์คกิลกับเป็นดาวรุ่งเนี่ยก็ยังอีกยังน่าจะยังใช้งานไม่ได้มาร์คกิลของเชลซีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับ แล้วก็คุณดาร์คแซนบอกว่าคืนนี้ขอให้ยิงประตูกันเยอะๆผมว่าอาจจะยิงไม่เยอะนะเกมเนี้ยอาร์เจนต้ากับอังกฤษอ่ะดูน่าจะตื้อหน่อย
1: น่าจะรัดกุมเน
0: า
1: ะ
0: ดูอังกฤษเล่นมาในรอบที่ผ่านมาก็ไม่ได้ยิงแบบไม่ได้โหมบุกอะไรเล่นไปตามเกมนะแต่ถ้าเป็นจังหวะที่พวกเขาเร่งอ่ะเขาก็เร่งอยู่นะถ้าฝ่ายเป็นตกเป็นฝ่ายตามหลังเนี่ยแต่ถ้าเจอตีน่าก็ไม่แน่เพราะเจนีน่ายิงเยอะนะแต่ว่ามันเป็นการยิงเยอะที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนอะไรเงี้ยในเจนีน่าเนี่ยก็มีโอกาส
1: มันขับเนาะมันออกได้สองทางเลยอ่ะว่าจะเยอะจะน้อยยังไงเนี่ย
0: อยู่ที่ว่าประตูแรกมาเร็วหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถ้ามาเร็วก็ไหล ถ้าไม่มีเลยก็อาจจะยืดเกมนี
1: ้ครับ
0: แต่ผมอยากเห็นเกมที่สนุกนะแต่อาร์เจนีน่าก็การันตีอยู่นะ ความสนุกเนี่ยเพราะรอบที่ผ่านมาก็เดือดทุกเกมอยู่อาร์เจนีน่าเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าข้อความทางบ้านแดงประมาณนี้ทางบ้านฟ้าเนี่ยผมดูนิดนึงโอ้โหคุณจอมพลส่งธงชาติมาเต็มเลยนะส่งอาร์เจนีน่ามาส่งอังกฤษมาผมไม่ยากจะดูอยู่ว่าคุณจอมพลส่งอะไรมาเยอะกว่านะน่าจะเป็นอังกฤษนะส่งอังกฤษ

0: มาเยอะกว่า
1: ครับ
0: น่าจะเชียงกิริบอกกราฟประมาณนี้ผมดูข้อความนี้นิดนึงครอบคุมเยอรมันซีดานคุมฝรั่งเศสถ้างั้นอิตาลีก็เอาเป๊ปไปคุมเลยครับ
1: เฮ้ยมันมีข่าวว่าอิตาลีจะเอาใครคุมนะเป๊ปไหม
0: มีข่าวเป๊ปนี่แหละใช่ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งแต่งตั้งมาดีนี้เป็นประธานเทคนิคใช่ไหม
1: ครับ
0: คือโละเลยอ่ะอิตาลีเพราะไม่ได้ไปบอลโลกมาตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ2018
1: อืม
0: 12ปีไหมเท่าไหร่2018
1: เท่าไหร่นะ
0: คือไปครั้งสุดท้ายคือ2014
1: อืมก็12ดิ
0: ลบ2014ใช่ไหม12ปีคือเด็กที่เกิด12ปีเราเคยไม่เห็น ไม่เคยเห็นอิตาลีไปบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นแล้วก็คราวหน้าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเพิ่มทีมก็มีโอกาสต่อให้ไม่เพิ่มทีมก็ต้องไปเล่นให้ได้ในระดับทีมชาติอิตาลีแต่ว่าอิตาลีเนี่ยตอนอุ่นเครื่องเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเรียกนักเตะใหม่หมดเลยนะเรียกมาแบบ เป็นพวกหน้าใหม่หมดเลยอ่ะก็มีอย่างมาโคปาเลสตาแบ็คขวาที่เพิ่งย้ายทีมจากอาตาลันตาที่เล่นเดี่ยวโบโลญ่าปีที่แล้วแล้วก็มีกองหน้าอย่างพีโอเอ็กโปซิโต้แล้วจากอินเตอร์มิลานก็เรียกมาชุดใหม่หมดเลยอิตาลีเป็นการสร้างทีมขึ้นมาใหม
1: ่
0: ก็พลาดบอลโลกไป3สมัยแต่ว่ายูโรเป็นแชมป์เมื่อปี2020
1: พลาดบอลโลกไป3สมัยแต่ว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่เคยได้แชมป์บอลโลก4สมัยไหม
0: ใช่ใช่4ดาว4ดาวอิตาลี4ดาว
1: เพราะฉะนั้นเนาะเขาก็ต้องมีการปรับนิดนึงแหละแต่ถ้าเป๊ปเข้ามาจริงๆนี่น่าสนุกเหมือนกันนะผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่ทีมชาติอิตาลีจะกลับมาลดเล่นบนฟุตบอลโลกนะ
0: ครับเนี่ยผมดูรายชื่ออิตาลี ตอนที่อุ่นเครื่องกับลักเซมเบิร์กแล้วก็กรีซเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยนักเตะเนี่ยติดทีมชาติบางคนยังไม่เคยติดทีมชาติเลยนะเข้ามาติดทีมชาติรอบนี้ก็มีอย่างนักเตะที่ฟอร์มดีๆอย่างพีโอโคมุโซ่กองหลังฟิออเรนติน่าเนี่ยดาวรุ่งของฟิออเนี่ยก็ติดทีมชาติชุดนี้ด้วยประตูเนี่ยยังมีดอนนารูม่าซึ่งน่าจะเก่าสุดทีมแล้วก็มีอย่างทางด้านของคามาดาฟรานเชสโกคามาดากองหน้าดาวรุ่งจากแมนซิตี้เอซิมิลานแล้วก็มีอย่างเปียวเอ็กโปซิโตกองหน้าดาวรุ่งจากอินเตอร
1: ์ครับ
0: ที่น่าจะ ฟอร์มดีที่สุดละในทีมชุดนี้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานอกนั้นเนี่ยเป็นตัวโหผมไม่ค่อยคุ้นเลยบางคนนี่มาจากเซเซน่าก็มานะทีมเซเซน่าบางคนมาจากวันเวเนเซียพวกเนี้ยก็เขาสร้างทีมใหม่ครับนอกนั้นผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าชนชาติเดิมของฝรั่งเศสเป็นชาวกัวครับโดยภาษาลาตินมีคำว่ากัวลุชอะไรสักอย่างนะผมน่าจะอ่านผิดหรือเปล่าที่มีความหมายเป็นไก่โต้ครับ
1: อ๋อนี่คือตอบคำถามที่น้องเบนถามไงว่าฝรั่งเศสเกี่ยวข้องอะไรกับไก่ทำไมต้องเป็นตาไก่และเป็นไก่พันอะไร
0: ใช่ใช
1: ่ ครับผม
0: ก็ฝรั่งเศสก็มีประเด็นเรื่องนักเตะไม่ใช่คนฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่เกือบทั้งทีมใช่ไห
0: ม
1: คือในทีมชุดนี้ก็คือมีนักเตะที่เป็นฝรั่งเศสจริงๆก็สองคนไหมหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าทุกคนก็เกิดที่ฝรั่งเศสนะที่ประธานออกมาพูดแหละ
0: ใช่ก็ เป็นเรื่องของบางคนเนี่ยเขาก็มาจากนักเตะบางคนก็มีเชื้อสายแอฟริกาแต่ว่าคนแอฟริกาส่วนใหญ่ก็ย้ายมาทางฝรั่งเศสไงก็เพื่อแบบมีอนาคตมีชีวิตที่ดีขึ้นบางทีอยู่ในประเทศต้นทางอาจจะลำบากอะไรงี้เขาก็เลยอพยพมาอยู่ฝรั่งเศสซะส่วนใหญ่แล้วก็มาเพื่อมามีอนาคตที่ดีขึ้น แล้วบางคนที่นักเตะที่มาโตที่ฝรั่งเศสบางคนก็ได้สัญชาติ
1: ก็เหมือนผมไหมลูกครึ่งจีนเนี่ย
0: เหมือนเหรอก็ใช่ใช่บางคนก็
1: เหมือนคนในคนไทยนี่แหละ
0: ใช่ไออย่างน้องกันธนวัฒน์เนี่ยเขาก็ไปโตที่ว่าเขาได้สัญชาติฝรั่งเศสแล้วก็ได้เล่นเยาวชนฝรั่งเศสก่อนสุดท้ายเนี่ยกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่ก็เลือกสัญชาติได
0: ้ใช่ใช่มันก็เป็นทางเลือกของคนเนาะบางทีการย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วมันชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องเลือก
1: โอเคเข้าใจได
0: ้ใช่แล้วการที่จะเลือกเล่นในทีมชาติไหนเนี่ยสุดท้ายมันก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นกับทีมใหญ่หลายๆคนก็คงสนใจแหละ
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้เนาะ
1: มีข้อความใน YouTube อีกมาอีกนะคุณนัทพงศ์บอกว่าคืนนี้จะเรียกว่าฟ็อกแลนด์ดาร์บี้ได้ไ
0: ห
1: มครับ
0: หมู่เกาะฟ็อกแลนด์ใช่ไหมเดี๋ยว
1: เราคุยกัน
0: เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าผมก็ไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่แต่พอจะ อธิบายได้หน่อยหมูกรอบฟ

0: ฟ็อกแลนด์ก็เป็นสงครามระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษซึ่งมันก็เป็นประเด็นต่อยอดมาจนถึงช่วงบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกด้วย
1: ครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าอิตาลีอนาคตจะมีนิวเคียรินี่กับนิวโบนูชี่ไหมครับกองหลังอิตาลีจริงๆอิตาลีเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องนักเตะเกมรับมากนะแต่ช่วงหลังกองหลังๆก็หายไปเหมือนกันยังมีช่วงหนึ่งที่จะมีดาวรุ่งอย่างลูกานี่ที่เคยอยู่กับยูเวนตุสแล้วก็เงียบไปตอนนี้หรอตอนนี้ไม่ค่อยมีนะนักเตะอิตาลีกองหลังที่พอจะพึ่งพาได้เนี่ย
1: ไม่ค่อยมีหมายถึงว่าแบบว่าชื่อเสียง Impact ขนาดนั้นนะในสมัยเนี้ย
0: คือถ้าเป็นระดับนักเตะระดับที่พอเป็นอนาคตได้อย่างบาสโตนี่เนี่ยบาสโตนี่จริงๆก็เป็นระดับเบอร์คาแล้วแหละอยู่อินเตอร์แต่ว่าพอมองมันข้ามๆไปเนี่ยข้ามบาสโตนี่ไปนอกนั้นก็ชื่อเสียงก็พอจะเก่งแต่ไม่ได้เป็นระดับเบอร์คาเท่ากับโบนูชี่หรือเท่ากับเคียรินี่นะคือต้องบอกว่าเคียรินี่โบนูชี่นี่คือระดับแบบตำนานอะระดับท็อปของอิตาลีแต่ว่ามาดูยุคเนี้ยจะมีแค่บาสโตนี่พอจะเป็นนักเตะที่พอจะพึ่งพาได้แล้วเป็นเหมือนเป็นเวอร์คาร์ดนอกนั้นเนี่ยอย่างสคาวินี่กับอาตันต้าก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองใช่ไหมอย่าง
1: คาราฟิโอลี่
0: คาราฟิโอลี่ก็พอมีกับเซนอนก็เงียบเงียบไปเหมือนกัน
1: ไม่ค่อยมีได้รับโอกาสเดินไหม
0: เจ็บบ่อยด้วย
1: เจ็บบ่อย
0: อย่างมีอย่างแกปเปียอย่างเงี้ยกับมิลานก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบพึ่งพาได้ขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: อิตาลีเนี่ยช่วงหลังนักเตะไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองกลางหรอกไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองหลังหรอกมันเกือบจะตำแหน่งอิตาลีอ่ะหายไปหมดเลยนักเตะที่เป็นระดับท็อปอ่ะ
1: ครับ
0: อาจจะด้วยเรื่องของลีกด้วยอะไรด้วยที่ลีกอิตาลีก็ถอยหลังไปเยอะนะถ้าเทียบกับยุคช่วง2000ยุคมิลเลนเนียมเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่เซเรียอาเนี่ยเรียกว่าเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกเลยแต่ละทีมเนี่ยมีนักเตะระดับท็อปหมดนะในยุคนั้นอย่างมิลานมีเชนโก้มีกาก้าพวกนั้นระดับท็อปหมดเลยเซดอฟพวกนั้นอินเตอร์ก็มีอย่างอาเดโน่พวกนั้นนะ
1: ก็เป็นยุคนึงเนาะที่เซเรียอาครองฟุตบอลในยุโรปอ่ะ
0: คือเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะ
1: เป็นเบอร์หนึ่ง
0: แต่พอหลังๆมาก็ดรอปไปด้วยเรื่องกันโชโปลีช่วงหนึ่งที่โดน

0: เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจอิตาลีก็หลังๆเราเห็นก็เป็นอิตาลีจะเป็นเหมือนบ้านพักคนชราซะส่วนใหญ
1: ่ก็ใช่ครับ
0: ครับหรือแม้กระทั่งแนวรุกเนี่ยนักเตะแนวรุกของอิตาลีชุดนี้ก็ดูจะไม่มีใครที่ระดับท็อปๆเลยนะเคยมีเคียซ่าที่ขึ้นมาพีคช่วงหนึ่ง
1: ใช่แต่เจ็บเนาะแต่ที่เจ็บนี้ก็คือฟอร์มแบบลูดเลย
0: ใช่กองหน้าก็จะมีอย่างมาโจเรติกีเนี่ยต้องไปเอานักเตะชาวอาร์เจนตินาเนี่ยมาเล่นนะ
1: ครับ
0: คือเขาเป็นคนอาร์เจนตินาเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนมาเล่นอิตาลีนอกนั้นไม่มีเลยอย่างสกามาก้าก็เคยโดดเด่นอยู่ช่วงนึงตอนเล่นกีตาร์ว่าก็ไม่ได้ยืนระยะได้นะมอยเซคีนอะไรเงี้ยก็เป็นนักเตะเกรดบีอ่ะไม่ใช่เกรดเอจะมีเนี่ยแหละความหวังของอิตาลีคนใหม่ก็ปิโอเอ็กโปซิโตเนี่ยแหละ
1: ของอินเตอร์มิลาน
0: ของหน้าวัย21ปีประมาณนั้นครับเดี๋ยวดูอีกนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อวานเห็นพี่ฟุกแฟมิลี่พากบอลในงานโมโนครับใช่ใช่เมื่อคืนพี่ฟุกพากกับพี่แจ็คกี
1: ้
0: พากสดในสตูนะไม่ได้พากในช่องในช่องนี้เป็นกี่คู่หนึ่ง
1: ไม่ถึงว่าพากบรรยายให้คนที่ไปร่วมงานเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่เมื่อคืนเนี่ยผมไปร่วมงานก็เป็นพี่แจ็คกี้กับพี่ฟุกพากที่สตูดิโอของโมโน
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคืนนี้ฟอกแรกนี่อ่านไปแล้วนะแล้วก็น้องเบนบอกว่าอังกฤษแชมป์โลกครับ
1: อ่านไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: นะโอเคเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของสีตินิดนึงแล้วกันก่อนค่ำคืนนี้นะไล่เรียงพวกอันดับดาวซันโวอะไรอย่างนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันจะจบแล้วไงบนโลก
1: ครับผม
0: ก็ดาวซันโวตอนนี้อันดับหนึ่งก็อย่างที่บอกเป็นเมสซี่กับเอ็มบัปเป้8ประตูนะแล้วก็ฮาแลนด์7ประตูฮาแลนด์ก็หมดสิทธิ์ลุ้นไปแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนนักเตะอังกฤษ2คนอย่างจูดบิลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงคนละ6ลูกเท่ากันนะแล้วก็5ประตูเนี่ยมีอุสมันเดเบเล่กับโอยาซาบาลอันนี้คือกลุ่มนักเตะทั้งหมดที่ยังพอมีโอกาสลุ้นดาวซันโวอยู่ส่วนอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจเนี่ยเป็นเรื่องของประตูที่เกิดขึ้นในบอลโลกครั้งนี้มันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะสำหรับบอลโลก1ครั้งแล้วมีประตูเยอะขนาดนี้เพราะว่าบอลโลกครั้งนี้2026เนี่ยมันเตะทั้งหมด104นัด
1: ทีมมันมากขึ้น
0: ตอนนี้ยิงไปแล้ว294ประตูจาก101นัดเหลืออีกกี่เกมเหลือ3เกม
1: เหลือ3เกม
0: 6ประตูมีโอกาสทะลุถึง300ไหม

0: 98จนถึงปี2022คือช่วงที่เราเติบโตมาเนี่ยที่เราคุ้นว่าบอลโลกมี32ทีมเนี่ยทัวร์นาเมนต์บอลโลกในเวอร์ชั่น32ทีมที่ยิงเยอะสุดเนี่ยมันคือปีที่แล้ว2022ที่กาตาร์ยิงไป172ประตู
1: 172ประตู
0: ใช่และทีมที่ยิงมากสุดคือฝรั่งเศส16ประตูค่าเฉลี่ยเนี่ย 2.69 ประตูต่อเกมคือนัดนึงยิงเกือบ3ลูกนอกจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ทะลุ150เกือบทุกครั้งเลยนะบอลโลก32ทีมเนี่ยแต่พอมาครั้งนี้26ทีมอ่ะมันกระโดดมาเป็น294ประตูแล้วตอนเนี้ยจาก101เกมเป็นตัวเลขที่เยอะมากและค่าเฉลี่ยแต่ละเกมเนี่ย 2.91 ก็เป็นค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะ
1: ครับผม
0: จะมีอ่ะไม่ใช่มากสุดสิมันจะมีถ้าย้อนกลับไปในปีลึกๆเนี่ยช่วงที่ทีมยังน้อยๆอยู่เนี่ยมันก็จะมีปี91-94อ่ะที่ค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมเนี่ยมันเด้งไป5.38 เลยแต่ว่ายุคนั้นก็อย่างที่ว่าก็บางคู่ก็ยิงกันเยอะถล่มทลายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นยุคกลางๆเนี่ยก็เป็น2026เนี่ยแหละที่ค่าเฉลี่ยเกือบ3ประตูต่อเกมแต่ว่ามีโอกาสถึงแม้300ประตู3นัด
1: 50-50เลยนะเพราะว่ามัน6ประตูใช่ไห
0: ม
1: มันก็ไม่แน่แหละ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่แตมบอกไปว่าบางทีถ้ามันยิงเร็วอ่ะก็น่าจะใส่กันแบบไม่ยั้งเหมือนกันช่วยโอกาสหรือบางทีสมมติโดนนำแล้วก็บุกเพลินเหมือนฝรั่งเศสเงี้ยจังหวะสวนจังหวะอะไรมันอาจจะไหลได้ไงเพราะฉะนั้นมัน 50-50 แต่ถ้าเล่นแบบรับกุมเลยอาจจะต่อเวลาหรืออาจจะไปถึงโดนจุดโทษเลยก็เป็นได
0: ้ครับผมเขาบอกว่า อนาคตจอร์เจียมีโอกาสติดท็อป10โลกไหมครับจาก FC คิวิชาจอร์เจียหรอจอร์เจียนี่จริงๆมาตรฐานฟุตบอลนี่ประมาณ ในยุโรปเนี่ยประมาณเกรดประมาณ C บวกประมาณนี้นะ
1: C บวกเลยเหรอ
0: C บวกไม่ได้ถึง B ด้วยเพราะว่าจอร์เจียเป็นทีมอันดับโลกประมาณ 80-70 ประมาณนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่ชาติที่เรียกว่าฟุตบอลไม่ได้เก่งเท่าไหร่ในยุโรปนะถ้าเทียบกับยุโรปนะก็มีโอกาสติดท็อป10มั้ยผมว่าจะยากหน่อยอันนี้พูดตลอดความจริงเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ชาติที่แบบ จะยกระดับได้เร็วอ่ะอาจจะมีนักเตะเก่งอย่างคิวิชาแต่ว่าเวลาเจอทีมอื่นก็ยังเละอยู่เจอสเปนเนี่ยเละตลอด
1: ผู้สาประตู
0: มาดาชวิลลี่
1: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะเนาะพอมันเล่นเป็นทีมบางทีคาร์ดมันไม่ถึงมันต่างกันอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างยากแต่ว่าอย่างที่เราเรียนไปเนาะว่าบอลโลกมันเพิ่มจำนวนทีมที่เยอะขึ้นก็ไม่แน
0: ่
1: ก็ไม่แน่ใช้คำว่าไม่แน่แล้วกัน
0: ครับ
1: แต่ก็ค่อนข้างยาก
0: ยากยากพูดถึงเรื่องบอลโลกเนี่ยถ้าครั้งหน้าเพิ่ม64ทีมเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้หลายๆทีมลุ้นเข้ามาเล่นบอลโลกเยอะขึ้นนะชาติหน้าใหม่ๆอ่ะอย่างครั้งเนี้ยพอ ฟุตบอลโลกครั้งนี้เพิ่มเป็น48ทีมเนี่ยเราได้ชาติใหม่ๆอย่างเคปเปิร์ตอย่างกราซาวมาเล่น อย่างอุซเบกิสถานอะไรพวกนี้เนาะมาเล่นจอร์แดนพวกนี้มาเล่นถ้าสมมติเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยแล้วทีมจากเอเชียเพิ่มเป็น12หรือ13ทีมตามที่รายงานเนี่ยแต่คิดว่าไทยจะมีโอกาสไปเล่นบอลโลกไหม
1: ผมเชื่อนะว่าไทยก็มีโอกาสแหละแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องซ้อมร่วมกัน
0: อ่
1: ะให้เป็นทีมหาอะไรที่มันแตกต่างอ่ะไม่ได้เพราะตอนนี้มันจะไปเทียบกับยุคฟิโก้หรือว่าพี่ฟิโก้หรืออะไรยังไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลา
0: ครับก็เอาง่ายๆทีมประชาติปานามาเนี่ยในคอนคาเคฟเนี่ยช่วงย้อนกลับไปสัก 4-6-7 ปีแล้วเนี่ยเขาเคยมาอุ่นเครื่องกับเรานะที่ BG Stadium เนี่ยแหละแล้วก็แพ้เราด้วยตอนนี้เขาไปบอลโลกแล้วนะแต่ว่าคอนคาเคฟก็โชคครั้งนี้ก็โชคดีหน่อยเพราะว่าทีมใหญ่ๆอย่างอเมริกาอย่างเม็กซิโกอย่างแคนาดาไม่ได้มาเพลย์ออฟแล้วก็ทำให้ชาติใหม่ๆได้ไปเล่นบอลโลกอย่างเฮตี้อย่างปานามาพวกนี้นะ
1: ค
0: ือราซาวอะไรพวกนี้ได้ไปเล่นแต่ถ้ามันเพิ่มมาเป็น64ทีมจริงเนี่ยแล้วเอเชียได้12-13ทีมเนี่ยผมมองว่าเราก็มีโอกาสด้วยนักเตะของเราที่หลังๆก็ไปเล่นต่างแดนมากขึ้นอย่างมิเคลสันเนี่ยอยู่ระดับบุนเดสเลยนะได้ลงไม่ได้ลงไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้ชื่อเป็นนักเตะบุนเดสละก็เป็นนักเตะที่มีดีกรีพอสมควรสุพนัทช่วงหลังเพิ่งไปเล่นกับโอเวียอาดิจาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่พัฒนาฝีเท้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกอีก2ปีก็เตะรอบคัดเลือกแล้ว

0: ถ้าเพิ่มจริงเนี่ย64ทีมผมว่าไทยมีโอกาสได้ไปได้ลุ้นได้ลุ้นแต่ว่ามันก็มีอีกหลายทีมที่จะได้ลุ้นเหมือนกันอย่างอินโดนีเซียครั้งที่ผ่านมาเขาก
1: ็
0: ใกล้เคียงจะได้ไปอย่างเวียดนามก็ประมาทไม่ได้เพราะในอาเซียนเขาก็เป็นทีมที่เราก็ไม่ได้ผ่านง่าย
1: ๆ
0: รวมถึงอีกหลายชาติตะวันออกกลางเนี่ยพวกUAE แล้วพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะไปบอลโลกเพราะฉะนั้น12 13ทีมเรามีโอกาสก็จริงแต่ถ้าไม่เตรียมพร้อมเลยในตั้งแต่ตอนเนี้ยมันก็ยาก ต่อยเพิ่มอีกเป็น80ทีม90ทีมถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็ยาก
1: เขาคือหลากหลายประเทศเพื่อนร่วมบ้านเราเองหรือว่าในเอเช
0: ีย
1: เองเนี่ยเขาก็ยกระดับของเข
0: าถูกคือ
1: ซาอุเองก็ลีกเขาพัฒนาลีกเขาดึงตามามันก็อัพเรื่องของนักเตะด้วยเรื่องอะไรด้วยไปด้วยนะ
0: ใช่ต่อให้เพิ่มโควต้าเยอะเป็น100ทีมแล้วแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่พอ
0: มันก็ยากเพราะว่าอย่าลืมว่าพอโอกาสมันเปิดเนี่ยไม่ใช่แค่เราเตรียมตัวชาติอื่นก็เตรียมตัวเหมือนกัน
1: ถูก
0: มันก็เตรียมตัวกันทุกประเทศอ่ะต่อให้โอกาสมีแล้วแต่เราไม่คว้ามามันก็ยากนะแต่
1: ผมว่าใครเตรียมตัวได้ดีกว่ากัน
0: ใช่แต่ผมอยากเห็นนะช่วยชีวิตนี้อยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลก
1: แน่นอน
0: เพราะว่าฮัสซันเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าช่วยชีวิตนี้เขาอยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลก
1: ทุกคนแหละ
0: ใช่ใช่ฮัสซันนี่ขนาดเป็นชาวต่างชาตินะเป็นโค้ชเขายังอยากพาทีมชาติไทยไปบอลโลกเลย
1: ครับผม
0: ครับผมเขาบอกว่าเชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์ครับจากคุณสุเมธประมาณนี
1: ้
0: มีโอกาสแฮร์รี่เคนปีนี้ผมว่าอังกฤษมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงแต่เจอสเปนเนี่ยดูว่าจะผ่านได้ไหมเพราะว่าถ้าแพ้สเปนในรอบชิงมันก็จะเป็นเหมือนการโดนย้ำแค้นไง
1: ย้ำแค้นยูโรเนาะ
0: ใช่โดนเหมือนกรีดลึกไปอีก
1: ตอนนั้นที่อังกฤษแพ้สเปนนี่ก็แพ้จุดโทษไหม
0: ไม่แพ้ในเวลาหรือเปล่า
1: เหมือนซาก้ายิงไม่เข้า
0: อันนั้นยูโร2020
1: อันนั้นคือย้อนไป
0: ที่แพ้ตาลีแต่สเปนแพ้ในเวลา
1: อ๋อจำผิด
0: 2020อังกฤษเนี่ยเข้าชิงยูโร2ครั้งเลยนะ
1: อุ้ยเวลาผ่านไปเร็วเหมือนก
0: ัน ใช่2020เนี่ยชิงที่เวมบลีย์ด้วยแล้วก็บุกยูโรซาก้าพลาดจุดโทษ
1: ครับ
0: แล้วก็ครั้งที่เราแพ้สเปน
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าอังกฤษเนี่ยจริงๆในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยเขาทำผลงานได้ดี
1: ครับผม
0: มักไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ว่าครั้งเนี้ยโอกาสมันมาแล้วด้วยขุมกำลังที่ลงตัวกว่าหลายๆปีที่ผ่านมามีทั้งเบลลิงแฮมมีทั้งแฮร์รี่เคนที่ยิงกระจุยเลยแนวรับก็พอจะพึ่งพาได้มาร์เกย์อะไรพวกนี้แต่ว่ามันเสียตรงแบ็กนี่แหละแบ็คมีปัญหาอยู
1: ่
0: เชสสเปนเรื่องนี้นะยังดูแบบ
1: จริงๆหลังอังกฤษก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าจอร์แดนคอสซาก็ยังโดนแบนอยู่เนาะติดแบน
0: แต่ผมห่วงสุดเลยนะผมห่วงพิกฟอร์ดนี่แหละ
1: พิกฟอร์ด
0: ช่วงนี้แกมีเวอร์วายว่างนะพิกฟอร์ดเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของพิกฟอร์ดละเด
1: ี๋
0: ยวทัวร์นาเมนต์หน้าน่าจะหาคุณหาโกคนใหม่ละอังกฤษอ่ะ
1: ใช่จอร์แดนเฮนสันเองก็ต้องปิดบอลโลกไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกันชั่วโมงแรกเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อชั่วโมงหน้าครับ
1: ครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำ

0: จิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
5: ไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
6: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 1นาฬิกา7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของนาทีในไลฟ์บอลโลกครับก่อนเกมระหว่างอังกฤษกับเจน่าฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศค่ำคืนนี้ซึ่งจะเตะเวลา2นาฬิกาก็ FM 99เนี่ยจะบรรยายสดด้วยโดยพี่เอกคิมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินตอนนี้เราก็อยู่ก่อนเนาะกับผมเจมส์และก็สแตมป์ครับอีก1ชั่วโมงที่เหลือ
1: ครับผม
0: ผมก็จะมาพูดกันเรื่องของรีวิวคู่นี้ละกัน
1: เ
0: ป็นเกมที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่นะ
1: ครับ
0: อังกฤษกับเจน่า เป็นคู่ที่เรียกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานทั้งในเรื่องของในสนามและนอกสนามอย่างที่ใครหลายคนพอจะทราบเนาะอังกฤษกับเจนีน่าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราวนอกสนามเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่หมู่เกาะฟ็อกแลนด
1: ์
0: เหตุการณ์หมู่เกาะฟ็อกแลนด
1: ์มีคนถามมาด้วยเนาะ
0: คือเหตุการณ์หมู่เกาะฟ็อกแลนด์เนี่ยผมก็พอรู้คร่าวๆนะไม่ได้รู้ลึกอะไรก็อาจจะเล่าพอเป็นความรู้นิดหน่
1: อ
0: ยคือหมู่เกาะฟ็อกแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วชนชาติอังกฤษหรือว่าชนชาติเดิมของซาจังเนี่ยแหละเป็นไปอยู่ที่ก่อนเนี้ยตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วละเราก็อยู่สืบต่อกันมานานเลย
1: แต่ว่าไกลจากตัวเกาะอังกฤษ
0: ใช่คือหมู่เกาะฟ็อกแลนด์เนี่ยอยู่ใกล้ๆอาร์เจนตินาแต่ว่าชนชาติแรกที่ไปถึงเนี่ยก็เป็นชาวกรีกเนี่ยแหละเป็นชาวกรีกโบราณไปอยู่แล้วเขาก็อยู่กันมาแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากอังกฤษเยอะเนี่ยแต่ว่าชนพื้นเมืองที่อยู่บนเกาะนั้นเขาก็อยากที่จะเป็นคนอังกฤษไง
1: ครับผม
0: แต่ว่าพอมาถึงช่วงหลังสงครามโลกประมาณยุค1982เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผู้นำของอาร์เจนตินาเนี่ยซึ่งเป็นเผด็จการเดโปโดกาติเอรี่เนี่ย
1: ครับ
0: เขากำลังเจอกับภาวะที่เรียกว่าความเขาเรียกความนิยมเหรอความนิยมกำลังลดลง
1: ใช
0: ่คะแนนเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าความนิยมของตัวเองเนี่ยกำลังลดลงเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ไพ่ใบสุดท้ายโดยการส่งทหารอาร์เจนตินาเนี่ยเข้าไปยึดหมู่เกาะฟ็อกแลนด
1: ์
0: ซึ่งอังกฤษดูแลอยู
1: ่
0: ซึ่งเขาคิดว่าหมู่เกาะฟ็อกแลนด์เนี่ยอยู่ห่างจากอังกฤษเป็น 12,000 กิโลเมตรเนี่ยประมาณ 8,000 ไมล์เนี่ยยังไงอังกฤษก็คงไม่มาเอาคืนหรอกคงปล่อยแต่ว่า ผู้นำอังกฤษยุคนั้นเนี่ยเขาคือมาร์กาเร็ตทัชเชอร
1: ์
0: The Iron Lady หญิงแรกแห่งกองอังกฤษเขาไม่คิดอย่างนั้นคือเสียแผ่นดินได้แต่เสียหน้าไม่ได้ไงเป
1: ็
0: น
1: ต้องบอกว่าในอาร์เจนตินาเองอ่ะ อย่างที่เจมบอกเลยว่าเหมือนกับไม่ได้เป็นความนิยมแล้ว
0: ครับ
1: หรือว่ามันกำลังมี
0: กำลัง
1: ปัญหาภายในแล้ว
0: ใช่กำลังมีปัญหาเรื่องของประเทศแหละ
1: ใช่แล้วทีนี้ก็เลยเนี่ยแหละหาจุดลงตรงนี้เพื่อสร้างกระแสใหม่
0: ใช่ใช่ใช่สร้างคะแนนนิยมใหม
1: ่ซึ่งพอเข้าไปยึดก่อนนั้นได้คืนเนี่ยคะแนนนิยมก็กลับมานะ
0: ใช่
1: แต่อย่างที่เจมบอกคิดไม่รอบครอบ
0: ไม่รอบครอบ
1: อังกฤษเองก็มีปัญหาเหมือนกันไม่มีคะแนนนิยมตกเหมือนกัน
0: ใช่เขาก็ต้องการ เอาเรียกว่าคะแนนกลับมาแล้วก็สร้างคืออังกฤษเนี่ยภาพในอดีตเนี่ยคือชาติมหาอำนาจ
1: ใช่
0: ทั้งเรื่องของการเดินเรืออะไรหลายอย่างเขาเป็นผู้นำถูก
1: การเดินเรือหลายๆอย่างทุกด้าน
0: เราเพิ่งอยู่ฝั่งชนะสงครามโลกมาด้วย
1: ครับ
0: เขาก็เลยไม่ยอม ส่งกองเรือเนี่ย120ลำรวมถึงเรือขนส่งสาธารณะด้วยนะคือเอาทหารมาเลยมายึดคืน
1: ก็คือเรือสำราญนี่แหละเปลี่ยนเรือสำราญให้เป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร์หร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ารักษาห้องพยาบาลรักษาผู้บาดเจ็บ
0: คือต้องเอาคืนให้ได้
1: ต้องเอาคืนให้ได
0: ้แล้วส่งมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการรบของทุกเหล่าทัพ
1: คร
0: ั้งแรกนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกของอังกฤษแล้ว ส่งทหารมาเนี่ยสุดท้ายยึดคืนได้ภายในอาทิตย์เดียวมั้ง7 วัน
1: ใช่ไหม
0: ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะยึดคืนได
1: ้
0: มันก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นแผลของคนอาร์เจนตินาไงจนส่งผลมาถึงอีก4ปีให้หลังคือ
1: 74 วันผม
0: 74ใช่ไหม
1: 74 วัน
0: แล้วก็มันกลายเป็นแผลของชาวตินาแล้วต่อยอดมาถึงฟุตบอลโลกในปี1986ที่อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาที่อัสเตกาสเตเดียม
1: ครับ
0: ซึ่งวันนั้นเนี่ยแฟนบอล1

0: 114,000 คนเยอะติดท็อป10อ่ะของเกมฟุตบอลโลกที่มีคนดูเยอะที่สุด
1: ครับ
0: ที่อัสเตกาที่เม็กซิโกซึ่งเกมนั้นเนี่ยอาร์เจนตินานำทัพโดยเดียโก้มาราโดน่าส่วนอังกฤษยุคนั้นก็จะมีอย่างปีเตอร์ชูตันใช่ไหมเป็นผู้เสาประตูแล้วก็ปีเตอร์ลีดลงนั้นอดีตกุนซือทีมชาติไทยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วหนึ่งในประตูที่ถูกขนานนามว่าเป็นบอดสารของฟุตบอลโลกก็คือแฮนด์ออฟก็อด
1: ของพระเจ้า
0: คือต้องบอกว่าเกมนั้นมันไม่ใช่เกมฟุตบอลอย่างเดียวมันคือเรื่องของแผลเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นในสงครามนะมันก็กลายเป็นเหมือนกับเนี่ยมันเป็นสงครามที่มากกว่าฟุตบอล
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นอาร์เจนตินาที่ขึ้นนำก่อนจากแฮนด์ออฟก็อดของมาโลน่า
1: ครับ
0: มันกลายเป็นประตูที่ถูกพูดถึงเพราะว่าพูดง่ายคือมันใช้มือเข้าใช้มือทำประตู
1: ครับผม
0: ใช่ก็โหตกถึงมา หลายปีจนสุดท้ายมาโลน่าออกมายอมรับว่าเขาใช้มือจริงใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นอีกหนึ่งประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความเจ้าเล่ห์ของมาโลน่าเหมือนกับประตูแรกที่เขาทำแต่ว่ามันคือสุดยอดประตูแห่งศตวรรษจังหวะที่เขากระชากบอลครึ่งสนามเนี่ย
1: ครับ
0: ไปยิงแสงกริดลูกนั้นเนี่ยคือประตูที่ดีสุดในฟุตบอลโลกเลยนะ
1: ครับผม
0: สุดท้ายในเกมนั้นอาร์เจนตินาชนะอังกฤษไป2-1แล้วอาร์เจนตินาจบด้วยการเป็นแชมป์โลกที่เม็กซิโก
1: ครับ
0: ผ่านมาจนถึงปี1998คู่นี้มาเจอกันอีกที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: ใช่ไหมปี1998เนี่ย
1: 1998ใช
0: ่เจอกันที่มาร์เซย์ไหมผมจำไม่ผิดอ่ะคู่นี้มาเจอกันอีกแล้วเกมนั้นเนี่ยโอเว่นยิงก่อน
1: ครับ
0: แล้วอาร์เจนตินามาตีเสมอแล้วไฮไลท์มันเกิดขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วงในเกมที่เบ็คแฮมโดนใบแดงจากจังหวะที่ไปดีดใส่ซิเมโอเน่ไง
1: ครับ
0: แล้วผู้ตัดสินให้ใบแดงแล้วสุดท้ายอังกฤษมาแพ้จุดโทษกลับมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยแฟนผู้สื่อข่าวอังกฤษเนี่ยก็เรียกเบ็คแฮมเป็นตัวร้ายเลย
1: อ
0: ย่างหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าลงข่าวว่า10อังกฤษฮีโร่กับอีกหนึ่งนักเตะไร้สมองอะไรม
1: า
0: เนี้ยก็เป็นการแบบโจมตีหนักเลย
1: ครับ
0: ก็ทำให้เบ็คแฮมเนี่ยอยู่อังกฤษลำบากในช่วงนั้นนะแต่ว่าเขาก็ผ่านเสียงวิจารณ์มาจนกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้แล้วเป็นสุดยอดนักเตะในช่วงเวลาต่อมาก็คือปี2002เนี่ยอังกฤษกำลังจะไม่ได้เล่นบอลโลกแล้วแต่ว่าเป็นเบ็คแฮมเนี่ยยิงฟรีคิกใส่กรีซพาทีมมาบอลโลก2002
1: ครับ
0: แล้วในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอังกฤษต้องไปเจอเจนีน่าที่ซัปโปโรแล้วคนยิงจุดโทษก็คือเบ็คแฮม
1: ครับ
0: เคลียร์เจนีน่าตกรอบแล้วอังกฤษเข้ารอบมันก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่นู่นเลย1980เลยนะ
1: หลังสงครามโลก4ปีเนาะ
0: ใช่จนมาถึงตอนนี
1: ้ครับ
0: แล้วมาเจอกันคืนนี้อีก
1: ใช
0: ่แล้วอีกไฮไลท์นึงที่เกิดขึ้นในคืนนี้คือเมสซี่เนี่ยยิงมาแล้วหลายชาตินะแต่ยังไม่เคยเจออังกฤษเดี๋ยวคืนนี้ได้เจอ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยจะเตะตอน14:00 นะ
1: ครับ
0: ผมเช็คสนามนิดนึง
1: สนาม
0: น่าจะที่แอตแลนตานะเตะที่แอตแลนตาเมอร์ซีเดสเบนซ์สเตเดียมเตะ14:00ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวสหรัฐนะแต่ว่าเชื้อสายโมร็อกโกอิสมาอิลเอลฟาฟชาวโมร็อกโกเชื้อสายสลับเตะตอน14:00ครับก็สถิติก่อนเกมเดี๋ยวผมไปเช็คนิดนึงละกันอย่างที่บอกว่าคู่นี้ช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เจอในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายก็ปี2002เลย
1: เหมือน5นัดหลังสุดอังกฤษจะชนะ2เสมอ3นะ
0: ครับ
1: อังกฤษไม่แพ้อาร์เจนตินาเลยอ่ะถ้าจำผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับผมก็เจอกันเนี่ยเกมล่าสุดเมื่อปี2005ครับอังกฤษชนะอาร์เจนตินา3-2แล้วเป็นเกมอุ่นเครื่องนะแล้วปี2002ที่เจอกันที่ซัปโปโรเนี่ยซัปโปโรโดมสนามของคอนเสิร์ตซัปโปโรตอนนี้เนี่ย ก็เป็นอังกฤษที่ชนะไปจากจุดโทษของดิวิดเบ็คแฮมอย่างที่บอกปี2000เนี่ยเจอกันครั้งหนึ่งก็เสมอ0-0แล้วก็ปี98ที่เสมอกันในเวลาแล้วอังกฤษแพ้จุดโทษนะ
1: ครับ
0: 5เกมหลังสุดของอังกฤษก็อย่างที่รู้กันทัวร์นาเมนต์นี้ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆก็ชนะในเวลาเนี่ย3เกมนะแล้วก็5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ3แล้วก็เสมอกาน่านะในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เสมอกับนอร์เวย์1-1แล้วไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยเกมที่แล้วเสมอสวิตแล้วก็ไปชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ชนะอียิปต์3-2เสมอกับเคปเวิร์ดแล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษชนะนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นในรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกนี่ชนะสวิตใช่ไหมเกม2ชนะออสเตรียแล้วก็เกม3ชนะจอร์แดนก็ผลงานเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วอังกฤษกับอาร์เจนตินาไม่ได้ต่างกันมากเลยนะผลงาน

0: ยอดเยี่ยมพอกันแต่ว่าถ้าพูดถึงความเหนื่อยเนี่ยอาร์เจนต้าน่าจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าใช้ปฏิหารเมสซี่มาทุกรอบเลย
1: คือเหนื่อยกว่าแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกว่าแบกความกดดันมา
0: ครับ
1: แชมป์เก่าด้วยแล้วก็แน่นอนเรื่องของตัวผู้เล่นต่างๆเนาะมีความกดดันมากกว่าทีมชาติอังกฤษแน่นอนผมมองว่า
0: ใช่อย่างก่อนเกมเนี่ยมาร์กเกฮีก็เพิ่งออกมาสัมภาษณ์ว่าเกมนี้อาร์เจนติน่าน่าจะกดดันกว่าเยอะเลยเพราะว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าด้วยแล้วก็คืออังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่ามาไกลมากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องคือ ถ้าเข้าชิงเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าชิงรายการเท่าไหร่แล้วล่ะในสองทัวร์นาเมนต์ติดตั้งแต่
1: ยูโร
0: ดูแล้วเนี่ยผมว่าอังกฤษยังไงก็น่าจะสู้กับเจน่าได้สนุกในเกมนี
1: ้ครับ
0: แต่จะมีประตูเยอะหรือเปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่าสถิติที่เจอกันมาก็ยิงกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอย่าง2002ยิงลูกเดียวนะม
1: ี
0: เกมเหมือนเครื่องคิง 3-2 ความพร้อมของเจน่าชุดวันนี้ก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บนะก็ทุกตำแหน่งเนี่ยพร้อมลงสนามหมดเลยก็ประตูเนี่ยเป็นมาร์ติเนสแนวรับมีโรเมโรครับลิซานโดมาร์ติเนสกองกลางมีโรดิโกเดปอมือขวาเมสซี่นั่นแหละแล้วก็เอนโซเฟรนเดสแนวรุกก็มีเลโอเมสซี่กับฮูเลียนอัลบาเลสครับส่วนอังกฤษเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่จะขาดไปก็จอร์แดนเทนสันใช่ไหมจอร์แดนเทนสันที่ไม่พร้อมแล้วก็มีซาเรคอนซ่าแต่ว่าแนวกองกลางเนี่ยจะมีเดคแคนไลท์ที่กลับลงสนามได
1: ้ครับ
0: เอเลียนแอนเดอร์สันเนี่ยฟอร์มดีมากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วแนวรุกก็มีจูดเบลลิงแฮมครับแอนนี่กอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนแต่ดูว่าเขาจะเลือกใช้ใครก่อนนะซาก้ากับมาดุนเก้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ก่อนเกมเนี่ยมันก็ดูสูสีกันอยู่นะ
1: ใช่
0: ทั้งสองทีมเนี่ยอังกฤษก็รอบที่แล้วชนะนอร์เวย์มาก็ไม่ง่าย
1: ไม่ง่าย
0: อาเจนก็เจองานหนักมาในรอบที่แล้วกว่าจะชนะสวิตได้ก็ต้องต่อเวลาพิเศษต่อเวลามาสองทีมเลย
1: รู้สึกว่าสองทีมเป็นฝ่ายได้ตามได้ไหม
0: อาเจนวันนั้นอาเจนนำก่อนแต่ว่าวันนอร์เวย์เนี่ยกับอังกฤษนอร์เวย์นำก่อนอาเจนเนี่ยเหมือนจะง่ายด้วยซ้ำนำเร็วด้วยแต่ว่าสุดท้ายไปโดนตีเสมอเราก็ต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษเลยแต่อังกฤษเนี่ยวันนั้นต้องบดกับนอร์เวย์หนักเลยกว่าจะได้ประตูตีเสมอเนี่ยอ่ะแต่ว่าไงคู่นี
1: ้ผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอกเพราะว่าน่าจะเล่นในรูปแบบอังกฤษน่าจะมาในเกมรัดกุมอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าอาร์เจนตินาเจาะได้ก็อาจจะไหลหรือไม่ก็อังกฤษอาจจะมีพลังแฝงอ่ะแต่ว่าเชื่อว่าชนะกันไม่ขาดแต่ถ้าจะมองนะความเด็ดขาดกว่าเนี่ยผมให้เป็นอาร์เจนตินานะแล้วเจมมองว่าไง
0: ผมว่าอังกฤษชุดนี้ลงตัวหลายตำแหน่งนะแต่ว่าอาร์เจนตินามีเมสซี่ไง
1: ใช่
0: ชั่วโมงนี้เมสซี่นี่โหใครก็หยุดไม่อยู่ผมมองไปที่เกมลุกของอาร์เจนตินาเนี่ยมีเมสซี่แล้วดูอันตรายกว่าอังกฤษเนี่ย บางทีกอร์ดอนก็เล่นดีบางทีก็เงียบบางทีมาดูนเก้เล่นดีบางนัดก็หายแต่ว่าเมสซี่เนี่ยสม่ำเสมอกว่า
1: แต่ว่าเกมรับของอาร์เจนตินาก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: ก็โรเมโรก็ดีเป็นบางนัดแต่ว่ามันก็มีจุดให้คู่แข่งเล่นงานได้อย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เจนก็เสียประตูเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: ต่างกันกินอังกฤษก็เล่นเกมรับโอเคอยู
1: ่
0: นัดที่แล้วก็เสียกับนอร์เวย์ไปลูกเดียวดูแล้วเกมนี้น่าจะสูสีผมว่ามีโอกาสต่อเวลาสูง
1: ครับ
0: แต่ถ้าถามว่าใครเข้ารอบเนี่ยผมอยากให้อังกฤษเข้ารอบนะ
1: คร
0: ับ ไปล้างตากับสเปนอีกรอบหนึ่งครับผมแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าเจนเนี่ยเข้าชิงรายการเมเจอร์มา3รายการติดแล้วนะย้อนแบงค์แต่ปี2021เนี่ยได้แชมป์โคปาอเมริกาที่บราซิลแล้วเป็นแชมป์ครั้งแชมป์รายการแรกตั้งแต่ปี1993อ่ะเพราะว่าหลังจากได้แชมป์โคปาอเมริกา1993เนี่ยอาเจนก็ไม่เคยได้แชมป์รายการเมเจอร์เลยจนมาได้เมื่อปี2021แล้วเหมือนเป็นการปลดล็อกเมสซี่คว้าแชมป์แรกของทีมชาติปุ๊บปลดล็อกเลยปี2002มาได้แชมป์โลกที่กาตาร์แล้วปี2024เนี่ยอาเจนตินาก็ได้แชมป์โคปาอเมริกาซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เตะกันที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็เป็น3รายการติดที่

0: เจน่าได้แชมป์มาทุกรายการ แต่ยังมีรายการนึงที่ได้เหมือนกันก็คือ2022เนี่ยเป็นรายการFinalissimaที่เป็นเอาแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้มาเจอกันอันนั้นก็ชนะอิตาลีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้านับเป็นรายการอีกหนึ่งรายการเมเจอร์ด้วยมันก็เท่ากับว่าอาร์เจนติน่าได้แชมป์มา4รายการติดแหละ21 22
1: ครับ
0: 22 2รายการแล้วก็24 2024
1: ก็ต้องบอกว่าเกมรับทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ค่อยดีเนาะอาร์เจนติน่าเสียไปแล้ว6ประตูนะต่อแม้จะยิงได้เยอะแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันส่วนอังกฤษเองเนี่ยก็มีปัญหาเกมรับเช่นเดียวกันนะหลังจากเสีย2ประตูให้เม็กซิโกไงแล้วก็ต้องมาต่อเวลากว่าจะชนะนอร์เวย์ได้อีกเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเปิดเกมแรกกันเนี่ยสกอร์สูงเนี่ยน่าจะมีให้เห็น
0: ก็มีโอกาสเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพแล้วกันไลน์อัพออกมาแล้วคู่นี้ก็ทางฝั่งอังกฤษครับทีมของโทมัสทูเคิลเนี่ย ประตูวันนี้เป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับแนวรับมีจอห์นสโตนมาร์กเกฮีครับริชเจมส์แล้วก็เชสเปนส่วนกองกลางเนี่ยมีเดคันไลท์ครับเอเดนเอเดอร์สันจูดเบลลิงแฮมแล้วก็มอร์แกนโรเจอร
1: ์
0: ส่วนแนวลุกเนี่ยมีแครีเคนกับแอนนี่กอร์ดอนครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งลูกทีมของเรโอซาคารินีครับซาคารินีครับอาร์เจนติน่าประตูเป็นเอเมโนมาร์ติเนสครับแนวรับมีนิโคลัสแทฟิโกดิซานโนมาร์ติเนสครับคริสเตียนโรเมโรแล้วก็นาโฮโมรีน่ากองกลางมีเรนโดปาเรเดสครับอเล็กซินแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดส
1: ครับ
0: ส่วนแนวลุกวันนี้เป็นฮูเลียนอัลบาเลสครับเจอริโนซิโมเน่ครับแล้วก็เลโอนาร์เมซี่กับตันทีม
1: คือพอเห็นตัวแล้วอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าอังกฤษหยุดเมสซี่ได้อะคราวนี้จะมาวัดกันที่แดนกลางเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้ากลางใครคองบอลได้มากกว่ากันเนี่ยมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะจบเกมได้ง่ายกว่า
0: ครับ
1: ครับผมมองอย่างนั้นนะ
0: แต่ผมถ้าดู จากฟอร์มเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมชอบกองกลางอังกฤษมากกว่านะทั้งเบลลิงแฮมทั้งเอเลียดเดอร์สันรวมถึงเดคแคนไลท์เนี่ยดูเล่นกันลงตัวอยู
1: ่ครับ
0: และเบลลิงแฮมอย่างที่บอกว่าพอรอบออกเอามานี่แกฟอร์มดีเลย
1: ต
0: อนที่แล้วยิง2ประตูด้วยส่วนอาร์เจนติน่ากองกลางก็เป็นชุดเดิมจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอีกแล้วก็มีเอนโซเฟนเดสอเล็กซินแมคอิสเตอร์แล้วก็เลโนปาเลเดชก็แข็งแกร่งเหมือนกันน่าจะสู้สนุกในตำแหน่งกองกลางส่วนแนวลุกเนี่ยฮูเลียนอัลบาเลสเพิ่งมายิงเกมที่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เงียบๆไปจะมีเมสซี่เนี่ยแหละที่โดดเด่นที่สุดละแล้วก็อังกฤษเนี่ยมีแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: แล้วก็กอร์ดอนเนี่ยบางทีก็หายบางทีก็ พีคผมยังชอบผมยังชอบอังกฤษมากกว่านะวันเนี้ยแต่ผมเห็นกองหลังเนี่ยเขาใส่แบ็คขวามา2คนนะหรือเจมกับเชสเปนเนี่ยต้องดูว่าใครจะยืนฝั่งไหนแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยหรือเจมน่าจะเล่นแบ็คขวาเชสเปนน่าจะเล่นทางซ้ายนะ
1: ปิดแมสซี่ให้อยู่อ่ะผมว่าแล้วก็มาวัดกันที่แดนกลาง
0: ครับมีโอกาสอ่ะดูจากไลน์อัพเชสเปนเล่นซ้ายนะแล้วก็ลีเจมเล่นขวาวันนี้อยู่ที่ประตูแรกอะว่าจะออกฝั่งไหนบางทีลูกเดียวอาจจะตัดสินเกมก็ได้สำหรับเกมนี้แต่ผมยังชอบอังกฤษเลยกันผมว่าอังกฤษมีโอกาสที่จะผ่านอาร์เจนตินาเข้ารอบได้แต่ว่าอาจจะต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษ
1: ครับ
0: เมื่อคืนจบเร็วไงคืนนี้ขอยาวๆแล้วกันเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะออกเร็วหน่อยนะเราจะประมาณ50ประมาณนี้55เพื่อที่จะให้ทีมภาคมาเตรียมความพร้อมนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยภาคถ่ายทอดสดก็มาแล้วเนี่ยเมสซี่ลงมาวอร์มแล้วนะเมสซี่ไม่เคยเจออังกฤษด้วยนะ
1: ไม่เคยเลย
0: เขาถามว่าคุณธีรพัฒน์ถามว่าเจอกันนัดล่าสุดมาถึงตอนนี้ใครเตะอยู่บ้างครับบางคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำน่าจะหมายถึงบอลโลก2002นะโอ้โหไม่น่าจะเหลือใครแล้วมั้ง
1: ไม่น่ามีใครแล้วนะ
0: เดี๋ยวผมไปดูให้อังกฤษแต่จำได้ว่าชุดนั้นเนี่ยอาเจน่าน่าจะมีบาติสตูต้าอยู่นะปี2002อ่ะส่วนอังกฤษก็จะเป็นพวกเบ็คแฮมโอเว่นอะไรพวกนี้แหละเดวิดซีแมน
1: ครับ
0: โอ้แต่กี่ปีแล้วล่ะสิบ
1: นานแล้วอ่ะ
0: 24ปีเราไม่น่าจะเหลือใครแล้วนะชุดนั้นเนี่ยผมมองดูนิดนึงอาร์เจนตินาชุดนั้นเหรออเดี๋ยวดูอังกฤษก่อนละกันอังกฤษเนี่ยตอนนั้น
1: ไม่มีแล้วล่ะ
0: อังกฤษกุนซือตอนนั้นเป็นสเปนโกลันเอ็กซันก็ไม่มีแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ชุดนั้นจะมีอย่าง แนวลุกมีโอเว่นมีฟาวเลอร์พอสโคแบ็ก

0: แฮมเฟอร์ดินานเนี่ยพวกนี้เลิกไปหมดแล้วเดวิดซีแมนเวสบาวเนี่ยการเดทซองเกตเนี่ยเป็นกุนซือแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาซองเกตนี่คุมอังกฤษไปเล่นบอลโลกแต่ปี 2018แล้วนะตอนนั้นมีโอเว่นฮาร์กรีฟอดีตนักเตะมิวนิกแล้วก็แมนยูแล้วก็มีโจโคเนี่ยเลิกไปหมดแล้วเดวิดเจมพวกนี้เลิกไปหมดแล้วนะ
1: ครับผม
0: ไม่น่าจะเหลือใครละแล้วก็อาเจนเนี่ยผมดูอาเจนนิดนึงอาเจนเนี่ยตอนนั้นขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ
1: นั่นจะผมมาข้อความต่อ
0: ครับผม
1: คุณสิริพรก็เข้ามาทักทายพวกเราสองคนนะสวัสดีครับ
0: ครับ
1: มาในทาง YouTube วันนี้ในงานโมโนใครภาคครับ
0: ไม่แน่ใจนะวันนี้ผมไม่ได้ไปงานด้วยอาจจะเป็นพี่แจ็คกี้แหละพี่แจ็คกี้กับพี่ฟุกหรือเปล่านะ
1: คุณณัฐพงศ์เจม
0: ผมเจอละแลชื่อเจนีน่า
1: ครับ
0: กองหลังตอนนั้นน่ะมาริโอโปเชติโน่นะก็ตอนนี้เป็นกุนซือทีมชาติอเมริกาที่เพิ่งตกรอบไปมีวอเตอร์สเมลก็เป็นทีมงานของซัคคาโรนี่ด้วยฮาเวียร์เซเนตติเนี่ยเคยอยู่อินเตอร์ก็เลิกไปแล้วเลิกไปหมดแล้วแหละไม่เหลือใครแล้วนะไม่เหลือ
1: ไม่น่าเหลือแล้วล่ะ
0: ไม่เหลือละ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ทางในแอปแดงนะครับคุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่าในถ่ายทอดสดเป็นพี่เหม๋งซัมเมอร์ฮิลกับพี่นานนะครับ
0: ครับ
1: เชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์ครับ
0: ผมก็เชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้แชมป์กันนะ
1: หากสเปนคว้าแชมป์โลกเต็งบัลลงดอร์จะเป็นใครครับ
0: โอ้โห
1: หัวนี้ยากเน
0: า
1: ะ
0: ยากเลยอะแล้วสเปนเดี๋ยวผม
1: ถ้าสเปนเป็นแชมป์โรดี้เองก็ได้2แชมป
0: ์ก็มีโอกาส
1: กับแมนซิตี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆก็มีโอกาส
1: แต่แมสซี่เองสมมุติถ้ายิงเป็นดาวซัลโวคนเดียวอะก็มีลุ้นเหมือนกันนะ
0: แต่อาจจะยากหน่อยเพราะผลงานกับสโมสรไง
1: แต่ว่าบอลโลกมันค่าสัมประสิทธิ์มันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะ
0: บอลลงดอมันเป็นเรื่องของผลโหวต
1: ก็ใช่ก็แต่ว่าครั้งที่แล้วไงที่แมสซี่ได้บอลลงดอจากบอลโลกไง
0: แต่ว่
1: านั้นคือส่วนสำคัญเหมือนกันนะ
0: ก็มีโอกาสแต่ว่าผมยังมองไปที่โรดี้นะถ้าสเปนได้แชมป
1: ์ครับ
0: หรืออาจจะเป็นยาเมาก็ได้ไหม
1: ยาเมา
0: อาจจะยากหน่อยแต่ยาเมาก็ได้แชมป์ลาลิก้าไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นอังกฤษได้แชมป์ล่ะ
0: โอ้โหเดแคนไลท์เลย
1: เดแคนไลท์
0: เ
1: นาะ
0: เดแคนไลท์
1: จะได้นะ
0: ไม่ก็แฮร์รี่เคน
1: ก็ได้อีก
0: ครับ
1: ครับแฮร์รี่เคนน่าจะ
0: ก็มีโอกาสนะได้ลาซินโวด้วย
1: ครับลงทุนลางานเพื่อจะดูบอลวันนี้กับนัดชิงเข้าใจได้ครับ4ปีมีครั้งหนึ่งเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนย้อนลอยอดีตครับคุณจอมพล
0: ย้อนลอยอดีตหมายถึง
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะ
0: อาเจน่ากับอังกฤษใช่ไหม
1: น่าจะเป็นอาเจน่ากับอังกฤษแหละ
0: ครับผม
1: มาลาโดน่าไม่ได้ใช้มือครับแต่เป็นพระเจ้าที่ใช้มือทำประตู
0: เขาก็บอกว่ามันจริงๆมันมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับความเล่ห์เหลี่ยมของมาลาโดน่าลองไปหาฟังดู
1: ครับ
0: มันเป็นแบบเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเขาเนี่ยแหละครับผม
1: คุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่ามาลาโดน่าคนเล็กมือเทวดา
0: ก็ได้อยู่
1: และอีกคอมเมนต์หนึ่งของคุณณัฐพงศ์นะครับเมสซี่คนเล็กหัวใจใหญ
0: ่ใช่ใช่
1: คุณจอมพลครับเห็นข่าวแฟนบอลอาร์เจนตินาปะทะแฟนบอลอังกฤษครับ
0: เอาแล้วเหรอ
1: เอาแล้วแต่จริงๆก่อนหน้านี้มันมีแล้วปะบนสเตเดียมเมื่อนัดสองนัดก่อน
0: แฟนอังกฤษนี่เขาขึ้นชื่อแล้วแล้วอังกฤษนี่ เป็นแฟนบอลอังกฤษนี่เป็นกลุ่มแฟนบอลที่เดินทางไปสหรัฐเยอะสุดเลยนะดูบอล
1: ครับแต่ว่าเห็นภาพบรรยากาศก่อนเกมประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนนี่แฟนบอลอาร์เจนตินานี่มารอหน้าสนามกันเต็มแล้วนะสนามแมนเชสเตอร
0: ์ครับก็แฟนกิจเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมคือแฟนอาร์เจนตินาไปเร็วเนี่ยเข้าใจแต่แฟนกิจเนี่ยถ้ายังไม่ไปแสดงว่าเริ่มกลืมละ
1: เริ่มกลืมนะกำลังเดินทาง
0: กำลังหน้าแดงแล
1: ้ว
0: ใช่ใช่เริ่มหน้าแดงละ
1: โอเคทำไมช่วงบอลโลกเวลาผมไปไหนผมเห็นคนแต่ผมเห็นคนใส่แต่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาครับ
0: อันนี้จริงเพราะว่าวันที่ผมไปงานดูบอลที่สวนสาธารณะโมโนแม็กซ์เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคนใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะมากแล้วผมไปไหนเนี่ยคนจะใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญคือปักเมสซี่นี่แหละก็อาจจะเพราะหลายๆคนเชียร์เมสซี่ไงอยากให้

0: เมสซี่ได้แชมป์อีกสักครั้งหนึ่งก่อนเลิกเล่นหรือแบบไม่รู้นะแต่ผมว่าเสื้อเจน่าก็สวยอยู
1: ่บอลโลกปีนี้เสื้อสวยหลายทีมนะ
0: ใช่
1: นอร์เวย์เองก็สวยนะ
0: ใช่
1: เยอรมันเองก็สวยนะ
0: แล้วต้องระวังนะช่วงนี้ผมเห็นข่าวเยอะก็คือเรื่องมิชชั่นชีมนี่แหละซ
1: ื
0: ้อเสื้อจะซื้ออะไรเนี่ยระวังหน่อยเพราะว่าด้วยความที่บางเสื้อบางตัวเนี่ยมันขาดตลาดแล้วพอคนเห็นราคามันถูกเกินไปเนี่ยก็ระวังไว้หน่อยเพราะว่าผมคนที่ผมรู้จักพอสมควรก็โดนแล้วโดนหลายคนละ
1: เอาพอพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพขอเตือนนิดนึงแล้วกันเรื่องถ้ามี SMS ส่งมาให้เรารับรางวัลหรือให้เราทายผลอะไรอย่าไปกดนะแล้วก็อย่าไปแอดไลน์ใครมั่วๆเนาะดูให้ดีตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับผมก่อนที่จะเพิ่มเพื่อนหรือว่าจะกดลิงก์อะไรเข้าไปนะครับ
0: ครับเขาบอกว่าอาร์เจนตินามีลูกเก่าลูกตุกติกเยอะกว่าและประสบการณ์ในรอบลึกๆภายใต้แรงกดดันมากกว่าอังกฤษส่วนอังกฤษถ้าจะชนะได้ก็ด้วยลูกโด่งครับ
1: อ
0: าจก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าอาร์เจนตินาชุดนี้ก็ได้แชมป์มาอย่างที่บอกว่า4รายการติดแล้วก็แชมป์โลกครั้งที่แล้วด้วย
1: ครับ
0: วันนี้อังกฤษชนะ 3-1 ครับอาจจะไม่ขาดนะผมว่าวันนี
1: ้
0: แต่เราจะไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวเราจะปิวทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: เราก็บอกว่าซัมเมอร์วิลพาฮอลแลนด์ตกรอบไปแล้วครับอันนั้นซัมเมอร์วิลวันนี้ซัมเมอร์ฮิลนะพี่ อันนี้คนคนชื่อพี่อะไรนะซัมเมอร์ฮิลที่อยู่ที่เป็น
1: นึกออกนึกออก
0: ใช่เราก็บอกขอรายชื่อทั้งสองทีมเดี๋ยวผมไปไล่ให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็บอกว่าผมว่ากริดผ่านเจน่าไปได้แชมป์แน่นอนครับ
1: ครับ
0: ผมมองว่าอังกฤษกับสเปนผมยังชอบสเปนมากกว่านะ
1: ครับผม
0: ดูสเปนเมื่อคืนเนี่ยขนาดฝรั่งเศสที่ว่าแน่ยังโดนเลยนะ
1: ครับ
0: อังกฤษไปเจอสเปนเนี่ย ผมว่าเผลอๆก็อาจจะเป็นสเปนอีกรอบนึง
1: เพราะสเปนถ้าดูจากเกมเมื่อวานเนี่ย เล่นกันดีมากไงอย่างที่เรียนไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่บอกว่าถ่ายทอดสดที่ไหนไหมคะก็ถ่ายทอดสดทาง Monomax application รวมถึงโมโนสปอร์ตช่อง29แล้วก็บรรยายสดทาง FM 99ด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวพี่เอกทีมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินจะเข้ามาบรรยายช่วงตี2ก็เดี๋ยวเราจอกประมาณ50แล้วกัน
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าผมดูข้อความทาง Facebook นิดนึงบอกว่าอาร์เจนตินาจะผ่านประโคตไม่อคติครับเป็นซาคาโรนี่ใช่ไหมเข้ามาแล้วทีมนี่เปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ได้แชมป์โลกไปแล้วด้วยตอนนี้นักเตะอังกฤษลงมาวอร์มแล้วนะก็นำมาโดยแฮร์รี่เคนครับกับแอนดรูกอร์ดอนวันนี้2ตัวลูกที่ลงสนามเดี๋ยวผมสังเกตก่อนว่าในสนามนี้แฟนบอลเสื้อสีไหนเยอะกว่านะ
1: เสื้อสีใกล้ๆกันด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าเท่าที่สายตาผมเห็นเนี่ยเหมือนอังกฤษจะเยอะกว่า
1: เห็นได้ไงผมเห็นแต่สนามหญ้าเน
0: ี่
1: ย
0: เมื่อกี้ผมเห็นอยู
1: ่อ๋อโอเค
0: แฟนถ้าจะเป็นแฟนอเมริกานี่เขาเชียร์อังกฤษจะเชียร์เจน
1: อังกฤษละมั้ง
0: ไม่แน่ใจไหมนะ
1: อะก็ไปแคมป์ก็ไปคุมทีมอยู่ไงไปเป็นเจ้าของทีมอยู่
0: ครับ
1: ชู
0: เบนแคมป์เดี๋ยววิ่งเยอะนะเดี๋ยวเจ็บนะ
1: ด
0: ูแคมป์นี้ตัวสำคัญเลยครับลูกบอลนี่เขายังใช้เป็นโทนสีเดิมไหมหรือว่าใช้เป็นสีสำหรับนัดพิเศษละลูกบอลโลกนี่ดูเหมือนจะเป็นสีทองนะ
1: ครับ
0: เป็นเวอร์ชันที่ใช้สำหรับในรอบรองรอบชิงครับ
1: เดี๋ยวเป็นลูกซ้อม
0: แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนแฟนบอลฝรั่งเศสนอนวัดหลายคนเลยครับก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ไม่มั่นใจเน
0: า
1: ะ
0: ครับบอกว่าบอกว่าเนี่ยอาร์เจนตินาถ้าผ่านเจออพอโค้ดเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้มาราโดน่าคนเล็กปัจจุบันดาวพิการไปแล้วนะครับผมส่งข้อความคืนได้แล้วกันข้อความ4689899แล้วก็ช่องทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยตอนนี้ก็เกมนี้กำลังจะเริ่มเลยประมาณ20นาทีตกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าวันนี้ชนะอังกฤษได้เนี่ยไปเจอสเปนผมว่าก็จะเป็นเกมที่น่าดูเหมือนนะ
1: ครับ
0: สเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยเพราะว่าเมสซี่จะได้เจอสเปนไง
1: ใช่เอามาแล้วอ
0: าร์เจนตินาลงมาแล้วเมสซี่ก็วิ่งนำเพื่อนลงมาวอร์มเลยเสื้ออาร์เจนตินานี่ก็สวยอยู่นะ
1: ทำไมต้องใส่มันผมเห็นแวบๆนะว่าทำไมต้องใส่สีน้ำเงินวันนี
0: ้
1: เดี๋ยวลอง
0: สีมันใกล้เคียงกันไหม ฟ้าขาวกับขาวเนี่ย

0: ็เป็นได
1: ้ก็ไต่ที่ Mercedes Benz Arena วันนี้ที่ Atlanta
0: เนี่ยผมมาทวน11ตัวจริงของทั้ง2ทีมให้อีกทีนึงก่อนแล้วกัน
1: ครับผม
0: ก็ฝั่งอังกฤษนะครับก็มี Jordan Pickford นะครับ Liz James John Stone Makehi Jess Ben นะครับ Declan Rice Elliot Anderson Morgan Roger Jude Bellingham Anthony Gordon นะครับผม Harry Kaneส่วนอาร์เจนตินาครับก็มีมาร์ติเนสโมลินาโรเมโลมาร์ติเนสลิซานโดมาร์ติเนสนิโคลัสตายาฟิโกเลนโดปาเลเลสนะครับผมจูเลียโนซิเมโอเน่นะครับเอนโซเฟอร์นันเดสอเล็กซิสแมคอลิเตอร์เรียวเนลเมสซี่และฮูเลียนอัลวาเรซ
1: ครับผมข้อ ความถามว่าสรุปตลาดตั้งแต่แมนยูได้ใครมาบ้างแล้วครับก็ตอนนี้นี่ได้มา3คนครับก็คนแรกเนี่ยเป็นอันเดรซานโตจากเชลซีคนที่2เนี่ยเป็นผู้สาประตูจากลีกครับคาวดาโนได้มาฟรีแล้วก็อยู่เรื่องเตเลมองนะจากวิลล่าดูแล้วแมนยูเน้นไปที่กองกลางนะฤดูกาลนี้แต่ได้เตเลมองมานี่คุ้มเลยนะกองกลางเนี่ยเตเลมองนี่ยิงประตูชัยใส่แมนยูมั้ยนัดชิง FA คัพที่เลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนแต่ว่าเตเลแมงนี่เขาเป็นนักเตะที่แจ้งเกิดกับอันเดรชมันแล้วเขาเรียกว่าตั้งแต่อายุ16เลยนะคือเก่งมานานมากพอๆ
0: 16เลยนะ
1: คืออยู่กับอันเดรชตั้งแต่16แล้วแจ้งเกิดได้เร็วมากถ้าใครเล่น FM เกมฟุตบอล FM เนี่ยคือตัวของเป็นวันได้คิดเลยเก่งมากแล้วก็อยู่กับอันเดรชตั้งแต่16แล้วมาอยู่เลสเตอร์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็มาอยู่กับวิลล่าพอๆเดินการแหละเดินการเนี่ยแจ้งเกิดตั้งแต่อายุ15เลยนะส่วนที่ออกของแมนยูเนี่ยก็มีฮอยลุนนะที่อยู่กับนาโปลีแบบถาวรแล้วแล้วก็มีอย่างคาเซมิโร่ที่หมดสัญญาทาเรลมาเลเซียนี่ก็หมดสัญญานะซานโชก็หมดสัญญาไปแล้วแล้วก็แรดฟอร์ดนี่ดูแล้วก็ไม่น่าจะอยู่กับทีมต่อนะ
0: จะไปทีมไหนมีข่าวไหม
1: ก็ยังไม่มีนะตอนนี้ยังเงียบอยู่เลย
0: ค่าเหนื่อยสูงนะแรดฟอร์ดครับ
1: บอกว่ารอบนี้ถ้าอิตาลีเข้ามาด้วยคงจะมันครับก็น่าจะได้อิตาลีไม่มาบอลโลกคราวนี้ก็ทำให้บอลโลกมันขาดทีมใหญ่ไปหนึ่งทีมมันก็ คืออิตาลีเป็นทีมแม่เหล็กไงคนเชียร์เยอะโดยเฉพาะบ้านเราแล้วพอไม่มามันก็น่าจะได้
0: แฟนบอลอิตาลีเขาแบบว่าลงมาในเส้นเลือดเลยนะเชียร์กันแบ
1: บ
0: ในสโมสรนะเพราะฉะนั้นทีมชาติก็โอ้โห
1: เหมือนตอนอังกฤษไม่ได้ไปยูโรแหละ ก็เหมือนกันอังกฤษก็เคยพลาดเล่นยูโรเมื่อปี2008ไง
0: ครับ
1: ที่โดนนิโก้คันชาโคเอเชียยิงอ่ะก็ไม่ได้ไปเล่นยูโรคราวนั้นก็กล่อยไปเหมือนกันนะแล้วยิ่งอังกฤษเป็นทีมมหาชนด้วยแต่ว่าอิตาลีเดี๋ยว4ปีข้างหน้าถ้าเพิ่มทีมก็น่าจะได้ไปแล้วแหละถ้าไม่ได้ไปนี่ก็อีกเรื่องนึงนะ เรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้ไปถ้าเพิ่มทีมเนี่ย
0: มันก็ต้องย้อนกลับไปที่เราคุยกันเมื่อต้นชั่วโมงนะว่ามันก็ต้องเซตระบบทีมหรือว่าหาอะไรที่จุดที่ลงตัวและแน่นอนถ้าเป๊ปเข้ามาคุมเนี่ย
1: แต่จะมาหรือเปล่าไงอีกเรื่องนึงนะ
0: แต่สมมติถ้ามาไงในทางของเป๊ปมันแบบชัดเจนอยู่แล้วอะตั้งแต่คุมบาร์เซโลนาบาเยิร์นหรือรวมถึงแมนซิตี้อะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ใครจะมาตอนนี้ก็หนักใจครับอิตาลี นักเตะเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนแล้วไงอย่างที่ผมบอกไปอะว่าชุดล่าสุดอิตาลีที่เรียกมานี่โอ้โหเอานักเตะที่พอจะคุ้นชื่อเนี่ยนับชื่อได้เลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งหมดเลยส่วนนักเตะที่ เป็นตัวหลักๆเนี่ยอย่างกองหน้าก็ไม่ได้มีใครที่พอจะพึ่งพาได้เท่าไหร่อย่างมีแค่เลตกีพวกนี้มีเมย์ไซคีแล้วเนี้ยไม่ได้มีนักเตะที่เป็นระดับที่จะเป็นเวอร์คาที่จะแบบยกระดับทีมได้นะมีแค่กองกลางก็มีโตนาลี่เนี่ยพอจะเป็นนักเตะระดับท็อปอยู่มาเรล่าพวกนี้นะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยอะใครมาเป็นโค้ชตอนนี้
0: แล้วถ้ามองว่ามันเป็นความท้าทายอะ
1: โอ้โห
0: เออเป๊ปชอบ
1: ท้าทายมันก็อีกเรื่องนึงนะ แต่เป๊ปตอนที่อยู่บาร์ซ่าเขาก็อยู่ในยุคที่แบบนักเตะก็พร้อมแล้วนะในยุคที่มีนักเตะระดับเมสซี่ทั้งอะไรพวกนั้นอะตอนที่เป๊ปคุมอะมาอยู่แมนซิตี้ก็เป็นแมนซิตี้ที่ทำรอไว้แล้วอะมาเติมนิดอีกหน่อยแค่นี้เติมนิดเติมหน่อยแต่ตอรี่นี่คือมันเหมือนต้องเริ่มใหม่หมดเลย
0: ครับ
1: ณตอนนี้นะแต่ว่านั่นแหละอีก2ปี2028ก็จะเป็นเรื่องของยูโรอิตาลีก็ต้องไปให้ได้นะ
0: ครับ
1: ครับไม่งั้นนี่วุ่นวายแล้วนะถ้าไม่ไปยูโรเนี่ย
0: อืม
1: บอกว่า

0: ไก่หนุ่มเนื้อไก่หนุ่มเนื้อนุ่มอร่อยเต็มปากเต็มคําครับไก่หนุ่มเนื้อนุ่มอ๋อหมายถึงฝรั่งเศสไงเมื่อคืนบอกว่าเก่งมาจากไหนมาแมนยูก็เป็นได้แค่ดอกไม้ประดับแจกกันให้พี่หนวดจอมบ่นแหละครับบูโน่ฟานันเดสนะเมื่อคืนก็มาเกมที่เจอกับสเปนก็เงียบเลยแล้วนั้นทัวร์นาเมนต์นี้ดูเงียบๆนะบูโน่แต่บูโน่ก็ยังอยู่กับทีมนะแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญในเกมลุกของทีมเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วปีหน้าแมนยูได้กลับเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยข้อความบอกว่าวันนี้ที่สนรถไฟมาไลฟ์ไหมครับวันนี้เขาไม่ได้จัดที่สนรถไฟมั้งเขาจัดที่สตูดิโอนะโมโนแต่ถ้าวันอาทิตย์ถ้าที่สนรถไฟเนี่ยผมน่าจะไปอยู่นะครับผมข้อความบอกว่าประมาณนี้ครับสรุปนักเตะแมนยูว่าสรุปให้แล้วนะ
1: สิบเอ็ดตัวจริง
0: ครับไปแล้ว
1: เนาะ
0: ครับผมเกมก็กำลังจะเริ่มนะอีกประมาณ10นาทีดูแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็มีโอกาสที่จะยืดด้วย
1: ครับ
0: ดูแล้วบางทีในเวลาอาจจะไม่ยิงกันด้วยนะ0-0นะไปต่อเวลาพิเศษนี่สนุกเลยแล้วเจนีน่าก็ต่อเวลามาเกือบทุกรอบนะ
1: แต่ว่าถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งขึ้นนำเร็วเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเกมที่สนุกเลยอาจจะยิงกันเยอะเลยทีนี
0: ้ก็ไม่แน่หรอกเมื่อคืนก็คิดว่าจะยิงเยอะก็ยิงแค่2นะสเปนก็ปิดเกมฝรั่งเศสหมดเลยเมื่อคืน ไม่มีโอกาสได้ยิงกับฝรั่งเศส
1: เจอสวนนะ
0: ถ้าผมอยากผมเห็นอยากเห็นสเปนชิงกับอังกฤษนะ
1: สเปนชิงกับอังกฤษ
0: คง แต่สเปนชิงกับเจนีน่าก็น่าดูเหมือนกันครับผมเขาบอกว่าบราซิลชุดนี้สู้ชุดยุคเก่าไม่ได้เลยครับจริงครับสเปนบราซิลใช่ไหมบราซิลโหผมยังชอบมากเลยปี2002 เนี่ยคือผมอาจจะไม่ได้ดูหรอกไม่ได้ดูเล่นแต่แบบโอ้โห
1: นักเตะมันแบบ
0: คุณภา
1: พแบบทั้งทีมนะ
0: ครับ
1: มันออสตาร์เลยอ่ะ
0: ชุดนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะมีนิวโวโดเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มต้นดูบอลพอดีแล้วก็เราจะคุ้นกับนักเตะอย่างโรนัลโดอย่างกาก้าพวกตะกาก้าตอนนั้นเป็นดาวรุ่งไงถ้าแบบยุคนั้นที่พอจะเป็นคนที่ติดหูเราเลยลิวันโดโรนัลดิโญอย่างงี
1: ้ครับ
0: โรนัลโดคาฟูประตูก็เป็นดีด้าชุดนั้นเนี่ยเข้าชิงกับเยอรมันและชนะเยอรมัน 2-0 ก็เป็นน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วในช่วงหลังเท่าที่ผมดูมาผมไม่ทันพวกยุคซิโก้ยุคเปเล่นะไม่ทันจะทันแค่2002แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยโหหายไปในบราซิลแล้วก็บราซิลเนี่ยในบอลโลกเนี่ยพอได้แชมป์ปี2002เนี่ยก็แทบไม่เคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะ2006เนี่ยตกรอบก่อนรอง2010ตกรอบก่อนรองที่บราซิลปี2014เนี่ยก็ได้อันดับ4แล้วก็แพ้เยอรมันไป 7-1 ไงในรอบรองชาเลิศแล้วก็ที่2018เนี่ยตกรอบก่อนรอง22ก็ตกรอบก่อนรองมีครั้งนี้แย่สุดเลยตกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่บราซิลเนี่ยนักเตะเขาก็พอหมดเนย์มาร์ก็ยังมีตัวอื่นที่จะมาเสริมได้ในอนาคตอย่างวินิซูจินเนี่ยก็เพิ่ง26เองเอนดริกก็เพิ่ง19ก็ดูแล้วมีตัวมาทดแทนเนย์มาร์แน่นอนอนาคตนะกองกลางก็ถือว่าลงตัวอยู่มีทั้งบูโน่กิมาไลมีลูคัสปาเกต้าอะไรพวกนี้แต่ว่าชื่อมันก็ไม่อาจจะเป็นไม่ได้เป็นระดับท็อปเท่าไหร่ไงนอกนั้นเนี่ยโหก็นักเตะก็อาจต้องใช้เวลาสักพักเลยแหละกว่าจะกลับมาเป็นระดับท็อปได้นะบราซิลเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วบราซิลเนี่ยไม่ได้แชมป์เมเจอร์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะ2019เนี่ยคือครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์โคป้าอเมริกาก็คือครั้งที่เป็นเจ้าภาพด้วย2019นี่2026แล้วอะ2026 2019ก็7ปีละเกือบ10ปีละที่บราซิลห่างหายจากรายการเมเจอร์ไป2019ตอนนั้นเนี่ยนัดชิงชนะเปรูนะได้แชมป์ส่วน2021เนี่ย นัดชิงแพ้เจน่าในบ้านด้วย
1: มันมีวลีเด็ดนะก่อนเกมนะชลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับก็ออกมาพูดว่าให้สัมภาษณ์เนาะว่าอังกฤษเนี่ยเคยได้เห็นหัตถ์พระเจ้ามาแล้วในเวิลด์คัพปี1986

0: ครับ
1: และต่อจากนี้พวกเขาจะได้เจอกับเท้าซ้ายของพระเจ้าเฮ้ยเป็นไง
2: เมสซี่ใช่ไหม
1: ใช่
2: ครับผมเห็นฮาแลนด์เขาใส่เสื้อเมสซี่นะฮาแลนด์นี่ก็เชียร์เมสซี่นะ
1: ครับ
2: บอกว่าอังกฤษถ้าผ่านอาร์เจนตินาได้ถึงแชมป์เพราะบอลสไตล์ TikTok อย่างสเปนแพ้ทางบอลแข็งแกร่งอย่างอังกฤษครับก็ไม่แน่อังกฤษก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์โลกกันอังกฤษนี่อย่างที่บอกว่าพลาดไป2ครั้งแล้วคือยูโรนัดชิง2ครั้งเลยบอลโลกครั้งที่แล้วใกล้เคียงสุดก็เข้า รอบรองชนะเลิศปี2018
1: ครับ
2: อยากเห็นอังกฤษได้แชมป์เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยโหแฟนบอลอังกฤษเยอะนะวันนี้
1: ใช่
2: ผมชอบมากเลยวันนี้
1: ฮะคนไหน
2: เมื่อกี้แฟนบอลอังกฤษคนเมื่อกี้
1: โอ้น่าจะผู้หญิงแล้วดูทรง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: นี่
2: เมสซี่เดินกับบริการนะโรดริโกเดปอมือซ้ายมือซ้าย
1: คู่กันตลอดนะ
2: อยู่สโมสรเดียวกันด้วยไปไหนไปด้วยกัน
1: อืม
2: เนี่ยอังกฤษโอ้โหชนะมา6เกมเนี่ยชนะ
1: ฮะ
2: ถ้านับรวมต่อเวลาด้วยชนะ5เกม
1: ครับ
2: คือความหมายของนับรวมต่อเวลาคือเกมที่นอร์เวย์เนี่ยเขาต่อเวลาพิเศษ
1: ใช่
2: จะเสมอแค่กาน่าเกมเดียวส่วนอาเจนนี่ถ้ารวม120นี่ชนะทุกเกมนะคือไม่ต้องต่อจุดโทษเลยอ่ะแล้วเสียไป6ประตูยิงนัดละ3อ่ะมีเจอออสเตรียแค่เกมเดียวที่ยิง2ประตูแฟนบอลก็เยอะนะวันนี้ก็เตะกันที่แอตแลนต้าครับซึ่งแอตแลนต้านี่น่าจะใช้เป็นนัดสุดท้ายละในบอลโลกครั้งนี้คนนี้ผมไม่แน่ใจนะใครถือบอลลงมาเกมกำลังจะเริ่มครับเนี่ยเป็นลูกบอลพิเศษนะที่เขาใช้ในรอบรองสีทองทอง
1: บอกว่าถ้าฮาแลนด์มาเล่นให้อังกฤษผมว่าน่าดูสุดๆนะ
2: จริงจริงฮาแลนด์เขาเล่นอังกฤษได้นะเพราะว่าเขาเลือกเล่นได้หลายประเทศฮาแลนด์เนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็เล่นให้กับประเทศของพ่อเขา
1: ครับ
2: เขาเกิดที่ลีดที่สหราชอาณาจักรที่ลีดนะแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกเล่นให้กับนอร์เวย์ตามคุณพ่ออาร์พิกินฮาแลนด์เขาคงไม่มาอังกฤษแล้วเขาไม่เล่นอังกฤษแล้วเขาก็ต้องเล่นให้กับชาติของคุณพ่อเขานะแต่ถ้ามาอยู่อังกฤษก็อาจจะยากหน่อยเพราะอังกฤษมีแฮร์รี่เคนไง
1: แต่ก็ฮาแลนด์เลย
2: นะฮาแลนด์เนี่ยตอนเล่นฟุตบอลยูสิบยูโยชนชิงแชมป์โลกเนี่ยยิง9ตัวนัดเดียวเนี่ยหลายคนก็น่าจะเริ่มรู้จักเขาตอนนั้นแหละแล้วก็มาแจ้งเกิด
1: ก็ติดกับใครยิงคนเดียว9ตัว
2: ผมจำไม่ได้ว่าเกมอะไรแต่ตอนนั้นฮือฮามากยิง9ลูกเราก็เริ่มแจ้งเกิดกับเรดบูลซอบวกแล้วก็เคยร่วมงานกับโซชาตอน
1: คุมโมด้วยก็แฟนบอลทีมชาติอังกฤษก็ใส่เสื้อเป็นแบบว่านักรบสมัยก่อนของอังกฤษเนาะ
2: โอ้แฟนบอลวันนี้เยอะมากครับที่แอตแลนต้าก็จะเป็นเกมสุดท้ายอย่างที่บอกนะว่าใช้สนามที่แอตแลนต้าครั้งสุดท้ายส่วนนัดชิงชาเลอร์เนี่ยจะเตะกันที่เมดไลฟ์สเตเดียมนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะ
1: ครับ
2: เตะกันที่นิวยอร์กนัดชิงช่วงท้ายบอกก่อนดูบอลในคืนนี้ผมอยากทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมคนไทยมีแต่คนใส่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินากันทั้งนั้นเลยครับไหนบอกคนไทยเชียร์อังกฤษกันเยอะไงอ๋อไม่ผมว่าอาจจะเรื่องของแฟนบอลส่วนใหญ่แหละหรือไม่เสื้อเจนีน่าอาจจะหาง่ายไงช่วงนี้หาง่ายกว่าอังกฤษป่ะแต่ว่าหลายคนคงเชียร์เจนีน่าแหละแล้วก็เชียร์เมสซี่เชียร์อะไร
1: เนี่ยเขาบอกว่าใส่เสื้ออังกฤษก็มีเยอะเหมือนกัน
2: ใช่ใส่เสื้ออังกฤษก็เยอะ
1: จริงๆผมเห็นหลายประเทศอยู่นะฝรั่งเศสเองก็เยอะนะเยอรมันเองก็เยอะนะ
2: ใช่ใช
1: ่นอร์เวย์ก็มีบ้างนะ
2: นอร์เวย์เนี่ยมี
1: ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เห็น
2: ใช่ญี่ปุ่นก็เยอะ
1: ใช่ญี่ปุ่นก็เยอะ
2: แล้วอย่างที่บอกว่าเสื้อหลายชาติตอนนี้ขาดตลาดเวลาจะไปเลือกซื้อเนี่ยต้องระวังหน่อยนะ
1: บางคน คนไทยบางคนก็แน่นอนแหละว่าดูพรีเมียร์ลีกก
2: ัน
1: ส่วนใหญ่ใช่ไห
2: ม
1: แต่เขาก็ชื่นชอบนักเตะ
2: ครับผม
1: ในทีมนั้นๆอาจจะไม่ใช่สัญชาตินั้นไงอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดไปเชียร์โปรตุเกสอะไรเงี้ยมีหลายคนนะก็ไม่ได้เชียร์อังกฤษ เชียร์ตามไอดอลที่เขาชอบอะ
2: บอลของแท้ลูกประมาณกี่บาทครับผมไปดูเซ็นทันเนี่ยลูกละ1,400ถ้า1,400นะไม่ใช่เกตเพลเยอร์นะมันมีหลายเกตอยู่ถ้าเพราะที่ผมเช็คเนี่ยประมาณหลัก 5-6,000 ก็มีนะ
1: ครับ
2: เกตฟุตบอลโลกเนี่ย

0: อืมก็ต้องดูดีๆมันมีหลายเกรดแต่ว่าถ้าซื้อมาตั้งโชว์ตั้งไลน์ก็ไม่ต้องเอาเกรดระดับเพลเยอร์ก็ได้หรอกใช่ไหมหมายถึงลูกบอลนะ
1: ใช่
0: อืมครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าเสื้ออังกฤษก็เยอะใช่ใช่ใช่อ่ะ

0: ไม่นับมือกับแขนมั้งท่านชมผิด
1: ส่วน นับที่นับจากส่วนที่สามารถทำประตูได้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับ
1: เมื่อคืนยามินอะไรอ่ะยามินอะไรอ่ะคิดว่าน่าจะพิมพ์ว่ายาเมานะ มือสั้นกว่าตัวสุดท้ายอยู่นะครับที่เขาล้ำหน้าเฉพาะ
0: ครับ
1: มือสั้นกว่าตัว
0: เดี๋ยวเราต้องออกแล้วเพราะว่าตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมลงสนามละก็เดี๋ยวรับฟังการบรรยายสดเกมอังกฤษกับเจน่าได้ทาง FM 99นะวันนี้พี่จุ่นเพ็งกวินกับพี่เอกคิมสกุลจะเข้ามาบรรยายส่วนเราสองคนเดี๋ยวต้องไปแล้วเพราะว่าให้ทีมงานข้างนอกเตรียมตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเจอผมกับแซมใหม่ได้ครั้งหน้าครับในไลฟ์บอลโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: FM99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยนะครับทาง FM 99 Active Radio เอ้าคุณไม่สวัสดีคุณผู้ฟังเหรอครับ
7: สวัสดีครับก็ผมรอพี่ทักผมมาไง
6: เออ
7: โอ้ตายแล้ว
6: เริ่มรายการเราก็ชนกันละ
7: โอ้ตายตาย
6: นะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังทางทั่วประเทศเลยนะครับ
7: ครับ
6: เออก็วันนี้

0: นะรายการนาทีนานไลฟ์บอลโลกนะครับผมเอกคิมสกุลกับพี่ใหญ
1: ่น้องเล็กดีกว่าฮะ
0: พี่ใหญ
1: ่น้องเล็กดูน่ารักกว่า
0: พี่ใหญ่จุนเพ็ญกวิน
1: สวัสดีพี่เอกสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: พี่ใหญ่กลับมาแล้ว
1: ไม่ได้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอังกฤษประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเป็นลิสเจมส์นะครับซ้ายเจสสเปนคู่เซ็นเตอร์มาร์กีกับจอห์นสโตนนะครับตรงกลางมีเดคันไลส์กับทางเอเลียตเนอร์สันด้านบนทางขวาโมแกนโรเจอร์สนะครับซ้ายอันฮิกกอร์ดอนตรงกลางจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
0: ครับ
1: ก็อังกฤษของทางทูเคิลเปลี่ยน3คนนะวันนี้เอสลีคอนซ่านิโก้เลลี่แล้วก็โนนี่มาดูเก้หลุดไปนะครับลิสเจมส์เจสเปนแล้วก็โมแกนโรเจอร์ออกสตาร์ทนะครับส่วนอาร์เจนตินานะครับของทางลูนัสกาโลนี่นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับเกมรับทางขวาก็จะเป็นทางดาวเอโมลีน่าซ้ายเป็นทางตาเกฟิโก้นะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นคริสเตียโนโรเมโร่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับตรงกลางมีโรเปเรเดสอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับด้านข้างมีจูโน่ซิเมโอเน่ทางขวานะครับซ้ายเอนโซเฟรนันเดสแล้วก็คู่กองหน้าเป็นเลโอนาร์เมสซี่กับทางฮูเลียนอัลวาเรสนะครับก็เปลี่ยน1คนนะ
0: ครับ
1: ทางจูโน่ซิเมโอเน่ลูกชายของดิโก้ซิเมโอเน่ออกสตาร์ทแทนโรดิโก้เดปอนะครับ
0: ครับผมผู้การทีมหรือว่าเฮดโค้ชของทางอังกฤษนะเป็นโทมัสทูเคิลนะคร
1: ับ
0: ส่วนทางอาร์เจนตินาเป็นเลโอนาร์สกาโลนี
1: ่ครับผม
0: มาแล้ว
1: ก็นี่เป็นการเจอกันในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกของทั้ง2ทีมเป็นครั้งที่6นะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: ครั้งล่าสุดที่เจอกันคือปี2002นะครับฟุตบอลโลกฉบับเอเชียตอนนั้นนี่อังกฤษในรอบแบ่งกลุ่มก็เอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 นะประตูจากเดวิดเบ็คแฮมนะครับในครั้งนั้นนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอกันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทั้ง2ทีมนะครับ
0: ครับก็ทักทายไปยังแฟนๆที่รับฟัง FM 99อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับผ่านสถานีวิทยุอสมท41สถานีนะครับทางวิทยุนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์ของ FM 99
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
5: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: มีหลายคนบอกว่าคุณจุนหายไหนมา
1: ผมไม่ได้ไปไหนผมเตะไปเรื่อยฮะ
0: อะไรนะ
1: ผมเตะไปเรื่อยครับผมใช้ชีวิตใส่เพ
0: ผมนึกว่าคุณไปที่แถวซ็อกเกอร์บาร์
1: อ๋อไม่ได้ไปฮะ
0: ผมมีสายรายงานมาว่ามีคุณเคยมีไปปิ้งสาวคนหนึ่งที่ซ็อกเกอร์บาร์ด้วย
1: นานแล้ว
0: ข้อมูลถูกต้อง
1: คิดแล้วยังเสียได้ตังค
0: ์อ่ะโอเคกลับมาที่เกมนะครับวันนี้เราจะอยู่กับเกมเยอะนิดนึง
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าก็โอ้โหเป็นคู่สำคัญนะครับอังกฤษอยู่ในชุดขาวล้วนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับ
1: นี่ไงเมื่อกี้ไม่ฟังน้องไง
0: เพราะผมย้ำไงผมย้ำไงเพราะว่าคุณไม่ค่อยละเอียดผมก็เลยต้องมาคอยเก็บตกให้คุณนะทำงานอะคุณอะผมต้องมานั่งแบกคุณตลอดเวล

0: โอเคชิงกันจังหวะกันอยู่กันตรงกลางสนามนะแต่ว่าอังกฤษได้ครองบอลไปครับ
1: ครับ
0: วันนี้พี่เอกมองว่าไงใครจะเข้าไปเจอกับสเปนในวันที่19
1: ใช่ผมมองจริงเหรอ
0: จริง
1: เพราะว่าคู่ที่แล้วเนี่ยผมมอง
2: ฝรั่งเศสเหรอ
1: ฝรั่งเศสไปแล้ว ให้ผมมองจริงไหม
2: จริงสิฮะ
1: อ้าวเหรอคืออ้าวอ้าวเริ่มเกมเนี่ยยังไม่ทันไรเลยครับจะมีเรื่องแล้วนะครับ
0: นอนกุมศีรษะอยู่นะครับ
1: โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โหวุ่นเนี่ยต้นเกมครับไม่ถึง3นาทีเลย
1: นี่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีปากเสียงกันนะครับ
0: ปาเลเดสกับจูบิลแฮมนี่ตะโกนคุยกันใหญ่เลยครับโอ้เพื่อนๆต้องเข้ามาห้าม
1: ครับ
0: จูบิลแฮมพยายามฟ้องว่าทางเอเลียตแอนเดอร์สันน่ะโดนศอกเข้าไปนะครับ
1: โอ้โหนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับนี่เริ่มเกม
0: อ๋อเป็นเอนโซนะเหมือนจังหวะเข้ามาแย่งอาจจะมีท่อนแขนขวาฟาดเข้าไปตรงบริเวณท้ายทอยของเอเลียตแอนเดอร์สันแต่ว่าคนที่มีปากเสียงเมื่อคู่นี้เป็นทางโจวูดกับปาเลเดสเนี่ยผู้สินต้องเรียกทางเอนโซเฟนเดสมาคุยหน่อยครับ
1: บอกข้อความทาง4689899นะครับทาง SMS 4689899รวมไปถึงทาง Facebook YouTube ที่มีการส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวมีจังหวะเราอ่านให้นะครับวันนี้คุณเจ๋งเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์ทาง TikTok ให้เราไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะพูดช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นไม่ได
0: ้โอ้โหครับผม
1: เราต้องมาบ้านฟ้าบ้านเหลืองบ้านเขียวบ้านแดง
0: อ่าฮะ
1: อังกฤษครับ
0: บ้านหมุนไหมฮะ
1: บ้านหมุนเหรอฮะมาคุยใกล้ๆนี่ฮะจะตบให้บ้านหมุนเลยฮะทางคุณห่างหายไปกับพี่ใหญ่คุณมานานเนี่ยคุณถึงก็ไปเก็บมุกบ้านหมุนมาคุณเพนกวิน
0: ไม่เป็นอาการส่วนตัวในช่วงนี้ครับสุขภาพย่ำแย่เหลือเกิน
1: ครับอังกฤษครับบอลอยู่กับจอห์นสโตนนะครับให้ไปที่มาร์คเกฮีครับขึ้นมาทางซ้ายครับสเปนเจสสเปนโอ้โหเจสสเปนพาบอลเลื้อยเข้ามากำลังจะเข้าเขตโทษแต่ว่าโดนแย่งไปได้
0: เจสเปนเล่นให้เอกหิมสกุลดูฮะโดนเอกหิมสกุลด่าทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ
1: โดนด่าแต่ตอนเรียกตัวแล้วฮะโอ้โหอ่ะวันนี้ดูที่ว่าจะแก้ตัวได้ไห
0: มวันนี้ออกสตาร์ทในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับเจสเปน
1: ครับชื่อเขามีชื่อกลางด้วยนะ
0: อะไรครับพี่
1: เจสทูโทมัสสเปน
0: อ๋อครับผม
1: ลูกชาย
0: อย่าหยุดนานฮะใจผมหายแม่เจ็ดแล้วหยุดไปตั้งนาน
1: เจสเปน
0: ครับผม
1: ริสเทมเล่นกับเอเลสแอนเดอร์สันโอ้โหแล้วโดนผู้เล่นเจนติน่าบีบเร็วครับจ่ายบอลพลาดเองนะครับทางเอเลสแอนเดอร์สันแฟนทาง YouTube Facebook ก็คอมเมนต์มาได้วันนี้น่าจะมีให้รับชมทางฟรีทีวีกันด้วย
0: ครับผม
1: น่าจะเป็นทางช่องโมโนแม็กซ์คร
0: ับ
1: 9นะคร
0: ับ ใช่ครับก็ติดตามได้นะพูดถึงคู่นี้เจอกันถ้าไม่ได้นับเฉพาะในส่วนของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือเกมอุ่นเครื่องปี2005นะครับเกมนั้นอังกฤษเอาชนะอาร์เจนตินาไป3-2นะคร
1: ับ ข้อมูลคุณสุดยอดเลย
0: โอ้อยู่ตรงนี้ฮะข้างหน้าฮะ
1: เอาล่ะ
0: คลิกไปก็เจอครับพี
1: ่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีเกมจัดกิจกรรมดูบอลสดที่สวนรถไฟนะครับบางท่าน
0: เฮ้ยแต่เขาเหมือนมีที่นู่นเลยไหมพี
1: ่มีที่
0: โมโนเลย
1: ที่คุณแอบไปบ่อยๆอ่ะ
0: จะบ้าเหรอ
1: ที่ไกล
0: ๆเล่นมุกไหนก็ได้อย่าเล่นมุกนี้ อันตรายต่อหน้าที่การงานครับพี่
1: ที่คุณแอบไปบ่อย
0: ๆไม่มี
1: แล้วคุณบ่นว่าไกลอ่ะ
0: ไม่มี
1: ไม่คุ้มอ่ะที่คุณพูดอ่ะ
2: เราที่นะงาน
1: ไ
2: ม่หา
1: บางคนบอกว่าเอ๊ะพี่ครับทำไมผมมาเดินมาจะมาดูจัดกิจกรรมที่สวนรถไฟนะครับมืดตื้อเลยครับเขาไม่ได้จัด
0: ยามไม่ให้เข้าด้วยครับถ้าเวลานี้เนี่ย
1: ไม่ได้
0: น่าจะเปิดประมาณ4:00ขึ้นทางขวาครับอังกฤษเมื่อสักครู่นี้บอกกันโรเจอร์พยายามจะเปิดเข้าไปแต่ว่าติดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อาร์แล้วครับเตะมุมทางขวาอังกฤษโดยเดคลายส์
1: ครับ
0: เจ้าตัวนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าฟิต 100% แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะครับ
1: ป้องกันลูกเตะมุมนะครับโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสเห็นเดคลายส์เป็นคนมาเตะบอลมาเตะมุมนะฮะแม่รู้สึกหวาดเสียวเลยทีเดียวเอ๊ะนี่มันอาร์เซนอลหรือเปล่า
0: แต่เขาก็คุ้นเคยแล้วอยู่กับแอสตันวิลล่ามา
1: ครับมาดูลูกเตะมุมของเดคันไรส์ครับเคนสโตนขึ้นมาหมดเลยเอ้าเตะมุมของกริดเสาสองโอ้โหนั่นล่วงไปคู่หนึ่งผู้สินไม่ได้ว่าอะไรผู้สินปล่อยให้เล่นต่อ

0: เมสซี่โดนสเปนครับถึงบอลก่อนยกเท้าสูงครับมาเกฮีครับผู้สินเป่าฟาวครับ
1: ส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นมีชูริโนชิเมเนสกับจอห์นสโตนนี่ล่วงไปด้วยกันทั้งคู่นะครับแม่แต่ดูจังหวะจอห์นสโตนล้มก็อาจจะล้มง่ายไปนิดนึงครับ
0: นี่มองอีกมุมหน้าเหมือนพ่อเหมือนกันนะ
1: หมายถึงจูริโนใช่ไหม
0: ไม่มันทุนคุณอะ
1: หมายถึงใครหน้าเหมือนพ่อ
0: มันคุณ
1: ผมหน้าเหมือนพ่อครับ จะบ้าเหร
0: อหยอกนะครับข้อความทาง SMS นะครับฟังจากโอ้เอาละจากอ๋อฟังจากกอนดอครับจากกอลัม
1: อ๋อนี่เลยฮะคนที่เอาแหวนไปทิ้งฮะแซมไม่มาด้วยฮะ
0: เอ้ยปิ๊ปปิ้นคุณนี่พูดมามึงตัวแสบเลยปิ๊ปปิ้น
1: ผมเป็นเจ้าชายอลากร
0: โอ้โหสุดยอดทารากรเนี่ยนะ
1: ที
0: ่ตรงเนี้ยนะ
1: ว่านั่นมันสถานที
0: ่อ๋อ
1: ไม่ใช่บุคคลโอ้แต่ว่าตากิฟิโก้นี่จังหวะเบียดล้มกันลงไปแล้วเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินานะครับแถวๆหน้ากรอบเขตโทษเขาเองก็เคาะสั้นเลยครับ
0: ก็หูฟังที่รับฟังอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยนะครับหร
1: ืออ
0: าจจะเป็นส่วนไหนของโลกก็ส่งเข้ามาทักทายเราได้นะ
1: ครับ
0: บอลอยู่กับทางโรเมโร่นะครับเซกิโอโรเมโรให้มาตรงกลางโอ้โหจังหวะที่เอาฮูเลียนอัลวาเรสครับพยายามจะตวัดบอลเร็วขึ้นไปข้างหน้าโดนดักไว้ได้แล้วก็อังกฤษได้ฟาวครับจังหวะนี้ครับ
1: เอาจริงนักเตะอาร์เจนตินาหลายคนก็คุ้นเคยกับอังกฤษนะเอมิลิโนมาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรลิซันโดมาร์ติเนสฮูเลียนอัลวาเรสนี่ก็เคยอยู่ซิตี้นะครับอเล็กซิสแมนเชสเตอร์เอนโซ่เฟร์นันเดสพวกนี้
0: ผมดูแล้วเกมนี้เนี่ยคุณจุน
1: เป็นยังไงสิ
0: อัดกันหนักแน่นอนนะครับ คือฝั่งอาเจนเองเนี่ยก็ดุดุทั้งนั้นนะครับเอนโซ่ปาเรเดสนะฮะ
1: อาเซนเวนเกอร์นะครับจานี่อินฟานติโน่แล้วก็เลขาธิการของทางฝั่งฟีฟ่าก็มาด้วยนะครับ
0: ครับแมคคริสเตอร์ครับออกบอลพลาดครับบอลออกไปจากสนามริมเส้นด้านขวานะครับอังกฤษจะทุ่มเข้ามาสเปนส์บอลอยู่กับจูดเบลลิงแฮมมาร์กเกย์เอเลียสแอนเดอร์สันหวาเอาแล้วครับแฮร์รี่เคนถึงออกกอร์ดอนครับถึงบอลตวัดกลับมาตรงกลางแต่ว่าแม่เข้ามือทางเอมี่มาร์ติเนส
1: คือมันแทบจะสุดเส้นหลังด้านซ้ายนะครับจังหวะตวัดมันก็ไม่ถนัดเลยครับหักเข้ามาได้นิดเดียวครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่ดักเสาแรกไว้แล้วครับแฮร์รี่เคนขยับขึ้นมาไม่ทัน
0: นี่เอมี่มาร์ติเนสพยายามจะบอกให้เพื่อนๆ เนี่ยขยับขึ้นไปนะครับเพราะว่าผู้เล่นอังกฤษเนี่ยเข้ามาบีบกันเยอะก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงในจังหวะที่จะบิลอัพขึ้นมาบอลออกข้างไปครับอาร์เจนจะได้ทุ่มกล้องจับมาที่วันอดีตสมาชิกวง One Direction นะครับ
1: บอยแบนด์คุณก็ได้ฮะเนี่ย
0: ฟังจากในหูครับผม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้โหพาบอลขึ้นมาแล้วโดนรวบล้มไว้ผู้สินให้เล่นต่อนะครับเอลิสแอนเดอร์สันคือโอ้โหเนี่ยเกี่ยวล้มกันแล้วผู้สิน
1: ล้มระเนระนาดเลย
0: โอ้โหวันนี้ดูเนี่ยคือวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นงานหนักสำหรับผู้ตัดสินแล้วครับ
1: ดูแล้วนี่ค้างทูมันกินนะฮะจบเกมก็เป่าเยอะเหลือเกินโอ้โห
0: เพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างเข้าบอลกันแรงทั้งคู่เลยนะครับ
1: คือมันมีจังหวะปะทะกันอยู่ตลอดนะครับแล้วนี่ก็เป็นเอนโซ่เฟรนเดสกับเอเลียนเนลสันอีกแล้วครับที่ปะทะกันเอนโซ่เนี่ยพยายามจะลุกขึ้นเอเลียนก็เอามือเนี่ยคว้าขาของเอนโซ่ไว้ไม่ยอมให้ลุกขึ้นเหนียวไว้ก่อน
0: โอ้โหเอเลียนเนี่ยถ้าจับล็อกได้อีกนิดเนี่ยฟิกเกอร์โฟเล็กล็อกแล้วนะฮะมาสักครู่นี้เนี่ย
1: โอ้กรรมการปวดหัวเลย
0: มาตรฐานของผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยจะสำคัญมากนะครับคือเนี่ยจังหวะปะทะกันก่อนเกมเยอะมากแล้วก็ถ้ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเกมเลยครับ
1: แต่ว่าก็ให้เป็นดรอปบอลไปนะครับเจ้าของมัสคู่นี
0: ้ปายาฟิโก้คืนไปที่ลิซันโดมาร์ติเนสครับปาเรเดสครับลงไปต่ำให้มา

0: ที่เอนโซ เฟอร์นันเดสเอาจับบอลพลาดครับพี่เมสเมสซี่ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีคนอาจจะมองว่าเมสซี่เองเนี่ยก็ปรับสไตล์การเล่นลงเยอะนะคุณหยุดนะออกจากแนวเดินซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ธรรมดา39แล้วนะเก็บแรงไว้ในส่วนของเวลาได้บอลได้ขึ้นเกมลุกดีกว่า
0: สปีดเป็นช่วงสั้นๆนะครับคงไม่ได้
1: ไล่บีบอะไรอย่างงี
0: ้ครับเมสซี่ครับพาบอลขึ้นมาอ่านเนี่ยครับจ่ายขนานเส้นไปแต่ผู้สินยกธงล้ำหน้าซะก่อนนะครับจะเล่นเร็วก็เนี่ยชนล่วงลงไปอีกแล้วนะครับซิเมโอเน่โดนตอนนิดตอนหน่อยนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าบอลดู
1: ถือบอลไว้พิกฟอร์ดจะรีบมาเอาบอลก็มีวิ่งเอามือไปแตะบอลแล้วก็มีเบียดไหลกันลงไป
0: ครับ ข้อความทาง YouTube นะฮะคนแรกคนเดิมของเราคุณปลั๊กนะสวัสดีวันพฤหัสวันหวยออกนะครับคุณณัฐพงศ์บอกเป็นคู่ที่ตัวเท่ากันที่สุดแล้วครับ
1: อ้าวอย่านะเดี๋ยวโทรไปด่านะหาผมตัวเท่าพี่เอกเนี่ย
0: ชื่นชมเขาล่ะ
1: ยังไม่มีจังหวะอันตรายนะครับในช่วง13นาทีแรกแต่อังกฤษขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับจังหวะนี
0: ้โอ้โหอังกฤษเอเลียตเอเดอร์สันพาบอลเป็นกอร์ดอนตัดเข้าในโอ้โหแหวก3แหวก4คือตัดสินใจช้าครับคือถ้าตัดเข้ามาจังหวะแรกแล้วตัดสินใจที่จะออกบอลจะยิงจะจ่ายอะไรเนี่ยเร็วๆก็น่าจะได้ดีกว่านี้เอาละครับทางอาร์เจนตินาโต้ขึ้นมาริมเส้นด้านขวาซิเมโอเน่วางขึ้นมาติดลิสเซฟอ้าวพักบอลพลาดอูเรนาวาเลสออกไปทางขวาเอนโซตักเข้ามาตรงกลางแล้วบอลเลยเมสซี่ตามเก็บได้ครับด้านซ้ายตายาฟิโก้ให้มาปาเรเดสคืนหลังกลับมาโอ้โหอาเจนเนี่ยคือจังหวะฉาบฉวยน่ากลัวมากนะครับแต่พออังกฤษเข้ามาประจำตำแหน่งกันหมดก็ช้าลงครับมูลิน่าให้ซิเมโอเน่กลับมาที่เอนโซ เฟอร์นันเดสปาเรเดสไปที
1: ่เฮ้ยน้าหังมาเนี่ย
0: น้าหังมาครั้งเดียวน้าหังบอกกูไม่มาแล้ว
1: น้าหังบอกโอ้น้านอนดีกว่าจูน ดึกก็ดึกได้ชุ่มเลยครับมุมทางด้านขวาครับอาเจนีน่าย้อนกลับไปก่อนครับ
0: คุณพีชีบอกว่ามาแล้วฮะเฉินเท่าหนาและไก่ป่าคู่หูคู่หาโอ้ยจุนมาแล้วเว้ยพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
2: ไม่ได้ไปไหนจ้า
0: คุณกลัวอะไรอะ พี่ชาย พี่ชายสุดที่รักคุณเกมเนี่ยคุณถึงกับ ไปหลบเลียแผลใจไม่ได้นะคุณจุนคุณต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิม
1: ผมให้กำลังใจเขา
0: อ้าวอาร์เจนตินาเมสซี่โดนเสียบล่วงไรผู้สินให้เล่นต่อครับไม่ว่าอะไรชูเบลลิงแฮมให้กอร์ดอนก็โดนเตะล่วงเหมือนกันครับนี่มาทำลูกพี่ผมก็ต้องโดนเตะอัดล่วงลงไปเหมือนกันนะครับ
1: โดนอัดจากเหลี่ยมด้านหลังนะครับกอร์ดอนแถวกลางสนามแล้วก็อังกฤษได้ฟาวครับ
0: มีบอกสวัสดีพี่เสกมาทำอะไรครับวันนี
1: ้มาเล่นดนตรีลูกเสกไหนวะเนี่ยพี่เสกโลโซเหรอ
0: เสกโลโซครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับแถบด้านล่างของจอเรา
1: หวานเจี๊ยบ
0: 7-11นะครับฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ง้อตู้นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่7-11เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกวัน24ชั่วโมง
1: นี่ผมเพิ่งซื้อไข่ลวกมาเลย
0: ครับผมก็อยากให้สับสนเราต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องขอบคุณมากเลย
1: ทั้งฤดูกาลโอ้คนดูเราเยอะแยะครับ
0: ครับครับมาเกฮีครับถ่ายบอลริมเส้นด้านซ้ายคือผ่านมา16-17นาทีเนี่ยอังกฤษสู้ได้จริงๆ
1: ครับผมสูสีเกมในช่วง16นาทีแรกก็ยังไม่ได้มีจังหวะที่ลุ้นประตูกันทั้งคู่นะครับ
0: เอาครับลิสเจมได้บอลหน้ากรอบเขตโทษจุดให้ลิสเจมริมเส้นด้านซ้ายเจสเปนสเปนแหวกเจอกับเอนโซและเอนโซทำบอลหลุดออกหลังไปครับแต่ว่าผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูครับ
1: วันนี้นี่ดูดุดันมิกแจ็คเกอร์ครับมาดูด้วยนะครับนักร้องนำแห่งคณะหินกลิ้งนี่ไง
0: ผมเคยดูผมชอบ
1: ันนั้นกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้
0: ไม่ใช่ฮะคุณดักผมผิด
1: อะไร

0: ยังไงฮะ
1: หินกิ้งลิงกับหมาน
0: ั่นขำกลิ้งครับพี่จะมาฉายทางอสมทได้ดิ
1: ถูกต้องผมเป็นพิธีกรครับผม
0: โอ้สุดยอดสุดยอด
1: นะฮะรายการที่เรตติ้งดีที่สุด
0: โอ้ยแต่ดีจริงนั้นดีจริงเมื่อกี้ก็มีแจ็คเกอร์นะครับจากคณะโรลลิงสโตนมาดูนะครับ
1: ริชเจมส์ครับให้คะแนนเส้นมาโอ้โหมอร์แกนโรเจอร์โดนซายาฟิโก้ขวดล้มทั้งคนทั้งบอลเลยครับวันนี้เบียดลงเป็นตัวจริงได้นะครับสำหรับมอร์แกนโรเจอร์สส่วนคอปปี้เมนูผมเนี่ยตอนนี้น่าจะหลับไปแล้ว
0: โอ้คนด้านแล้วฮะตอนนี
1: ้นั่งตรูดด้านไปแล้วเรียบร้อย
0: ครับ
1: ต้องให้ทีมแพทย์มารักษาการก้นด้านอยู่ตอนนี
0: ้ต้องหาครีมทาแล้วด้านไปหมดแล้ว
1: เกฮีครับหูกลายเป็นอาร์เจนตินาที่ต้องลงมาแพ็กเกมรับต่ำเลยนะครับตอนอยู่ที่เกฮีครับมาที่จอห์นสโตนอันนี้จอห์นสโตนเนี่ยกับมาเกฮีรอดพ้นจากเออร์ลิงฮาแลนด์มาได้ในเกมที่แล้ว
0: ครับ
1: ดูว่าวันนี้จะรอดพ้นจากเมสซี่ได้ไหมโรเจอร์แหวกมาอื้อหือจะทำชิ่งผู้สินให้เป็นแค่ลูกทุ่มนะครับคือวันนี้จังหวะถ้าไม่ฟาวหนักจริงๆผู้สินไม่เป่าเลยจริงๆ
0: คือผมมองว่าผู้สินน่าจะรู้แหละว่ามันจะต้องมีเบียดมีกระแทกทั้งเกมนะก็พยายามปล่อยเกมให้มันต่อเนื่องหน่อยคือไปเป่าทุกจังหวะเกมมันก็ขาดความต่อเนื่องนะครับ
1: ริมเส้นด้านขวาอ่านะครับโรเจอร์ให้พิกเกมเปิดกลับเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอมี่มาร์ติเนสครับล้มตัวคว้าไว้ได้ครับ
0: แต่เปิดทิศทางเหมือนยิงนะครับบอลมันลึกไปเข้ามือของมอร์แกนโรเจอร์เลยครับลิสเจม
1: ครับข้อความทาง Facebook ทักทายเข้ามานะจากคุณบพิษบอกสวัสดีครับฟังจากพัทยา
0: โอ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะวันนี้มีใครฟังจากสวนยางบ้างไหมฮะส่งมาสักหน่อย
0: ส่วนใหญ่นี่แฟนรายการเราหลายท่านนี่ก็กรีดยางไปด้วย
1: ครับบางคนบางท่านที่กรีดยางนะครับก็ส่งเข้ามา
0: อย่ากรีดกระเป๋าตังค์ก็พอครับ
1: บางท่านที่กรีดกระเป๋าตังค์นะฮะเลิก
0: ครับผม
1: ผมบอกเลยเลิก
0: ไม่จ่าชีพนะฮะไม่ได้กรีดยางได้นะแต่อย่ากรีดกระเป๋าตังค์นะฮะผมเคยโดนมาแล้วนะฮะเมียเนี่ย
1: เมียโดนเหรอ
0: เมียโดนแต่ไม่ได้กระเป๋าตังค
1: ์โดนกรีดกระเป๋าตังค
0: ์ใช่
1: เอ้ยทำไม
0: ไอ้มันก็เป็นกระเป๋าใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าเมียไม่ได้พกกระเป๋าตังค์เลยรอดไป
1: เอาเรสครับเมสซี่แตะอกลงมาแม่จะให้เพื่อนเข้ามายิงนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกมาล้ำหน้าล้ำหน้าครับอังกฤษเช็คล้ำหน้าใส่แล้วก็กลายเป็นน่าจะเป็นเมสซี่นะครับที่ไปยืนล้ำหน้าอยู
0: ่เมสซี่นี่ลงสนามให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนหน้านี้นี่มา200กับ5เกมปรากฏว่าไม่เคยเจอทีมชาติอังกฤษเลยนะครับก็เป็นสถิติที่แปลกเหมือนกันนี่คือเกมแรกครับที่เขาเจอทีมชาติอังกฤษ
1: เชียร์เมสซี่ครับข้อความใน Facebook บางคนก็บอกว่าอ่านเนี่ยเขากลับมาแล้ว พี่ใหญ่กลับมาแล้ว
0: เราเนี่ยแหละเป็นตัวปลุกปั่นเลยก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะ
1: คุณระวังนะครับสายผมรายงานผมมาหลายคนวีรกรรมคุณเยอะมากเลย
0: ผมทำอะไรอ้าวมอร์แกนโรเจอร์ล่วงไปอีกโอ้นี่จังหวะที่โดนจากจิฟิโก้ขวางเอาไว้นะครับแต่ดูก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับจังหวะล้มลงไปของมอร์แกนโรเจอร์ส
1: คุณเพียนบอกฟังจากริมคลองรังสิตธัญบุรีครับขอบคุณทุกข้อความนะครับเกมยังนิ่งๆอยู่นะครับวันนี้เกมเตะกันที่แอตแลนต้าจอร์เจียแอตแลนต้าฟอลคอน
0: อุ้ย
1: เป็นไง
0: NFL คุณก็ได
1: ้ได้ได
0: ้เลยเดี๋ยวคุณมาแทนพี่ต้นอภกรได้เลยนะตอนนี้แกปีนเขาอยู่อุ้ย
1: พี่ต้นอภกรเนี่ยคุณเคยบอกว่าคุณจะน็อกพี่ต้นแล้วก็เอางานเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีฮะผมนี่ให้ความเคารพพี่ต้นเขาเสมอ
1: จริงป่ะ
0: จริงสิครับ
1: ไม่งั้นคุณจะใช้นามปากกาว่าจุน NFL เหรอ
0: โอ้นี่ฟังจากเพชรบูรณ์ก็มีนะครับ
1: เพชรบูรณ์ก็ผาซ่อนแก้วใช่ไหม
0: เขาคอ
1: เขาคอ
0: เออโอ้โหผม
1: ทราย
0: เขาทรายเขาคอครับผมขอบคุณมากพี่น้องกัน
1: แต่ที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือเขาเกม
0: เอาเอาอย่า

0: าวอีกแย่
1: เขาเกมใหญ
0: ่แม็กอลิสเตอร์โดนอัดล่วงไปครับจากจูดครับเข้ามากระแทกใส่
2: จริงๆเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับเข้าบอลหนักทั้งคู่นะครับไม่ตัวขวาที่ใช้ได้เหมือนกันนะ
0: ฮะอ๋อเรื่องของเสียงเหรอฮะ
2: กลิ่นครับผม ผมลืมเอาทิชชู่เปียกมาด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยทีเดียว
0: เอาละครับฟรีคิกของอาร์เจนตินาแต่ว่าระยะไกลหน่อยครับเกือบครึ่งสนามในแดนของอังกฤษนะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับจังหวะที่แมนเชสเตอร์โดนจูดทำฟาวล์เมื่อสักครู่น
2: ี้เมสซี่ครับออกไปทางขวาซิเมเน่โอ้โหโยกยึกยักยึกยักเปิดอัดสเปนครับมาพอเงยหน้ามาเห็นเจสเอ้ยวันนี้เจสเปนเอาที่ป้องกันคางออกไปแล้วนะ
0: กุนอาเกโร่ครับมาดูด้วยครับนี่ก็ประสบความสำเร็จมากๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
2: นี่นั่งผิดนั่งผิดเก้าอี้เปล่า
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าป้ายมันเป็นเอเซเกลลาเวซี่นะ
0: อ๋อเหรอ
2: กุนาเกโร่นั่งผิดเก้าอี้
0: ลาเวซี่อาจจะปวดท้องอยู่
2: เหรอแต่นี้เขาก็ดีเหมือนกันนะเขาก็มีชื่อข้างหน้าเผื่อกล้องจับผ
0: ู้
2: บรรยายจะได้รู้อะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ไอ้นักบอลไม่เท่าไหร
2: ่
0: โอ้ถ้าเป็นวงการอื่นนี่เหนื่อยหน่อย
2: อุ้ยแต่คุณทุกวงการคุณทุกวงการอยู่แล้วคุณจะกลัวอะไรอ่ะ
0: ไม่ต้องกลัวเยอะเดี๋ยวผิด
2: อ่ะเหรอ
0: ครับผม
2: สวัสดีครับคุณเอกคุณจุนกับคุณประภาพานอังกฤษสู้ๆนะครับไอ้มุมของอาเจตโอ้โหมีฟาวครับมีฟาวครับผู้สินเป่าฟาว
0: เสียงนักวีดมาก่อนแล้วนะครับจังหวะโอ้โหจุนโนชิเมเน่ไปกอดทางพิกฟอร์ดไว้เลยครับ
2: คู่ของโมแกนโรเจอร์เองเนี่ยก็มีเป็นเหนี่ยวกับแมคคาลิสเตอร์เหมือนกันนะครับ
0: ไฮโดรเจนเบรกนะครับ
2: ช่วงพักเบรกนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับแจ๊สครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟ
0: ุ
2: ตบอลโลก2026ในครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
2: เชียร์ครบทุกแมตช์ได้ที่แอป Monomax ครับทางแจ๊สเอาไว้ด้วยนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเชียร์ทีมโปรยิ่งโหวตยิ่งมันเป็นโปรแชมเปี้ยนวีคนะครับคุ้มส่งท้ายกับศึกมหากรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดทิ้งโหวตทิ้งมันนะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับซื้อบัตรแพ็กเกจ mcot super fan แล้วเข้าไปโหวตนะครับแพ็กเกจครั้งนี้เนี่ยโอ้โหสุดคุ้มเลยคุณจุน
0: ยังไงครับพี
2: ่บัตรเนี่ย19,999สิทธิ์ในราคา 9,999 บาทเท่ากับว่าบัตรใบละ1บาทเท่าน
0: ั้นอุ้ยถูกมาก
2: 9,999 สิทธิ์วันนี้ผมบอกไปเลยทุ่มไปที่ทีมชาติอังกฤษ
0: ครับผมปากกดว่า
2: ไม่เป็นไรก็ทายผิดทายถูก
0: จะ
2: ได้จับสลากลุ้นของรางวัล
0: ครับ
2: รวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superware นะครับจำนวน1รางวัลถ้าใครที่รับชมอยู่จะเห็นอยู่ด้านหลังเราจะเป็นตัวอย่างของรถตู้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายยิ่งโหดมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
2: ส่วนข้อความทาง YouTube นะฮะทรงอังกฤษกับลอนดอนน
0: ี่
2: เขาสู้กันในคอมเมนต์นะ
0: ครับ
2: คุณนานาบอกทรงกิจกับลอนดอนไปเลย
0: โอ้โหนี่แฟนอาร์เจนตินานะ
2: ส่วนคุณโทมิยาสุบอกเฮ้ยส่งเมสซี่กลับมาอามี่ว่ะ เอาสิเอาสินะฮะแล้วก็ฟังจากลาสเวกัสครับคุณสาลินีโอ้
0: ส
2: ุ
0: ดยอด
2: โอ้ข้อความทางเอสเมส
0: สนามบ้างไหมเนี่ย
2: ข้อความเอสเมสเบอร์อะไร4689899นะครับ
0: ครับ
2: โอ้โหนี่กรีดยางอยู่ครับฟังอยู่จากบางสะพานโอ้ประจวบคีรีขันธ์นะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยจากตรังครับกรีดยางแต่ตอนนี้ฝนตกใส่สงสัยต้องมาเอาเงินจากคู่นี้แล้วกรีดยางนะครับ ยางรถยนต์เฮ้ย ทำไมตลกอ่ะรายการเรา บอกคู่ฟังก่อน4สิงหาคมผมจะลงพื้นที่ชาวสวนยางที่จังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนคอยต้อนรับผมได้เลย
0: ใครรออยู่นะฮะ
2: พี่ใหญ่จะกลับไปตรังแล้ว
0: ใครรอโอกาสนี้อยู่ฮะโอกาสของคุณมาถึงแล้วฮะ
2: รอกระทืบเอกทีมได้
0: คนละตุ๊บคนละตั้มครับ
2: ไปทำงาน
0: ได้เลย

0: เลยฮะ
1: นะครับไปถ่ายงานที่จังหวัดตรัง
0: ครับผม
1: ไปหาชาวสวนยางจังหวัดตรังทักทายเอกฮิมสกุลได้เลย
0: อ่ะเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้นี่โอกาสยิงของทั้ง2ทีมยังไม่มีเลยนะโอ
1: ้โหโอ้โหเรียกนาวาเลสครับคือพอตัดบอลได้เร็วเนี่ยพยายามจะจ่ายต่อให้กับเลโอเนลเมสซี่แต่เมสซี่ก็จับลั่นครับจับบอลยาวไปนิดนึงบอลแรงไปด้วยครับวันนี้ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะทั้งคู่เนี่ย
0: ใช่ครับยังศูนย์อยู่โอกาสในการยิงประตูของทั้ง2ทีม
1: โอ้การเจอกันในฟรอง98เนี่ยทั้งคู่เสมอกัน 2-2 แล้วก็จบลงด้วยการดวลจุดโทษแลงกริดเนี่ยที่เบ็คแฮมโดนไล่ออก
0: ครับผม
1: แพ้ไปนะครับครั้งนั้นเนี่ยพอลอินเดวิดแบตตี
0: ้แบตตี้พลาด
1: ยิงจุดโทษพลาดวันนั้นนี่พ่อของซิโมเน่ก็อยู่ในสนามด้วยนะคุณอย่าอือเลยคุณก็ต้องให้ข้อมูลต่อด้วย
0: ผมยังจำไม่ได้เลยจำไม่ได้จำไม่ได้ผมจำไม่ได
1: ้ทำไมจำไม่ได้ก็ดิโก้เซเมโอเน่ที่ทำใบแดงใส่เบ็คแฮมอ๋อ
0: หมายถึงว่าเพราะเมื่อกี้พี่บอกพ่อของดิโก้เซเมโอเน่หรือจูเลียโน่
1: พ่อของเซเมโอเน่ผมพูดอย่างนี้ค
0: ุ
1: ณไม่ฟังไง
0: คุณต้องแยกชื่อสิก็พี่พูดไปว่าเบ็คแฮมมีปัญหากับดิโก้เซเมโอเน่
1: ข้อมูลคุณต้องแม่นสิคร
0: ับ ตายตาย
1: ไม่งั้นพ่อของดิโก้เซเมโอเน่
0: ข้อความเนี่ยไม่ถูกต้องไงคุณพูดไม่หมด
1: จิตใจคุณไม่อยู่
0: ผมก็เอ๊ะคุณก็เอ้าไม่ดิโก้เซเมโอเน่มันก็มีปัญหากับเดวิดเบ็คแฮมไงมันก็ต้องอยู่สิครับคุณพี
1: ่
0: คุณจะให้จูเลโน่ไปมีปัญหาในเกมนั้นเหรอครับ
1: จิตใจคุณน่ะมันไม่อยู่กับการท่
0: า
1: คุณมัวแต่อ่านข้อความใน
0: นี่ผมกำลังดูข้อมูลให้อยู
1: ่โอเค
0: ตายตายตายตาย
1: กลับมาที่เกมนะฮะเดี๋ยวจะตีกันตายซะก่อนคู่นี
0: ้แต่ต้องบอกว่ายังไม่มีโอกาสยิงทั้งคู่นะครับจะครึ่งชั่วโมงแล้ว
1: บางคนบางท่านบอกว่าเอ๊ะอยู่กับเกมเอาเมื่อกี้มันยังไม่ได้ทำอะไรกันเลย
0: ครับผม
1: ลิซเจมครับโอ้โหกลับมาฟิตลงสนามเป็นตัวจริงอีกครับวันนี้เนี่ยลูกฟุตบอลที่ใช้ก็เป็นลูกฟุตบอลลายใหม่แล้วนะคุณหยุดนะเป็นทรานด้าไฟนอล
0: ครับผม
1: จะใช้ใน4เกมสุดท้ายเนี่ยรอบรองชิงที่3ชิงชนะเลิศ นะครับก็เป็นออกสีแนวน้ำตาลทองทองนะไม่ได้เป็นสีแดงเขียวน้ำเงินนะครับ
0: โอ้โหแล้วเกมส่วนใหญ่มันก็เป็นการผ่านบอลกันไปมานะครับยังไม่มีโอกาสได้ง้างซัดนะครับผ่านมาตรงนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานะตอนนี้หลังจากผ่าน30นาทีเนี่ยอาจจะนักครองบอลมากกว่านะครับ59ต่อ 41% แต่อย่างที่บอกครับโอกาสในการยิงประตูยังไม่มีทั้งคู่นะครับ
1: กับอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในทีมที่ครองบอลได้สูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะนะครับพวกเขาแต่อย่างว่าครับเขามีคนอาจจะบอกว่าอาร์เจนเนี่ยเจอแต่คู่ต่อสู้ที่แรงกิ้ง
0: แข็งแกร่งมากนะ
1: แข็งเท่าไหร่นะครับแรงกิ้งต่ำกว่าพวกเขาทั้งนั้นเลยนะครับเอาแล้ววางยาวของอาเจนครับพยายามจะวางเข้าไปในเขตโทษแต่ว่าบอลแรงเกินไปครับออกหลังไปเลยครับ
0: พยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับให้กับนอยโอโมริน่าที่เติมขึ้นมาแต่บอลลึกเกินขับเปโล่ครับอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับก็เข้ามาดูในเกมนี้ด้วย
1: พิกฟอร์ดเนี่ยเนี่ยเบสิกไม่ค่อยดีแล้วก็จะดึงบอลไว้นานเนี่ยนะ
0: นักเตะเอฟเวอร์ตันเนี่ย
1: ก็มันเป็นนักเตะเอฟเวอร์ตันเนี่ย
0: เกมกับเม็กซิโกนี่อย่างเซฟ
1: เอาเลยครับเบลลิงแฮมสลัดตัวประกบหนีมาได้เลื้อยและโดนเตะล่วงไปผู้สินให้ฟาวครับ
0: จังหวะจะพลิ้วหนีไปนะครับรอบน็อกเอาท์สองรอบที่ผ่านมานี่ทำเกมละ2ประตูนะครับจูดจังหวะนี้พยายามจะหนีไปแล้วเอนโซ่แฟนเดสนะครับเข้ามาสกิดจากเหลี่ยมด้านหลังครับโดนจับฟาวไปครับ
1: ถูกใจถูกใจทูเคิลครับซึ่งหลายๆครั้งในเกมนี้ครับเราจะเห็นจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอาบอลไว้กับตัวแล้วก็พาบอลแหวกแนวรับอาเชนไป
0: คือต้องบอกว่าตอนนี้นี่เรียกว่าเล่นด้วยความมั่นใจนะโอ้เพราะว่าทำ2ประตูทั้งกับเกมกับนอร์เวย์กับเกมเม็กซิโกมานะครับ
1: ครับอังกฤษได้ลูกฟรีคิกนะครับคนที่ยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นเดคันไรส์กับทางริเจมแล้วก็คนนี้ครับไม่พลาดที่จะเข้ามาดูนะครับเดวิดเบ็คแฮมกับเจวิกนะฮะ
0: คือมันเป็นจังหวะฟรีคิกด้วยนะรีบจับกล้องไปที่เดวิดเบ็คแฮม

0: เลย
1: ฟรีคิกของเดคันไรส์ครับเอาละครับอังกฤษได้ลุ้นลูกฟรีคิกเปิดเข้าไปในเขตโทษได้โขกจอนโซนโอ้โหหลุดกรอบครับจังหวะขึ้นโขกเนี่ยน่าจะเป็นลิซานโดมาร์ติเนสนะครับที่ไปค้ำอยู่กับทางจอนสโตน
0: ตากไปเหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าจังหวะโมงเหมือนกับไม่ถนัดเลยครับมีลิซานโดมาร์ติเนสขวางอยู่นิดนึงส่วนมีคู่นึงนี่โอ้โหกอดกันล้มลงไปครับมอร์แกนโรเจอร์กับทางซากริฟิโก้นะครับ
1: อ้าวอาเจนครับพยายามจะเซตบอลขึ้นมาจากหน้ากรอบเขตโทษซิโกโรเมโรก็ไม่จนสักทีนะครับทางอาร์เจนติน่าเวลาโดนบีบจังหวะเซตบอลแต่ซาเปนไปพลาดเสียบอลให้ซิโมเน่แต่ยังมีมาร์เกฮีครับที่ไปช่วยแล้วได้ฟาวล์อังกฤษโอ้โหนี่ฟาวล์ฝั่งละกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยคุณจุน
0: เยอะมากจูริโน่ซิโมเน่พยายามจะไถไปเลยครับเบียดกับเจสเปนเดอร์วัตต้องชมมาร์เกฮีที่เข้ามาซ้อนได้ทันนะครับ
1: มีถามว่าดูรับชมได้ทางไหนบ้างนะครับนอกจากการฟังการรายงานเสียงจากทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mono Max แล้วก็ทางช่อง Mono 29
0: ครับ
1: นะครับวันนี้เนี่ยมีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยนะครับ
0: ตอนนี้นี่ฟาวไปทั้งหมด14ครั้งอังกฤษฟาว6อาร์เจนติน่าฟาว8
1: โอ้โหเฉลี่ยประมาณสัก2นาทีฟาวทีไม่ถึง2นาทีครับฟาวกันครั้งหนึ่งดึงช้าไว้ครับทางพิกฟอร์ดเปิดยาวข้างหน้าสเปนโอ้โหสเปนเอาบอลลงสวยให้กับทางกอร์ดอนกอร์ดอนแตะจะอ้อมทางลิซันโดบอลกลับมาเป็นของกรีซรีสเตมยอร์เขาได้เกตโทษโอ้เปิดไม่ดีเท่าไหร่นะครับบอลเลยไปถึงซิเมโอเน่แล้วสเปนไล่บีบทางซิเมโอเน่โดนสเปนแย่งบอลไม่ได้แตะหลบมาแล้วยังมีเพื่อนมาช่วยโมลีน่าเตะขึ้นมาก็ยังไม่พ้นอันตรายอังกฤษเอาบอลกลับมาได้กอร์ดอนวนให้ทางจูดเบลลิงแฮมโดนชนล้มอีกแล้วครับโอ้อันนี้ครบโควต้า1นาทีกว่าโดนฟาวอีกแล้ว
0: โมลีน่าครับไปกระแทกด้านหลังของจูดเบลลิงแฮมครับจุดเริ่มต้นคือจูเลียนสเมเน่ไปเล่นยากไปหน่อยนะครับไม่ยอมเคลียร์บอลทิ้งพยายามจะม้วนหนีไปแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นอังกฤษมาได้ครองบอลแล้วโมลิน่าไปเตะเบลลิงแฮมจากด้านหลังครับได้ฟรีคิกริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายอังกฤษลิสเจมอยู่ที่บอล
1: คุณสุภชัยแซ่ตันนะบอกสวัสดีครับพี่เอก9นิ้วกับจุลลามปามฟังจากกำแพงแสนนครปฐมนะครับ
0: สวัสดีครับชาวนครปฐม
1: แล้วมีบอกว่ามีใครบอกพี่เอกไหมฮะว่าหน้าคล้ายพิงลำมะเพิงวันนั้นเข้าไลฟ์กับพี่ป๋องกับพลทองพับแกยังบอกอยู่เลยว่าเอกเฮ้ยหน้ามึงเหมือนพิงลำมะเพิง
0: เหมือนน้องนั่นด้วยแฟนบันแฮอะไรนะ
1: น้องเดียวน้องเดียวฟรีคิกของกรีดโอ้โหระยะนี้ลุ้นได้ประตูเลยนะครับแม้ว่ามุมจะแคบไอ้นิดแต่ว่ามุมมันบีบโอ้โหเอมี่มาดีเลยทุกทิ้งมาโคกเก่าก็ไปที่เอเลียเดซันยังไม่พ้นอันตรายอาร์เจนติน่าต้องโคกทิ้งออกมาครับโอ้โหอังกฤษมีจังหวะกดดันอยู่สักพักหนึ่งแล้วเอาจ่ายพลาดเอาละครับพี่เมสบอลออกไปริมเส้นด้านขวาแต่โดนเจสเปนครับแย่งไว้ได้เมสซี่ยังพาบอลหนีไปได้เมสซี่ยังไปได้ต่อเมสซี่ลากผ่านสเปนรวบผู้สินให้เป็นฟาวครับลูกนี้ครับ
0: โอ้นี่ขนาด39นะครับเนี่ยโอ้โห2สามคนอังกฤษเข้าไปลุมนี่ยังเอาเมสซี่ไม่อยู่ครับอ้าวแล้วเหมือนจะมีเหลืองแรกของเกมและเอเลียตเนลสันนี่ก็เดือดอยู
1: ่
0: มีเรียกว่าปะทะกับลิซันโดมาร์ติเนส
1: โอ้แต่กฎนี้ก็ดีนะที่ไม่ต้องที่ห้ามป้องปากมันก็เห็นเลยครับว่าเขาซัดกันยังไง
0: แต่แผมมาเสียวเดี๋ยวมันจะมีนักเตะเผลออ่ะ
1: ด้
0: วยความคุ้นเคยในอดีต
1: โมแกนโรเจอร์นะครับแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสที่วงเล็บชื่อข้างหลังว่ามีปัญหาเจอตูได้นี่ก็ทุกการปะทะครับเอ็นโซไปหมดนะฮะ
0: นี่เล็กเอเลียดมาโดนใบเหลืองไปครับโอ้แต่ว่าจังหวะเมสซี่คู่นี้นี่เล่นไม่เหมือนคนอายุ39ครับเจสเปนแฮร์รี่เคนพยายามจะเข้ามาช่วยกอร์ดอนพยายามจะเข้ามาช่วยแกพลิ้วหนีไปได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเอเลียนเดอร์สันเข้ามาดักใส่ทางเมสซี่โอ้โหรู้ว่าไม่ทันเอาตัวเข้าชนเลยครับ
1: โอ้โหแต่จริงๆคือสเปนเนี่ยเข้าไปก่อนเข้าไปชนจากทางด้านหลังเมสซี่ก็เลยกระเด็นไปกระแทกกับเอเลียนเดอร์สันที่เข้ามา แซนด์วิชไปด้วยอีกคนหนึ่ง

0: โอ้โหฟรีคิกของอาร์เจนตินานะครับนาทีที่38ยัง0-0นะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมกระทิงดุสเปนอาร์เจนตินาครับให้ออกมาเมสซี่เล่นสั้นกับปาเรเดสเมสซี่ลองยิงครับติดบล็อกบอลเข้าทางเอนโซยิงไกลหุยโอ้โหลูกนี้เนี่ยทางแฟนบอลอังกฤษปริบเลยทีเดียวลูกนี
1: ้โอ้แฟนบอลอังกฤษมีเรียกว่ากรี๊ดแน่นอนครับโอ้โหขวาของเอนโซหน้ากรอบเขตโทษบอลโด่งนิดเดียวแต่เหมือนจะฉลับตัวของเดคลาร์สมันนิดนึงนะครับแต่ว่าผู้สินไม่ให้เป็นเตะมุมครับให้เป็นตั้งเตะของอังกฤษขึ้นมาเอาละครับเริ่มจะหาจังหวะจบสกอร์ได้แล้วนะครับ
0: โอ้โหถึงกับปริบเลยทีเดียวครับลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันหวาดเสียวบอลมันข้ามคานบอลหลุดเสาหลุดสามเหลี่ยมไปนิดเดียวนั่นเองอาร์เจนตินาเอาบอลกลับมาครองได้ครับบอลอยู่กับปาเรเดสแหมมองเพื่อนให้ไปที่ซิโกโรเมโรโรเมโรดึงช้าแล้วครับเหลืออีกประมาณสัก 7-8 นาทีจะจบครึ่งแรก
1: นี่ใครที่อยากให้เกมมันกว่านี้นี่ลุ้นให้มีประตูแรกเร็วๆนะโอ้โหรับรองว่าเดือดกว่านี้แน่นอนเพราะอีกฝ่ายนึงก็ต้องพยายามบุกเข้าใส่ครับ
0: วันนี้ทีมงานเราเซตเวลาไว้แล้วว่าผมกับคุณจุ่นเนี่ยจะยิงยาวไปถึงตี 5
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเผื่อรวม
1: ต่อเวลาจุดโทษ
0: จุดโทษเกมจบก็พระบิณฑบาตพอดีนะครับผม
1: ไปตักบาตรกันได้นะ
0: ฮะเอเลสเดนสันครับขึ้นโคโอ้โหวันนี้เนี่ยแฮร์รี่เคนเนี่ยคือแทบไม่ได้บอลเลยนะครับในเกมรุกของเมสซี่เล่นสั้นอาล่ะครับบอลมาโดนเดคแอนไรส์ครับตัดบอลทิ้ง
1: วันนี้ยังหว่าเวอยู่นะฮะทางแฮร์รี่เคนวังเวงเลยครับบอลไม่ค่อยถึงเขาเท่าไหร่นะครับเมสซี่เนี่ยบอลเริ่มจะมาถึงเขาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มจะมีบทบาทในเกมมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากช่วงแรกๆก็เงียบหน่อยครับเมสซี
0: ่บางท่านบอกว่าปิดเสียงทีวีมาฟังคู่บรรยายอันดับ1 ย่านอสมทและทสตอนนี้ณเวลานี
1: ้
0: เพราะไม่มีใครเขาบรรยายอยู่ตอนนี้
1: ใช่คร
0: ับ มีเราบรรยายอยู่คู่เดียวฮะ
1: อีกคู่นึงเขาอยู่นนทบุรี
0: สวัสดีพี่เอกพี่จุนครับนอนแล้วนะครับพี่ไม่ไหวแล้ว
1: บอลมันขนาดนี้
0: ครับโอ้โหคุณนันนัทพงศ์บอกว่าวันนี้ซื้อไปธนบัตร35ใบบวชอังกฤษหมดเลย
1: อ้าว
0: จบเลยวันนี
1: ้มันต้องมีเผื่อไว้อย่างน้อยๆมีสเปนสักทีมอาเจนสักทีมอังกฤษสักทีมอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เฉลี่ยกันไปจะได้ลุ้นเยอะหน่อยอย่างน้อยมีสักใบก็ได้คือการอาจจะยากแต่อย่างน้อยก็ยังมีใบนึง
0: ถ้าคุณซื้อไปซีเนียบัตรเนี่ยอาจจะมากังวลว่าจะต้องทายให้ถูกท
1: ี
0: มที่เป็นแชมป์โลก
1: คุณกำลังเข้าโฆษณาก
0: ำลังเข้าแคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับผม
0: ถ้าซื้อบัตร M Con Super Fan แล้วเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไม่ต้องลุ้นว่าจะทายถูกไห
1: ม
0: เพราะว่าต่อให้ทายผิดก็ได้ลุ้นแล้วครับชุดเบลลิงแฮมหลบมาได้เอาเป็นโมแกนโรเจอร์สครับขออภัยและอาร์เจนก็โดนใบเหลืองไปเหมือนกันครับจังหวะที่ไปเหนี่ยวทางโมแกนโรเจอร์สครับ
1: เสื้อบอกไอ้หนุ่มเอ็งดึงเสื้อเขาแต่ก็ดึงจริงเลยครับเพราะว่าโรเจอร์กำลังจะหลุดขึ้นไปมือซ้ายของทางซันโดมาร์ติเนสดึงไว้เลยครับเพราะว่าหลุดจากตำแหน่งขึ้นมานะครับต้องเบรกไว้ก่อนครับไม่นั้นนี่ปล่อยให้โรเจอร์หลุดไปอันตรายนะครับ
0: โดนใบเหลืองเห็นสีหน้าไม่ค่อยแฮปปี้นึกว่าติดแบนหรือเปล่า
1: ไม่สิก็
0: ล้างรอบนี้นะ
1: หลังจากจบรอบ8ทีม
0: ครับสเปนครับบอลอยู่กับมาร์กีครับให้ไปที่จอห์นสโตนริสเจมโอ้โหโมแกนโรเจอร์ครับโดนเตยาฟิโก้เข้าบอลอย่างหนักเสียบอลบอลอยู่กับเอนโซเฟเนเดสออกไปด้านขวาครับโมลิน่าให้มาบอลกลับมาเป็นของอาร์เจนตินาอีกครั้งนึงครับเร็วเนี่ยเมสซี่

0: อ้าวผ่านไม่ได้ครับโดนเอลิสเอนซันแย่งบอลกลับมาได้วันนี้เนี่ยแม้ในหลายๆจังหวะเองทางเมสซี่เนี่ยก็จะพาบอลผ่านไปได้เองอ้าวแล้วคราวนี้เป็นทางกริดเอาบอลโตขึ้นมาจูดเบลลิงแฮมโดนเข้าด้านหลังนะครับเซโคโรเมโรแย่งบอลจากทางด้านหลังนี่ทำไมเวลาอยู่กับอาเจเนี่ยเล่นเทป
1: ใคร
0: โรเมโรเนี่ยฮะ
1: คือเล่นกับสเปอร์จริงๆจังหวะอะไรเขาโอเคแหละแต่เขาชอบไปเสียฟาวล์แบบไม่ควรเสียแล้วก็กลายว่าโดนไล่ออกนะอุ้ยผมไปเจอข่าวมาล่าสุดแกลี่มัฟบัตเหมือนต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนนะอดีตกองหลังของสเปอร
0: ์บอลมาริมเส้นด้านขวานะครับซิเมโอเน่เจอมาเกฮีแล้วบอลโดนซิเมโอเน่ออกด้วยนะครับอังกฤษได้ทุ่ม
1: เหลืออีก2นาทีครับไม่รวมการทดเวลาครับในครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับอังกฤษกับอาร์เจนตินารูปเกมโดยรวมก็ต้องบอกว่ายังสูสีคู่ขี้เลยครับต่างฝ่ายเริ่มมีโอกาสยิงไปแล้วนะครับอังกฤษ1ครั้งอาร์เจนตินา2ครั้งสกาโลนี่เดี๋ยวต้องดูเลยครับจะพาอาร์เจนตินาป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยต้องผ่านอังกฤษไปได้ก่อนนะครับเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: ก็มีหลายท่านบอกว่าทางโมโน29ดูรับชมไม่ได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการทางกล่องหรือทางอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่ารับชมได้ผ่านทีวีดิจิตอลปกตินะครับสเปนครับสเปนเปิดโอ้โหวิบอลขึ้นมาข้างหน้าลิซานโดมาร์ติเนสขวดทิ้งก็ต้องเล่นให้ระวังหน่อยนะครับทางลิซาโดมาร์ติเนสเองเขาเป็นนักเตะที่สไตล์เข้าบอลหนักเข้าถึงลูกถึงคนอยู่แล้วแล้วตัวเองมีเหลืองติดไปแล้วนะครับด้านขวาโอ้โหลิสเจมวางยาวเกินไปแล้วหลุดออกข้างไปเลยนะครับอังกฤษที่อังกฤษเนี่ยครึ่งแรกผ่านไปเนี่ยเหมือนจะยัง
1: ไงครับพี่
0: ยังไม่ได้ยิงเลยนะ
1: หมายถึงมีอะไร
0: ยังยิงไม่ตรงกรอบ
1: ใช่แต่ว่าทั้ง2ทีมก็ยังยิงไม่ตรงกรอบนะอาเจนโอกาสยิง2ครั้งอังกฤษ1ครั้งจูดโดนชนล้มลงไปผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าจูดล้มง่ายไปหน่อยทด3นาทีครับเป็นอย่างน้อย
0: อังกฤษครับโอ้โหเล่นโตกลับเร็วคือบีบแล้วเอาบอลกลับมาเร็วครับไรส์ครับมาที่ริชเจมส์เอคันไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันออกไปทางซ้ายครับเจสเปนกลายเป็นอังกฤษที่บุกกดดันครับในช่วงทดเจ็บของครึ่งเวลาแรกแฮร์รี่เคนถอยตัวลงมาต่ำมาที่เดคันไรส์ไล่สอบมาทางขวาครับลิสเจมตันเลยครับแมคคลิสเตอร์เข้ามาขวางยังได้ทุ่มครับทีมชาติอังกฤษ
1: ผมไปดู
0: แล้วบอลยังไม่ออกจากสนามบอลยังคาอยู่สนามยังทุ่มไม่ได้ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเหตุนะแกลี่มัฟบัตเลยทำให้ตอนนี้ก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับแฟนบอลของทีมชาติอังกฤษท็อตแนมฮอตสเปอร์จำเขาได้นะครับนี่เป็นตำนานของไก่เดือยทองเลยนะครับแกลี่มัฟบัต
0: ลิสเจมย้อนหลังไปสโตนจอห์นสโตนให้ลิสเจมโมแกนโรเจอร์สครับลิสเจมวันนี้อ่ะริมเส้นด้านขวาของอังกฤษไม่มีทั้งโนนี่มาโดเอเก้แล้วก็บุกยูซาก้าในครึ่งแรกเน
1: า
0: ะ
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
0: หาแล้วครับล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าแล้วครับทางชูตเบลลิงแฮม
1: เปิดยัดขึ้นมาด้านบนเลยครับมันกลิ่นเมื่อคู่นี้จากแนวลึกครับแต่ว่าโดนจับออฟไซด์ไปครับดูแล้วโอกาสที่จะจบ 0-0 ใน45นาทีแรกที่แอตแลนตานี่สูงมากแล้วนะครับทด3นาทีเป็นอย่างน้อยนี่ตอนนี้ทดผ่าน2นาทีมาแล้ว
0: ส่วนท่านที่ยังส่งมาสอบถามเรื่องของพี่ครับแอป99ทำไมฟังไม่ได้แอป99มันใช้ไม่ได้ตั้งนานแล้วนะครับเราไม่ได้พัฒนาเราย้ายไปที่แอปพลิเคชัน M-Cod Connect นะครับ แจ้งข่าวสารไปยังแฟน99

0: คุณโชคพุทธจันทร์นะก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับแอปพลิเคชัน FM 99เราไม่ได้ออกอากาศทางแอปพลิเคชัน FM 99แล้วทุกคลื่นวิทยุในเครืออสมทย้ายไปรวมกันในแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็มีทั้งทีวีของช่อง9 MCOT HD รวมไปถึงข่าวจากสำนักข่าวไทยอะไรต่างๆไปรวมมาอยู่ในแอป MCOT Connect
1: ครับผม
0: นะฮะก็เราไม่ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน FM 99แล้วลบทิ้งไปเลยจากเครื่องนะครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหคุณจุนฟาวรวมกันอังกฤษ7อาเจน12นะฮะนะครับอังกฤษเกาะหยอดเข้ามามีแฉลบนิดนึงเตะมุมอ้าวผู้สินเป่าจบเลยครับไม่ให้เตะมุมกับอังกฤษจบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ทางเลโอนีลเมสซี่เองก็เข้าไปขอคำอธิบายกับผู้สินเอลฟัสนะครับแม่สปงสเปนนี่เข้าไปคุยกันใหญ่เลย
1: อ้าวส่วนเคนนี่เดี๋ยวต้องดูว่าในครึ่งแรกโอกาสสัมผัสบอลกี่ครั้งนะโดยรวมถือว่าเงียบมากนะครับก็สถิติในครึ่งแรกนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนตินา56อังกฤษ44โอกาสยิงโดยรวมอาร์เจนตินา2ครั้งอังกฤษ1ครั้งแต่ว่าก็ไม่มีตรงกรอบเลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีม
0: อ่ะก็ยังเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดกับแฟนบอลทั้งคู
1: ่ครับ
0: โอกาสยิงก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จังหวะตัดจังหวะทำฟาวกันก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
1: ครับ
0: นะครับมีตัดฟาวกันตลอดเวลาเป็นเกมที่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี
1: อ
0: ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทั้งสองฝั่งเองเนี่ยก็มีปมหลังมีปูมหลังที่เวลาเจอกันแล้วก็มีปัญหากันเนือง
1: ๆไหนจะเรื่องของการเมืองด้วยในอดีตนะครับ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนจะเบรกกันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บข้อความสักนิดนึง
1: ใครทำตกฮะ
0: มาใกล้ๆนี่มาจะโบกให
1: ้ก้มลงไปรับตังค
0: ์เอ้ยยั่วนะฮะผมฟังผ่านวิทยุจากอำเภอขุขันศรีสะเกษครับ เพิ่งฟังภาคบอลผ่านวิทยุครั้งแรกนะครับจากคุณส่งเสริมนะครับกีดยางอยู่กระบี่ครับเพื่อนบอกฝนตกแต่เมียไม่เบื่อหรืออะไรฮะง่วงนอนได้ฟังเทพเอกกับเทพจุนภาคบอลหายง่วงเลยครับอาเจนมีใบเหลืองไหมนะวันนี้มีไปแล้วนะครับคุณสิริพรบอกสวัสดีค่ะรับชมจากเบอร์ลิน
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ก็ทักทายด้วยนะครับคุณท่านนี้บอกว่าอังกฤษไม่น่ารอดนะครับจากสปป.ลาวโอ้ฟังจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับฟังจากศรีสะเกษนะครับฟังจากอิตาลีครับ
1: ทักทายเป็นภาษาอิตาลีซะหน่อยได้ไหม
0: เช่า
1: แปลว่า
0: สวัสดี
1: อุ้ยยอดเยี่ยม
0: แต่ถ้าสวัสดีสองครั้ง
1: ยังไงฮะ
0: เช่าเช่า
1: อันนั้นฮาเลย
0: อันนั้นหมา
1: เอาไปทางดีเจก็ได้ครับพี่พี่เช่าเช่าก็ได
0: ้ครับผมยอมใจพิกจุนจริงๆที่ยอมปฏิเสธช่องโมโนที่ไม่ไปภาคคู่ชิงกับอาบิ๊กจ๊ะมาภาคคู่ชิงกับอาบิ๊กเอกแทน
1: คนละค่ายกันครับ
0: นะครับคุณโชคนะครับก็ทักทายเข้ามาว่าขอบคุณครับผมก็ประชาสัมพันธ์ไปยังแฟนๆ FM99 ด้วยนะครับว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า FM99 เราไม่ได้พัฒนานานแล้วก็เข้าไปอาจจะฟังไม่ได้ก็โหลดแอปใหม
1: ่
0: MCOT Connect ครับฟังได้ชัดแจ๋วโหลดเข้าไปเนี่ยก็จะฟังได้ทั้ง FM99
1: ครับ
0: FM 100.5 ขึ้นข่าว 96.5 ขึ้นความถ้าอยากฟังกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรายงานสดฟุตบอลก็ FM99 แต่ถ้าจะฟังเพลงลูกทุ่งก็แอปพลิเคชันของ95
1: ครับผม
0: ถ้าอยากฟังข่าวนะฮะตามติดข่าวเลยก็ 100.5 ถ้าอยากฟังขึ้นทอล์กอยากจะโดนอาจารย์วีระด่า
1: โทรไปให้อาจารย์เขาด่าเล่น
0: โทรไปให้อาจารย์เขาด่านะครับอันนี้เนี่ยคนที่โดนด่าเนี่ยเหมือนโดนนัก
1: ฟินฟิน
0: ฟิน
1: รู้สึกฟิน
0: โดนอาจารย์ตำหนิโดนอาจารย์ตัดสายโอ้มีความสุข
1: ขอให้อาจารย์ได้ด่าสักทีนึง
0: ขอให้อาจารย์ได้ดุไม่อยากบอกว่าด่าขออภัยให้อาจารย์วีระดุแต่อาจารย์แก
1: โทรไปเล่าเรื่องผีกับอาจารย์วีระ
0: ก็เป็นแอป96.5 หรือจะเป็นเพลงสากลก็เม็ด107นะครับหรือจะเป็นฟังเพลง Easy Listening ก็105.5 ฟังสบาย

0: อยากฟังเอกฮิมสกุลคนเดียวไปแอปไหนฮะ
1: แอปแบ๊วโยนมาเร็วโยนมาเร็วแบบนี้ก็รับได้สิครับ
0: นึกว่าจะไปแอปหนึ่ง
1: แอปแอร์เหรอแอปแอร์ไม่ได
0: ้อ่ะพี่พูดมาแล้วฮะไม่ทันละ

0: โอ้โหบางอันอ่านดีไหม
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: คู่อังกฤษกับอาเจนใครไปต่อครับบอกจุนบรรยายดีๆนะครับห้ามไม่ให้อังกฤษแพ้นะครับโอ้แต่เกมสูสีนะ
1: สูสีผมแอบฟังอยู่ในม้าไม้เมืองทรอยครับจากแมตต์เดมอน
0: โอ้ดิออดิซี่เข้าวันไหนโอ้เห็นคะแนนว่าดีมากนะ
1: หร
0: อ
1: บอกพี่เอกแชทว่าขอบคุณที่จุนให้โอกาสมาภาคด้วยผมนี่ลั่นเลยฮะขอบคุณจุนตลอดโอกาส
0: ไม่เป็นไรเอก
1: ที่ให้ผมมาภาคด้วย
0: ไม่เป็นไร
2: ขอบคุณ
0: พยายามเข้า
1: เดี๋ยวภาคเสร็จผมขอเซลฟี่
0: ได้ไม่มีปัญหา
1: ขอบคุณสำหรับโอกาสครับขอบคุณมากครับผม
0: วันนี้งานดี
1: ครับผมบอกว่าคุณบอกคุณจุนพกมาแต่กระติกน้ำจริงไหม
0: พกมาแต่ข้าวหลามฮะ
1: บอกว่าคุณจุนทิ้งคิวออกรายการหมดเลยคาดว่าน่าจะสะเทือนใจ
0: ผมก็ยังพากอยู่ยังพากอยู่ตลอด
1: บอกจุนนะทิ้งพี่ชายหรอนะคุณลงเล้งบอกว่าพี่เอกพี่จุนดีเจหอคอยคู่แห่ง99มาแล้วนะครับท่านนี้เนี่ยบอกว่าฟังอยู่ในสวนยางอยากให้โฆษณาปุ๋ยเข้านะฮะจะได้รายงานสดทุกคืนจากคุณผีนครศรี
0: เอ้ยจริงโฆษณาปุ๋ยเข้าเราได้นะเพราะชาวใต้คนที่เขากรีดยางเขาฟังเราเยอะมากนะ
1: นะฮะการยางในประเทศไทยเข้าได้นะครับ
0: ครับ
1: สนับสนุนเราได้เลยนะครับวันนี้เมสซี่จะใช้มือทำเข้าประตูหรือเปล่า
0: ต้องมีวีอาร์นะฮะ
1: เสื้อเจนสีน้ำเงินสวยมากนะคุณเด็กคุณจุนเชียร์เมสซี่จากคุณโค้ชบ้านนอกนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปซื้อเสื้อ
0: เบลเยียม
1: ทีมเยือนม
0: าสวยสวยสวยสีชมพูฟ้าเขาลด 20% แล้วฮะ
1: ลดแล้วเบลเยียมลดแล้วนะครับวันนี้ไปถามเจ้าหน้าที่
0: คือทีมที่อันนี้ผมได้ฟังมาคือทีมที่ตกรอบเนี่ยเขาจะลดประมาณ 20% ณตอนนี้นะก
1: ็
0: ไปหาจับจองได
1: ้ไปถามจากเจ้าหน้าที่ที่ซูเปอร์สปอร์ตเขาบอกว่าทีมที่ตกรอบครับพี่ลด 20% หมดเลยนะครับญี่ปุ่นยังมีอยู่ผมเห็นแขนยาว
0: สีขาว
1: ก็มี
0: แต่เป็นเพลเยอร
1: ์น้ำเงินก็มี
0: สีน้ำเงินน่ะมันยังมีอยู่แต่สีขาวเนี่ยถ้าเป็นไซส์ XL ลงไปจะไม่มีละมันจะเป็น
1: ไซส์ปกติไม่มี
0: ไม่มีละมันจะเป็นไซส์ XL ขึ้นไปแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแขนยาวเพลเยอร์ละ
1: อย่างคุณจุนเนี่ยไปซื้อเสื้อบอลไซส์หมามาใส
0: ่ อันนั้นเล็กไปผมไซส์ S ยังได้อยู
1: ่ที่คุณจุนบอกว่าซื้อแล้วเอาที่มีเจาะรูด้านหลังเนี่ยสำหรับหางอกอันนั้นคุณซื้อมาใส่เองมั้ยคะ
0: ซื้อหมา
1: เอาล่ะ
0: ครับผม
1: เอ๊ะคุณลองใส่เองให้เห็นเมียบ่นอยู
0: ่เล็กไป
1: เอาล่ะฮะ
0: อ่
1: ะก็ข้อความนะขอบคุณมากเลยนะครับช่วงพักเบรกเดี๋ยวอ่ะวิเคราะห์ครึ่งแรกเขาบอกวิเคราะห์ครึ่งแรกหน่อยอ่ะคุณจุนยังไงดูสถิติมา
0: โอ้โหผมว่าทั้ง2ทีมเองก็ยังเรียกว่าเกมมันยังไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันมีจังหวะการทำฟาวล์การตอดเล็กตอดน้อยอยู่ตลอด
1: เฮ้ยคนหรือปลากระดี
0: การตอดแบบว่าอ่ะกระแทกกระทัน
1: ตอดธรรมดาไหม
0: ตอดธรรมดาคร
1: ับ
0: ผม
1: ดีๆนะดีๆนะ
0: เราก็ย้ำจังเลยเออยิ่งดึกๆด้วย
1: คุณตอบผิดนี่ถึงก็ปิวเลย เออก็คือจังหวะทำฟาวล์แบบไม่หนักมากแต่เข้าตอดเล็กตอดน้อยอัดกระแทกบ้าง
0: คือไม่ให้ฝ่ายที่ได้คลองบอลอยู่ได้เล่นง่ายๆจ
1: ัง
0: หวะจ่ายอะไรก็มีกระแทกมีอะไรตลอด
1: มีเหนียวมีดึงบ้างดึงปล่อยดึงปล่อยนะครับ
0: คือต้องบอกว่าโอกาสในการลุ้นประตูมันยังหาได้น้อยมากจริงนะอย่างที่สถิติขึ้นมาคืออังกฤษครั้งเดียวอาร์เจนตินา2ครั้งอ่ะ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
0: อันนี้นึงผมสรุปผลฟุตบอลให้หน่อยมีคนขอมา UEFA Champions League นะครับรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับไคโอว่าชนะวิเทป1วิเทป10แล้วก็ที่เตะกันอยู่3คู่ตอนนี้นี่มีบิสเซ่นตามหลังทางคลาสวิก12นะครับเอ็กนาเตียนำทางเปโตขับอยู่3-0
1: ครับ
0: แล้วก็นิสสิกนี่เสมอกับไครัตอยู่0-0ครับ
1: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักครู่เดียวนะครับมีบางท่านบอกคอมเมนต์บอกเสียงคุณเอกเบาอันนี้ผมเนี่ยอยู่ใกล้ใหม่มากแล้วนะ
0: อ
1: ยู่ใกล้ใหม่มากแล้วถ้าอาจจะเดี๋ยวกลับเข้ามาฝากทีมงานเพิ่มเสียงใหม่ฝากผมหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเบรกนิดนึงนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
3: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก่อติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เปเล่ราชาลูกหนังคู่ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
3: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
12: ติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
13: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์

0: ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับเข้าสู่การรายงานสดครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับศึกฟุตบอลโลก2026นะครับ
5: ครับ
4: เกมในรอบรองชนะเลิศครึ่งหลังนะครับอังกฤษกับอาร์เจนตินาแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเชียร์ครบทุกแมตช์ได้ที่แอปพลิเคชัน Monomax นะครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะครับทางช่องโมโน29นะครับสะดวกทางไหนก็รับชมรับฟังได้นะครับต้องบอกคุณผู้ฟังนะบางท่านไม่เข้าใจบางท่านเห็นใน YouTube บางท่านเห็นใน Facebook ว่าเอ๊ะคุณก็ไลฟ์นี่ทำไมไม่มี
5: ภาพ
4: นะครับเป็นจริงๆเราเป็นคลื่นวิทยุ
5: ครับผม
4: FM 99นะครับรับฟังทางคลื่นวิทยุ FM 99 MHz นะปกติก็จะออกอากาศในคลื่น FM กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเราออกอากาศเชื่อมทุกสถานีในเครืออสมท41สถานีทั่วประเทศนะครับบางท่านก็เอ๊ะปกติเคยฟังนี่เป็นคลื่นเพลงลูกทุ่ง
5: อุ๊ยคนใต
4: ้คนใต้นี่
5: ครับ
4: ก็ปกติกรีดยางอยู่เป็นเพลงลูกทุ่งนี่นะทำไมกลายเป็นภาคบอลไปได
5: ้เอ๊ะสองคนนี้มาได้ไงนี
4: ่ก็สองคนนี้มาได้อย่างไรแต่ก็สนุกไปอีกแบบนึงกรีดยางไปฟังบอลไปก็เฉพาะช่วงฟุตบอลโลก
5: ครับผม
4: นะครับหลังจบฟุตบอลโลกเราก็ต้องคืน
5: กลับไปเหมือนเดิม
4: กลับไปเหมือนเดิมก็คืออาจจะรับฟังกับทาง FM 99เหมือนเดิมอันนี้หมายถึงคลื่นวิทย
5: ุ
4: แต่ใครที่ติดใจเราแล้ว
5: ทำยังไง
4: ก็ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect โหลดแอปก็ได
5: ้ครับ
4: นะครับหรือว่าฟังทาง YouTubeทางเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กของเรา
5: อ
4: ันนี้ฟังได้ทั่วโลกเลย
5: ครับผม
4: บางท่านบอกว่าฟังอยู่อเมริกาก็มีนะฮะฟังอยู่ตลาดกำลังผัดไทยอยู่ฮะที่ตลาดแม่ต๋ำพะเยา
5: โอ้ไปทั่วทุกพื้นที่นะในประเทศไทยแต่ครึ่งหลังออกสตาร์แล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ทั้ง2ฝั่งในครึ่งแรกเนี่ยโดนไปฝั่งละเหลืองนะครับอังกฤษเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันส่วนทางอาร์เจนตินานี่เป็นลิซันโดมาร์ติเนสนะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นแล้วครับสถิติที่เราแจ้งไว้ในครึ่งแรกคือโอกาสยิงอังกฤษ1ครั้งอาร์เจนตินา2ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบทั้งคู่นะครับ
4: ครับนะครับอาร์เจนตินาขึ้นมาทางซ้ายนะครับแมคคริสเตอร์ไอ้ที่ปาเรเดสโรเมโรมาที่โมลีน่านะครับครึ่งแรกยัง 0-0 หลายคนบอกเอ๊ะพี่ครึ่งหลังเขาจะยิงกันไหม
5: โอ้โหก็บอกยากนะถ้าดูจากโอกาสในครึ่งแรกอาจจะต้องต่อเวลาพิเศษนะดูทรงถ้ายังเป็นแบบครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยังหากันได้ค่อนข้างน้อยนะครับในการลุ้นประตูแฮร์รี่เคนนี่ก็เงียบ
4: ครับคุณทรงแสกวรรณวิจิตรพออ.เบ่งเข้ามาที่สตูเราเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะดำเนินการไลฟ์ทางช่อง TikTok แต่ถ้าไลฟ์ทางช่อง TikTok ปุ๊บเราจะพูดช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นไม่ได้ละ
5: นิดหนึ่งเบียดยิงซัดเซฟไว้ได้ครับพิกฟอร์ดโอกาสของอาร์เจนตินาในกรอบเขตโทษด้านขวาเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฮูเลียนอัลวาเรสอีกครั้งโยกซัดคราวนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้โหสองครั้งของฮูเลียนอัลวาเรส
4: โอ้
5: น่ากลัวครับ
4: ครั้งแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครั้งที่สองเนี่ยสเปนเนี่ยไปจับบอลพลาดโดนทางเอาฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยเอาบอลไปได้แล้วก็ยิงคราวนี้เนี่ยเข้าข้างตะข่ายแ แล้วผู้สินให้ลูกเตะมุมเฉยเลยนะครับโดนใครเปล่าไม่น่าจะโดนใครด้วยนะครับ
5: หลังหักเลย

0: เลยครับเจสเป็นจังหวะที่2ที่โดนโยกเนี่ยเตะมุมของอาร์เจนตินาครับทางด้านขวาโดยลิโอเนลเมสซี
1: ่ครับอาร์เจนได้ลูกเตะมุมนี่น่าจะเป็นเตะมุมครั้งแรกของอาร์เจนตินาเลยนะครับ
0: น่าจะเป็นครั้งที่2นะพี่เอกเหมือนครั้งแรกจะมีไปแล้วครึ่งแรก
1: เมสซี่ครับเล่นจ่ายบอลลึกมาเมสซี่เมสซี่หยอดเข้าไปโอ้โหโดนสโตนครับโขกทิ้งมาโขกกลับเข้าไปทีลิซานโดมาร์ติเนสแอนโทนีกวาดอนเข้าถึงบอลช้าไปนิดครับล้ำหน้าเมสซี่เล่นล้ำหน้าล้ำหน้าอ้าวเล่นต่อด้วยผู้สินไม่ได้ว่าอะไร
0: แต่จุดบางดีเลยครับขวางทำให้เมสซี่เองก็ไปต่อไม่ได้ครับสุดท้ายบอลหลุดออกหลังไป
1: เดี๋ยวดูจากมุมนี้ไม่ล้ำนะครับไม่ล้ำนะครับ
0: โอ้โหคือตรงกลางเนี่ยยังมีผู้เล่นอังกฤษเดินขึ้นมาไม่ทันนะครับทำให้เมสซี่ที่อยู่ทางด้านขวาแถวริมกรอบเขตโทษไลน์ไม่ออฟไซด์นะครับ
1: เอเลสอันเดอร์สันครับเล่นกับเบลลิงแฮมสวัสดีแฟนๆทาง TikTok นะครับ
0: ต่อที่ขู่ตาออกหลายช่องทางพี่ออกทางตู้เย็นด้วยไหมฮะโอ
1: ้เราจะไลฟ์ทาง TikTok คู่ขนานไปด้วย
0: ครับ
1: แฟนๆทาง TikTok ครับผม
0: อนาคตเราจะไปทางตู้กับข้าวนะฮะโอ้เราออกหลายช่องทางแล้วเงินงงไปหมดละ
1: เออ
0: แล้วผมกลัวเผลอเกานู่นเกานี่เกา
1: IG มีมั้ยฮะคุณเจ๋ง
0: โอ้
1: อุ๊ยพูดไม่ได้อีกเอออ่ะกลับเข้าสู่เอาแล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนตัดบอลได้โดนตัดบอลจากซิโกโรเมโรอังกฤษเอาบอลกลับมาได้เร็วบอลริมเส้นด้านซ้ายเจสเปนสเปนเข้าเขตโทษเปิดเข้ามาตรงกลางติดลิซานโดมาร์ติเนสครับกวดทิ้งออกมา
0: โอ้โหรูปเกมดูเปิดกันมากขึ้นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาครับคราวนี้เป็นอังกฤษบ้างครับขึ้นมาทางซ้ายโดยเจสเปนเปิดหักเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกข้างมาก่อนยังเป็นบอลทุ่มของอังกฤษครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้าย
1: แฟนรายการเราบอกคุณส่งเสริมบอกหลวงตาให้วิทยุเก่าๆมาตอนแรกจะฟังเพลงลูกทุ่งเปิดมาเจอฟังภาคบอลเลยติดภาคบอลดีกว่า เอาครับอังกฤษบีบเอาบอลกลับคืนมาได้เร็วเอเลียตแอนเดอร์สันสโตนมาร์คเกฮีอังกฤษแฮร์รี่เคนถอยลงมาต่ำลิสเจมให้ไปทางขวาโรเจอร์สเปิดหักเลขเข้ามาติดที่ลิซานโดอีกแล้วครับ
0: พยายามจะเปิดจากด้านข้างเข้าไปนะครับอังกฤษแต่ว่าก็เป็นแนวรับอาร์เจนเคลียร์ได้แล้วเอ้าแย่งบอลไปได้ด้วยครับอาร์เจนตินา
1: เป็นการใช้ร่างกายปะทะกันโอ้โหแต่ลงมาได้สวยครับ
0: โรเมโรจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยโดนบีบ2คนในกรอบไปโทษกันโยกหนีมาได้ครับ
1: โอ้โห
0: สกาลูนี่โอ้โหเท้าจิกพื้นเลยเมื่อกี้
1: นะครับเจสเปนเจอกับซิเมโอเน่เปิดทิ้งขึ้นมาข้างหน้าอ้าวกลายเป็นดีจูบเลยครับแต่หนีไม่ได้1โดนอ้อรวบตัวไว้ผู้ตัดสินเอาไปเหลืองไปครับไอ้น้อง
0: แ
1: ม่โอ้รอดตัวมาได้หลายครั้งนี่โดนแล้วครับทางโรเมโร
0: นึกว่าเพิ่งดูเททานิคมาโอ้โห
1: ก
0: ็โอเป็นโอแจ็คโรสเลยครับโรเมโรไม่ทันแล้วนะครับไปอยู่ด้านหลังของจูดครับโอ้เอามือคว้าด้านหลังไว้เลยโอ้ส่วนก่อนหน้านั้นคริสโรเมโรดูครับโอ้ขวาซ้ายโยกหนีกอดอนโอ้โหแฟนอาเจนนี่เอามือปิดปากเลยครับโอ้ใจหินเกินพ
1: ่อหลบจังหวะนั้นมาได้แต่สุดท้ายมาโดนเหลืองแล้วก็คู่เซนเตอร์ของอาเจนโดนเหลืองไปทั้งคู่แล้วนะครับเอาละครับบอลอยู่กับสโตนสโตนมาที่เอเลียตแอนเดอร์สันให้มาด้านซ้ายแอนโทนีกอร์ดอนมี2คนเลยครับมาขวางไว้โมลีน่ากับทางซิเมโอเน่เอเลียตแอนเดอร์สันนี่ฤดูกาลใหม่จะไม่ได้อยู่กับฟอเรสต์แล้วนะคุณจุนนะ
0: ครับก็จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
1: สโตนเล่นกับริสเจมอังกฤษก็ดึงผู้เล่นอาเจนออกมาจากพื้นที่บ้างเมสซี่เองเกมนี้เขาก็ได้บอลน้อยนะครับไม่ค่อยได้บอลเยอะเท่าไหร่โอ้โหเนี่ยเข้าด้านหลังครับซิเมโอเน่เข้าบอลทำฟาวอีกแล้วนะครับ
0: คือจังหวะเข้ามาบางทีมันมีไม้มีมือที่ไม่ค่อยเก็บกันนะครับเข้ามาฟาดกระแทกใส่

0: โอ้แต่ปัญหาของอาเจนนะตอนนี้คือคู่เซนเตอร์เนี่ยโดนใบเหลืองคู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ลิซันโดมาร์ติเนสกับคริสเตียนโรเมโรนี่ทำให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในเกมนี้เล่นลำบากนะครับ
1: โอ้มือของชิเมโอเน่เนี่ยเข้าเกี่ยวเข้าไปที่ลูกตาของสเปนนะครับผู้สินหยุดเกมไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อโมลิน่าเล่นกับเอนโซ่เฟรนเดสคือกลางของทั้งคู่เนี่ยคู่ขี้สูสีกันนะครับทางอาเจเนี่ยได้ทั้งปาเรเดสทั้งเอนโซ่คุมเกมตรงกลางแมคคาลิสเตอร์นะครับส่วนอังกฤษเองก็เดแคนไรส์เอเลียสแอนเดอร์สันคือเกมที่ต้องการการเตะติดดาบน้อยๆเนี่ยมีการปะทะเนี่ยก็เลยต้องยังคงมีทั้งโอ้โหเกือบไปนะครับโมริน่าตวัดเข้าอนุกลาง
0: สกัดผิดเหลี่ยมนะครับชูตบอลพุ่งเข้าหาประตูตัวเองเนี่ยเพื่อนยังเคลียร์มาได
1: ้นี่5นาทีที่ผ่านมานี่เป็นอาเจนะครับที่ครองบอลได้นำได้เหนือกว่าเซเมลเน่ให้ไปที่ปาเรเดสปาเรเดสลองกึ่งยิงกึ่งอัดเข้าไปนะครับบอลหลุดหลังประตูไปเลยครับ
0: บาเลเดสเองนี่ก็ถือว่าเจอนายเก่าอย่างทางทูเคิลนะครับเคยร่วมการกันที่เปเชนะครับ
1: พิกฟอร์ดครับออกไปที่สโตนวิสเซมให้มาที่เคนครับเคนลงมาเอาบอลต่ำเคนวางขึ้นมาข้างหน้าเอาละครับอังกฤษเก็บตกบอลได้เดคันไรส์ริมเส้นด้านขวาโรเจอร์เปิดเข้ามาตรงกลางกอร์ดอนยิงเข้าแล้วครับอังกฤษขึ้นนำ1ประตูต่อ0แอนโทนีกอร์ดอน
0: โอ้โหเอาเลยครับนับ1แล้วครับสิงโตคำรามอังกฤษครับบอลจากด้านขวาเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วอานิสกอร์ดอนครับวิ่งมาตวัดลูกนี้ครับผ่านทางเอมี่มาร์ติเนสเข้าประตูไปครับ 1-0 ครับโอ้ประตูที่4ในนามทีมชาติอังกฤษนะครับขออานิสกอร์ดอนโอ้โหเบคแฮมลุกขึ้นปรบมือเลยครับเซอร์เบคแฮมโอ้จังหวะแฮร์รี่เคนนะครับลงต่ำไปแล้วก็เปิดแบบควอเตอร์แบ็กเลยครับทิ้งขึ้นมาด้านบนทางขวาลิซานโดมาร์ติเนสสกัดแล้วบอลมาเข้าทางเดคลายส์ไหลต่อมาทางขวาให้โรเจอร์โรเจอร์มองทางกอร์ดอนแล้วเปิดเข้าไปวิ่งสอดมาตรงนี้นี่ทางโมลิน่าไม่ทันระวังด้านหลังนะครับแล้วเป็นกอร์ดอนโฉบมาแปรด้วยขวาครับโอ้โหเข้าเหลี่ยมเสาไกลเอมิเนียลมาร์ติเนสพยายามจะพุ่งปัดแล้วแต่ไม่ถึงนะครับโอ้โห
1: สุดยอดครับการเข้าทำของกรีดลูกนี้คือแม้ว่าแฮร์รี่เคนครับจะถอยตัวลงมาต่ำแต่จังหวะเปิดเขาเนี่ยก็นำมาซึ่งประตูนะครับ
0: เอ๊ะกอร์ดอนนี่เคยอยู่ทีมไหนนะครับพี
1: ่อ๋อนิวคาสเซิลครับผม
0: อ๋ออีกทีมนึงไงทีมนึง
1: จำไม่ได้แล้ว
0: อ๋อแหมเป็นไงฮะ
1: 1-0 ครับอังกฤษขึ้นนำ
0: โอ้อันนี้กอร์ดอนครับนาทีที่55ครับ
1: โอ้อังกฤษ1อาร์เจนตินา0ครับ
0: โอ้โหแบบนี้นี่จะกลายเป็นว่ารีแมตช์รอบชิงยูโร2024หรือเปล่าเพราะสถานการณ์ตรงนี้มันจะเป็นสเปนอังกฤษนะครับ
1: สิงโตจะเจอกับวัวทิงหรือเ
0: ปล่าแต่ว่าก็ยังเหลือเวลาเยอะให้กับฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับโอ้จริงๆอาร์เจนตินาเนี่ยเริ่มต้นครึ่งหลังน่ากลัวนะครับโอกาสจากคูเลียนอัลวาเรสแต่ว่ากลายว่าตอนนี้อังกฤษนับ1ไปก่อนแล้วนะครับจากอานิกอร์ดอน
1: ดุงดุงดุงดุงมาแล้วนะครับนี
0: ่นนมา
1: เหรอนี
0: ่นนอยู่ไหนไปหลบอยู่ที่ไหนเนี่ยดุงดุงดุงดุงเนี่ยน้องนนน้องนน
1: นนไหน
0: เอกลักษณ์นนนี่ไงนนนี
1: ่อ๋อ
0: นนนี่มาดูเอเก
1: ้บอกพระบอกท่านนี้บอกพระเจ้าโปรดเมตตาให้อังกฤษชนะ3ลูกสวย
0: นอนตะดุ้งอยู่บ้านเลย
1: ไม่เคยไม่ค่อยได้ฟังช่วงนนไงทำงานอยู่ช่วงนั้นอ้าวโอ้โหเซเมลเน่พาบอลเข้าเขตโทษเซเมลเน่สเปนเสียบแม่นเหลือเกินโอ้โหเจ็ดทูเข้าสเปนเป็นไงครับคุณจนเสียบแม่นมาก
0: โอ้เสียบจังหวะนี้ที่เพื่อนเข้ามาเฮดกันลั่นเลยครับโอ้เสียบแม่นมากครับจิ้มโดนที่บอลครับจังหวะที่จูโน่เซเมลเน่กำลังกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับ

0: กาสทองอาร์เจนตินาไม่ได้จบครับเจสเปนช่วยแซวไว้ได้ทัน
1: ขอทำหนังสือไปยังเจสเปนนะครับที่ก่อนหน้านี้
2: เป็นไง
1: ค่อนขอดค่อนแคะ
2: พี่ต้องดูดาว่าขอโทษ
1: ผมจะอัดคลิปขอโทษผมจะขอโทษกับสิ่งที่ผมได้ทำลงไป
2: เราเอาอย่างนะเราอย่างนะ
1: อย่างนะอย่างนะเปิดเข้าไปนะครับเมสซี่โดนขกทิ้งมาครับแฮร์รี่เคน
0: เอาอะไรครับโอ้เกมน่าจะเดือดขึ้นเลยครับเพราะตอนนี้อาร์เจนตินาต้องบุกใส่แล้วนะครับเพื่อเอาประตูตีเสมอ
1: เดี๋ยวผมจะโพสต์ขอโทษเจสเปนนะครับ
0: ครับ
1: ขอโทษสิ่งที่ผมได้ทำลงไปที่ผมได้ทำผิดพลาดไป
0: เรานี่นะงานไม่หานะ
1: ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เสียหายผมขอโทษจริงๆโอ้โหสุดยอดนี้สเปน
0: โอ้โหแต่ว่าจังหวะวางบอลของแฮร์รี่เคนนี่ก็สุดยอดนะตรงกลางสนามลงไปต่ำเมื่อสักครู่นี้แล้วทิ้งไปด้านบน
1: ครับบอกอังกฤษขอล้างแค้นมาปี98ต้องล้างไปยังปี86นู่นด้วยซิโมเน่ครับให้มันกลางเอนโซ่เฟรนเดสเอนโซ่เฟรนเดสหยอดไปนู่นเลยครับเอ้าพิกฟอร์ดโดนชนนะฮะบอลออกหลังไปนะครับแต่จากนั้นพิกฟอร์ดโดนซิเกโรเมโร่เข้ามาหนุนแล้วล้มลงไปครับ
0: คริสเตียนโรเมโร
1: ่คริสเตียนโรเมโร่เมื่อกี้ผมพูดซิเกโรเมโร่ไปหลายรอบแล้วนะ
0: ครับผม
1: แล้วคุณก็ไม่เบรคผมเลยซิเกโรเมโร
0: ่คนเรามันเผลอได้ไงผมก็เลยอ่ะก็พี่คงเผล
1: อ
0: โอ้โหแต่ว่าจังหวะเปิดมอร์แกนโรเจอร์สน้ำหนักมันเป๊ะมากนะครับแล้วกอร์ดอนก็ยิงได้ดีด้วยครับไม่ได้เน้นแรงครับเน้นทิศทางโอกาสในการยิงตรงกรอบฝั่งละหนึ่งนะครับแต่ว่าอังกฤษนำไปแล้ว 1-0 นะครับ
1: แล้วผมไม่น่าจะเผลอแค่เกมนี้นะผมเผลอมาหลายเกมแล้วด้วยเอ้าโอ้โหเมสซี่เมสซี่ได้บอลในเขตโทษโดนเกฮีเข้ามาบล็อกจังหวะแรกแล้วโอ้โหเอเลนเดอร์สันเข้ามาช่วยจังหวะที่สองอังกฤษรอดตายโอ้ปาเลเดสมาอังกฤษเนี่ยจะประมาทไม่ได้นะครับจังหวะที่อาร์เจนตินาฮึดฮึดอ้าวเคนโอ้ยเกือบไปนะครับโดนบีบทางด้านหลัง
0: เคนโดนบีบหน้าบีบหลังครับโอ้ยังดียังใจเย็นครับจิ้มบอลทิ้งออกข้างไปได้ก่อน
1: โอ้อาร์เจนโมโหแล้วโมโหแล้วครับเมสซี่ให้มาคือตอนนี้อาร์เจนเริ่มบุก
0: เยอะแล้วต้องบี้แล
1: ้วเมสซี่เองก็ไม่ได้ถอยตัวลงมาเล่นต่ำแล้วครับขึ้นไปยืนอยู่ในแนวสูงสุดนะครับเล่นกับแนวรับของอังกฤษเลย
0: ผมไปดูในโลกออนไลน์ดิขอโทษขอโพยเจ็ดสเปนกันใหญ่เลยน
1: ะอัดคลิปขอโทษได้ไหมขอโทษกับเส้นทางที่ผิดพลาดที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับ
0: เอาไปเอาสิโอ้แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาร์เจนตินาขึ้นมากดดันใส่อังกฤษนะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่ครับเพื่อเอาประตูตีเสมอ
1: ยังมีบอกว่าระบบเสียงไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบ
0: า
1: คือเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเนี่ยมันมีบางจังหวะที่ผมอาจจะแบบเฮไงแล้วถอยตัวมา
0: ใช่อู้ยเอนโซเฟนเดสยิงไกลครับแต่ว่าคราวนี้โด่งไปเยอะ
1: แต่ทีมงานเสียงของเราปกติเนาะฟังทางวิทยุปกติเนาะ
2: แล้วพี่เจ๋งไม่เตะลำโพงป่ะเน
0: ี่ยเตะปักไม่เตะลำโพงอะไรเปล่า
1: คือที่เสียงอาจจะไม่เดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเลยไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่ระบบเสียงไม่ดีคือเวลาผู้บรรยายไงผู้บรรยายเราก็แบบออก
0: ลุ้นจัด
1: ลุ้นจัดเลย
0: โอ้ส่วนจังหวะสอนขึ้นมาของกอร์ดอนเหลือๆครับออนไซด์ครับ
1: โอ้โหขนาดนี้ยังทำกราฟิกอยู
0: ่ให้เราดูให้เราดูชี้แจงมันชัดเจน
1: อาเจนตามหลังอยู่นะครับ0-1ถ้าอังกฤษจบที่สกอร์นี้ได้ก็จะผ่านเข้าไปเล่นในซัดชิงชนะเลิศ นะครับเดี๋ยวผมเบิกงบใหม่เลยคุณเจ๋งเอาไมค์แบบที่ผู้บรรยายเมืองนอกเขาไปพากในสนามอะ่ะที่เขาจะเป็นติดอยู่ที่ปากอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะ่ะคือเวลาบรรดามันจะติดไง
0: เอาเมาส์ก่อนดีกว่าก่อนจะซื้อมาเอาเมาส์ให้มันใช้ถนัดก่อน
1: เฮ้ยคุณสับพยอกเหรออืออาเจนขึงมาตอนนี้บอลอยู่ริมเส้นซ้ายตายาฟิโก้ให้กลับมาบอลอยู่กับทางแมคคริสเตอร์หรือจับให้ดีนะเนี่ยแมคคริสเตอร์เนี่ยบอลเกมแบบนี้นี่ชอบยิงเหลือเกินปาเลเดสมีพื้นที่ให้เมสซี่เล่นสั้นกับทางแมคคริสเตอร์อังกฤษตอนนี้เนี่ยเฮ้ยพี่ตั้งรับเร็วไปไหมอ่ะเพิ่งจะในทีที่60
0: โอ้คือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอัจเจเดนก็เรียกว่าต้องพยายามบุกแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็มาเคาะใส่อังกฤษอยู่แถวหน้ากรอบ

0: เขตโทษอังกฤษครับระยะมาสัก30หลา
1: คือบอลอันตรายของอาเจเนี่ยเป็นจังหวะบอลเร็วอะที่บราเมซี่ทำชิ่งหรือแตะจังหวะเดียวอะไรเงี้ยคุณจุนก็ต้องระวังนะครับอังกฤษหรือวันนี้จะมีช่วงท้ายๆเกมจะมีแดนบิดลงมาไหมพี่เจ๋งมาลงมาเติมเอ๊ะคุณจุนงง
0: คืออะไร
1: คุณเจ๋งไงเขาเล่นถ่ายภาพวันนี้คุณเล่น
0: อ
1: ะมีแดนแล้วก็ทำอย่างนี้เบิร์นเนี่ยเบิร์นมอไซค์นี่เขาถ่ายแดนบิด
0: อ๋อครับผมโอ้สุดยอดเลย
1: อังกฤษก็พยายามจะหาจังหวะเล่นโต้กลับนะครับแล้วก็โอ้โหถ้าเจอเหมาะสักทีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะสวนอาเจนน็อกได้เหมือนกันขึ้นมาทางขวานะครับมาร์เกนโรเจอร์สอังกฤษยังไม่ได้ขยับปรับเปลี่ยนทัคติกหรือเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรนะคุณจุนนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ทั้งสองทีมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวโอ้อาเจนพูดถึงมาทันทีเลย
2: อาเจนเดี๋ยวจะมีการขยับเปลี่ยนตัวคนแรกนะครับนิโก้กอนซาเลสครับตัวเกมรุกด้านข้างครับ
1: เปลี่ยนตัวครับอาร์เจนติน่า
0: เครียดแล้วครับตอนนี้ลิโอนัสสกาโลนี่
1: นี่น่าจะเป็นการตามหลังผู้สู้ครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของอาเจนนะ
0: เอาเรโนปาเลเดสออกนะครับ
1: ส่งนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนครับอาร์เจนติน่าในครองบอลมากกว่านะครับ 53% นะครับอังกฤษเนี่ยถ้าเอาแบบสถิติแบบละเอียดนะคุณจุนอังกฤษแค่40แล้วบอลเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของใครใน 7%
0: ครับคืออาเจนอาจจะมาเคาะใส่ในแดนของอังกฤษแต่ยังเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ค่อยได้นะครับนับตั้งแต่ที่เสียประตูไปแต่ก็ตอนนี้ก็ขึ้นมากดดันได้ดีแล้วครับ
1: เมซี่หยอดลึกไปเสาใกล้โขกย้อนกลับมาโอ้โหยังมีสโตนครับช่วยเดคาไลท์หวดทิ้งมาไปติดบล็อกของแมคคาลิสเตอร์ครับ
0: เปิดได้สวยนะครับในกรอบของตัวด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้ครับเมซี่แล้วเป็นทางนิโก้กอนซาเลสพยายามจะมงย้อนกลับมาให้ทาเกฟิโก้แต่ว่าจอห์นสโตนครับชิงจังหวะมงเคลียร์ได้ก่อนไม่นั้นมีโอกาสได้มงค่อนข้างที่จะจ่ออยู่เหมือนกันนะครับทางตากิฟิโก้เมื่อสักครู่นี
1: ้แอนโทนีกอร์ดอนเป็นนักเตะคนที่4ของอังกฤษนะคุณจุนนะที
0: ่
1: ทำประตูได้ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกนะฮะต่อจากเซอร์บอบบี้ชาร์ตันแกลลี่ลินิเกอร์นะฮะคีแลนทิปเปียและแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นคนที่4ทิปเปียก็คือยิงฟรีคิกใส่โครเอเชียเมื่อเวิลด์คัพ2018นะครับเอาละครับสเปนให้มาตรงกลางเคนโอ้โหนี่เหมือนจะเป็นมิดฟิลด์แล้ววางไปทางขวาว่างเลยครับกอร์ดอนไอ้ขออภัยเป็นลิเจมครับเอาบอลลงได้ลิเจมขึ้นกับมาได้ครับยิงอัดนี่เข้ามาโอ้โหดีแล้วไม่กระชอก
0: โอ้ยถ้ากระชอกมานี่จูดเป็นคำซ้ำจ่อๆเลยครับเอ้ามาจะรีบออกบอลเร็วไปสะดุดบอลแล้วอังกฤษแย่งบอลกลับมาได้ครับไม่ฟาวนะครับ
1: แหมเคนยิงติดบล็อกนิดนึงผู้สินไม่ว่าอะไรครับคือจังหวะที่เอนโซมีไปปะทะกับเดคันไรท์เนี่ยพยายามล้มลงไปเรียกฟาวแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ให้นะครับ
0: เฮ้ยเขาบอกว่าดูช่องสดอาร์เจนตินานำไปแล้วช่องสดช่องไหนครับเนี่ย
1: เอาพิมพ์ผิดหรือเปล่า
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าไม่ได้ตามหลังครั้งแรกกะอียิปต์ไงที่พลิกแซงชนะ
1: อ๋อใช่เพราะว่า
0: ตามสอง
1: ตามสองฟูลเลยอังกฤษโอ้โหดีคลายหมดแล้วเหรอ
0: โอ้โหแต่วันนี้วิ่งเยอะนะดีคลายเนี่ยเป่าปากเลยครับโอ้โห
1: โ
0: อ้แต่เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าฟิต 100% แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะครับโอ้โหแฟนอาร์เจนติน่าตอนนี้ก็ลุ้นหนักหน่อยนะครับทีมเสียเปรียบอยู่แต่ก็ได้ลุ้นจากเตะมุมครับทางด้านซ้ายฮาเวียร์ซาเนตติครับนี่ก็ตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาเหมือนกัน
1: เตะมุมอังกฤษเคลียร์มาได้ครับชูตเบลลิงแฮม

0: หูครึ่งหลังเนี่ยหายไปเลยนะจูดบทบาทกับเกมน้อยนะครับจูดเบลลิงแฮมอินโซเฟเนเดสให้มาที่ซิเมโอเน่ซิเมโอเน่ไหลมาในเขตโทษตายาฟิโก้เปิดติดบล็อกครับออกหลังอาร์เจนได้ลูกเตะมุมครับกองเชียร์สาวๆอาร์เจนตินานี
1: ่เป็นยังไงฮะ
0: น่ารักนั่นเลยคมๆนั่นเลย
1: จ๋ามาก
0: ครับ
1: พูดถึงสถิตินี่เขาก็เป็นคนที่ยิงประตูได้ในปี98ด้วยนะที่เกม90นาทีเสมอกัน 2-2 นะครับวันนั้นอังกฤษเป็นเชลเลอร์กับโอเว่นส่วนเจนเนียเป็นบาติสตูต้ากับฮาเวียร์สถิติเต็มทางขวาโดยเมสซ
0: ี่นี่จะเตะบอลบ่อยเตะมุมบ่อยไปแล้วนะครับอาเจเนี่ยบุกหนักเลยโมลิน่าครับโมลิน่าออกมาริมเส้นด้านขวาเมสซี่เมสซี่เปิดมาแล้วนั่นไงโอ้โหแอนโทนีไม่ใช่แอนโทนีสิพิกฟอร์ดเซฟครับพิกฟอร์ดแต่เหมือนจะมี
1: ไม่ค่อยได้ยิน
0: มันก็ลับๆไปอย่างนี้แหละ
1: โอ้โหยังหล่อครับจังหวะคอสจากด้านขวาเข้าไปแล้วหูหม่งจริงๆตรงนี้ถือว่าระยะค่อนข้างจ่อเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่ว่าปฏิกิริยาของพิกฟอร์ดครับล้มตัวไปทางขวาปัดบอลลูกมงของนิโก้กอนซาเลสได้ครับโอ้ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟ
0: อ่ะที่ผ่านมาผมขออภัยด้วยเดี๋ยวผมอัดคลิปขอโทษให้อีกพิกฟอร์ด
1: 2นักเตะคุณต้องรวมกอร์ดอนด้วยนะนัดแรกคุณก็ด่ากอร์ดอนนะ
0: ได้ๆๆได้ผมขอโทษกับสิ่งที่ผมทำลงไปนะฮะ
1: เรา
0: พลาดไปแล้ว
1: เราเลยนะงานไม่หาอ่ะครับไฮเดรชั่นเบรกในครึ่งหลังสิงโต3ตัวครับ
0: ไอ้3ตัวตัวเดิมอ่ะไปดูทุกเกมหาตัวเก่งน้องยุน
1: สุดยอด
0: ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่นะครับทัวร์นาเมนต์ดีเนี่ยสิงโต3ตัวเนี่ย
1: โอ้แล้วยิ่งถ้าไปสมมติว่าไปซื้อแบบรีเซลเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นระดับไม่รู้กี่แสน
0: อ
1: ่ะ
0: ว่าหมดเยอะอ่ะช่วงพักเบรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะครับแล้วก็แคมเปญเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปโหวตทีมที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกกันได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับของรางวัลรออยู่นะครับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาท
1: พี่ดูที่ลอนดอนเนี่ยภาพตัดมาให้ดูโอ้โหเฮกันลั่นครับ
0: ครับ
1: โอ้แฟนอาร์เจนตินานี่โอ้โหทำหน้าเย๋เกเลยหลังจากทีมตามหลังครับโอ้แต่ก็ต้องชมจังหวะวิ่งสอดขึ้นไปของกอดอนแล้วก็ยิงฉลาดด้วยนะครับแปลให้บอลมันหนีมือทางเอมิลิโอมาร์ติเนสเข้าไป
0: โอ้โหกล้องจับไปที่หน้าของคอบบี้เมนูฮะหน้าคอบบี้เมนูตอนนี้เนี่ยอย่าได้ถือซองอะไรนะฮะบอกทำบุญไหมครับอะไรเงี้ยไม่ได้บอกบุญมานี่ไม่รับเลยหน้าเป็นตรูดเลยทีเดียว
1: อยากเล่นเลยครับ
0: อยากเล่น
1: โอ้ส่วนจังหวะของอาร์เจนตินาเมื่อสักครู่นี้ครับเมสซี่เปิดไปสวยมากนะครับนิโก้กอนซาเลสชิงเหลี่ยมได้เปรียบมาร์กเกฮีแล้วนะครับแต่ความยอดเยี่ยมของจอร์แดนพิกฟอร์ดครับสุดยอดผู้สาประตูครับโอ้ล้มตัวปัดได้อย่างไวครับ
0: นี่ถ้าผมเป็นโทมัสทูเคิลนะคุณจุน
1: ยังไงฮะ
0: ผมจะต้องสั่งลูกทีมแล้วว่าตอนนี้บอลด้านข้างริมเส้นของอาร์เจนตินาจากเมสซี่
1: ต้องเป็นการเปิดเมสซี่ให้ดี
0: ไม่ได้แล้วอันตรายมากต้องบล็อกก่อนจังหวะเปิดอ่ะปล่อยให้เปิดไม่ได้เลยนะครับคือถ้าตัวฟูลแบ็ก2ฝั่งหลว
1: ม
0: ยืนห่างให้เมสซี่เงยหน้าเปิดเมื่อไหร่นี่ผมบอกเลย
1: ขาวช้างทองอยู่แล้วนะฮะนี่ให้ดูอีกครั้งนึงนิโก้สเลสก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับมงเช็ดลูกนี้ครับแต่ว่าปฏิกิริยาของพิกฟอร์ดครับโอ้แยกเขี้ยวเลยครับ
0: นี่กอร์ดอนแบงค์หรือเปล่า
1: เอากอร์ดอนแบงค์รวมกับปีเตอร์ชิลตัน
0: เอ้ยสุดยอดเลยทีเดียว
1: เปลี่ยนกอร์ดอนออกนะครับเอาเอสลีย์คอนซ่าลงมา
0: เริ่มที่จะเน้นเกมปลอดภัยมากขึ้นนะครับเอาคอนซ่าลงมาเอาปีกออกเอากองหลังลงมาครับส่วนอาเจนโอ้โหจัดหนักทีเดียว3คน
1: แล้วก็เดือบปอนะครับนิกเอาโอตาเมนดี้ลงมาอีกคนนึงเป็นกอนซาโลมอนเตียลนะครับโอ้เปลี่ยน3คนแต่ส่วนหนึ่งคือที่ต้องเอาโอตาเมนดี้ลงมาเพราะว่าคือคู่เซนเตอร์มันมีใบเหลืองทั้งคู่นะครับดูเหมือนว่าจะถอดเดี๋ยวดูว่าถอดใครครับแต่มีแบ็คขวามีมิดฟิลด์มีเซนเตอร์ลงมานะครับอาร์เจนตินา
0: ครับมอนคิวนี่เป็นหนึ่งในคนยิงจุดโทษนะครับที่ทำให้อาร์เจนตินา

0: ยิงลูกสุดท้ายเลยแหละ
1: ใช่
0: มอนเทียล
1: คอนโซโลมอนเทียลนะครับในเกมที่ยิงจุดโทษกับฝรั่งเศสแหละ
0: ก็เอาลิซันโดมาติเนสออกนะครับเอานาวเอลโมลิน่าออกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกไปก็เป็นจูริโน่ซิเมโอเน่นะครับเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอาร์เจนติน่าตอนนี้มีนิโคลัสโอตาเมนดี้กอนซาโลมอนเทียลโรดิโกเดปอนะครับแล้วก็นิโก้กอนซาเลสที่ถูกขยับเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงหลังนะครับล่าสุดเปลี่ยน3คนนะครับทางสกาโลนี
1: ่บอกสวัสดีครับฟังจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจากคุณแสวงนะครับวันนี้จะมีตอตอยอทอยอมอไหมฮะตอตอคือ TikTok ยอมอนี่ยามาว
0: เอาไ
1: งอังกฤษ1อาจารย์สูนะครับอังกฤษมาแล้วนะฮะอ้าวก็พี่เอกชงหวานหวานหิมกิ้งลิงกับหมาทำไมจุดรับไม่ได
0: ้เก่าเก่าเกิน20ปียัง
1: เกิน
0: ใช่ไหมเพราะผมยังเรียนมหาลัยอยู
1: ่ไอ้
0: ผมมัธยมมึง
1: บอลมาปี2006พอดี
0: อ๋อ
1: 20ปีพอดีอ่ะอาร์เจนตินามานะครับฮูเรียนอัลวาเรสอัลวาเรสพาบอลมาโอ้โหแล้วข้างหน้ามีพยายามจะตัววิ่งทำทางอยู่นะครับทางนิโก้เอนโซมาที่เดอพอออกมาให้พี่เมซี่อ้าวแล้วมอนทิลหยอดเข้ามาโอ้โหลิสเจมยังช่วยเคลียร์ออกมาได้นี่เลยครับบอลริมเส้นของอาร์เจนตินาเริ่มมาแล้วครับอื้อหือคือปล่อยแบบนี้เยอะๆไม่ดีนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้คืออาร์เจนจังหวะเข้าทำได้แต่จังจบไม่ได
0: ้ซึ่งคือได้โยนได้เปิดเข้าไปแล้วล่ะตอนนี้
1: อังกฤษต้องหยุดจังหวะพวกนี้ให้ได้นะครับแต่ยาฟิโก้ครับ
0: อังกฤษตอนนี้เหมือนเล่น3เซนเตอร์แล้วนะครับ
1: ใช่
0: มาร์กเกฮีจอห์นสโตนเอสลีย์คอนซ่านะครับแบ็คซ้ายคือเจสเปนแบ็คขวาคือลิสเจมครับเนี่ยเหมือน5 3 2อ่ะตอนนี้การยืนอยู่ตรงเนี้ยในเกมในแง่เกมรับนะครับ
1: แน่จริงก็เจาะเข้ามาอังกฤษบอกนี่เน้นรับเต็มที่มาด้านขวาครับทางมอนทิลให้มาเมซี่ขยับหาช่องอยู่แล้วก็เล่นกับเอนโซ่เฟร์นันเดสบอลมาที่เดอพอหยอดนี่ไงโอ้โห
0: อะไรวะน่า
2: บอลน่ะบางคน
1: โอ้โหจอแดนพิกฟอร์ดมงจอมเซฟได้โอ้โหตายตายตาย
0: นี่คุณต้องอัด2คลิปแล้วนะคลิปแรกไม่พอนะ
1: โอ้ตายละ
0: โอ้โหแม็กลิสเตอร์มงจอครับแต่พิกฟอร์ดปัดได้เฉยมือขวาเอาอาเจนทางขวามาบอลเทียวโยนลูกนี้มงเอ้าบอลยังลอยโด่งนี้กรอบเขตโทษอังกฤษต้องเคลียร์ไว้ก่อนครับ
1: โอ้โหนี่ครับคือกลายเป็นบอลริมเส้นของอาร์เจนตินาอันตรายจริงๆครับบอลอยู่กับเรียดอัลวาเรส
0: โอ้โหแต่บอลโยนด้านข้างอาร์เจนตินาเตือน 2-3 รอบแล้วนะครับ
1: มาอีกแล้วเราป้องกันไม่ได้เลยนะครับจากริมเส้นเนี่ยมาอีกแล้วเดี๋ยวพอหยอดนี่ไงตรงตัวโอ้โหพิกฟอร์ด
0: โอ้โหแหมมีดึงจังหวะรอนิดนึงด้วยนะครับแล้วค่อยตะปบรับครับจังหวะที่พยายามจะเข้ามาชาร์จซ้ำของแมคอลิสเตอร์โอ้ร่างทองครับวันนี้จอแดนพิกฟอร์ด
1: โอ้โห
0: เรายังไม่เห็นภาพช้านะจังหวะเซฟลูกมงทีแรกของแมคลิสเตอร์นะครับโอ้โห15นาทีสุดท้ายโดยประมาณครับตอนนี้76นาทีผ่านแล้วนะครับดูอีกครั้งเดปอบเปิดเข้าไปโอ้โหมงจ่อคนเดียวแล้วโอ้โหไปเซฟได้เฉยครับน่าจะเป็นเท้าเซฟด้วยนะพิกฟอร์ด
1: แล้วเซนเตอร์3คนแต่ปล่อยให้แมคลิสเตอร์ที่ตัวเล็กๆเนี่ย
0: ยืนได้เฉยเลย
1: โล่งๆอีกต่างหาก
0: โอ้
1: โอ้โหแนวรับอังกฤษนะฮะเริ่มจะมีช่องโหว่อาเจนมาทิงริมเส้นเมซี่ครับริมเส้นด้านขวามีตัวยืนพิงเส้นอยู่มอนเทียลนี่ครับได้เล่นตลอดเหมือนกันริมเส้นเดอพอการแก้เกมของทางสกาโลนี่ก็เกมมาดีขึ้นทันตาเลยนะครับเมซี่หยอกเขาไม่ได้เขตโทษโคกครับลูกกลางโอ้ยหลุดเสาไกลเกือบไปประตูโอ้อาร์เจนตินาบุกหนักเลยครับตอนนี
0: ้โอ้โหมงย้อยไปเสาไกลนะครับนิโก้กอนซาเลสบอลเปิดแต่ว่ามีธงอยู่ดีครับลายของนิโก้กอนซาเลสอู้แต่พิกฟอร์ดเริ่มจะโวยเพื่อนแล้วนะครับโอ้โห ปล่อยอา

0: จนเปิดเอาเปิดเอาครับโอ้โหเหลื่อมนิดเดียวครับถ้าแบบเนี้ยจังหวะขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษของนิโก้กอนซาเลสแล้วพยายามจะมงย้อนกลับไปที่เสาไกลนะครับ
1: โอ้โหวันนี้นี่โจแดนพิกฟอร์ดกินอะไรเข้าไปครับ
0: โอ
1: ้โห
0: ช่วงนี้ห้ามยืมตังค์ครับเหนียวเหลือเกิน
1: กองเชียร์อาเจนยังไม่หมดหวังนะครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีก13-14นาทีก่อนเข้าช่วงทดเจ็บนะครับ
0: คือดูจากรูปเกมเนี่ยอาเจนโอ้โหมีหวังในการลุ้นตีเสมอแล้วครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้บุกต่อเนื่องแสงอังกฤษอังกฤษตอนนี้รับเต็มที่ครับ
1: โอ้คอนซ่าครับสกัดถึงก่อนทางนิโก้กอนซาเลสบอลกลับมาเป็นของอาร์เจนตินาครับโรเมโร
0: ตอนนี้เรียกว่าเล่นแทบจะฝั่งเดียวครับในแดนอังกฤษครับเป็นการคลองบอลเอ้าเมสซี่โดนตัดบอลไปไม่ฟาวด้วยครับมอร์แกนโรเจอร์ลุยขึ้นมา
1: โอ้โหผ่านครึ่งสนามมาแล้วอังกฤษจะโต้กลับโต้ดีๆนี่มีประตูเลยนะครับมอร์แกนโรเจอร์ทางซ้ายมีเคนมอร์แกนโรเจอร์โอ้โหยิงไปติดบล็อกโอตาเมนดี้แหมคือเสียดายของนะครับจังหวะโต้จ่ายขึ้นมาไม่ดีอีกนี่ครับนานๆจะได้โต้ขึ้นมาทีอังกฤษไม่ได้จบแบบมีหวาดเสียวหรือให้ประตูเซฟก็ยังดี
0: โคต้าที่5เห็นแวบๆเมื่อกี้ข้างสนามเราตาโลมาร์ติเนสจะลงมาอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนใครครับสกาโลนี
1: ่โอ้โหแต่เปลี่ยนช้าไปไหมเราตาโลอ่ะอ่ะมาต่ออาเจนครับบุกต่อครับซายาฟิโก้ให้มาที่เอนโซ่เฟรนันเดสโอ้ตอนนี้อาเจนเนี่ยทิ้งคริสเตียโนโรเมโรอยู่ข้างหลังคนเดียวแล้วนะครับเมสซี่เลโอเนลเมสซี่เจอเคนขวางอยู่โอ้โหต้องย้อนหลังกลับมาตั้งใหม่เลยครับต้องคืนประตูคืนประตูตายาฟิโก้ครับให้มาตรงกลางแมคคาลิสเตอร์อาร์เจนตินาบุกต่อครับริมเส้นด้านขวามอนทิลเอาอีกแล้วปาเรเดสเอาขออภัยเดอพอให้มาที่เอนโซเมซี่โดนแซะทางด้านหลังแล้ว2คนแซะยังไม่ได้เมซี่ให้ที่โอตาเมนดีลองหยอดเข้าไปในเขตโทษเสาไกลโคกลับมาโอ้โหไม่ได้นะครับอาร์เจนตินาแฮร์รี่เคนโดนทำฟาวครับ
0: โอ้โหจังหวะนี้เคนก็อาศัยจังหวะเก๋าเลยครับบางเอาเป็นฟาวครับจังหวะนี้แล้วทางอาร์เจนตินาจะเปลี่ยนเกมรุกเพิ่มกองหน้าอีกคนนึงครับเอาลาวตาโร่มาร์ติเนสลงไปเล่นแทนทางด้านของตาเกียฟิโก้นะครับตอนนี้บุกแหลกครับทางสกาโลนี่อ้าวแล้วลิสเจมดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับจังหวะโยนทางซ้ายของตากิฟิโกเปิดมาเมื่อสักครู่นี้นิดมันสูงไม่หน่อยครับจะให้ทางด้านของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์แล้วก็จังหวะจะตีลังกายิงของโอตาเมนดี้ครับก็โดนหม่งเคลียร์ได้ก่อน
1: โอ้เจ็บครับทางริสเจมครับอังกฤษจะเปลี่ยนน่าจะต้องเปลี่ยนแหละครับริสเจมน่าจะอ้าวยังไงครับเปลี่ยนแล้วครับเอานิโก้ไรรี่ครับโอ้โห
0: แบบนี้ก็น่าจะโยกเจสเปนไปทางขวาอ้าวมีแดนเบิร์นอีกคนนึงด้วย
1: โอ้โหมาอีกคนแล้วครับ
0: โอ้แต่ว่าคือตอนนี้มันต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแดนเบอร์แหละลูกกาอากาศนะครับแกตัวสูงใหญ่อยู่แล้วเอาโอไลลี่ลงมาเอาแดนเบอร์ลงมา1คนที่โดนถอดออกแน่ๆคือลิสเจมออกไปแล้วนะครับแล้วแดนเบอร์ลงไปแล้วก็อีกคนนึงเป็นเดคไลส์ครับที่โดนถอดออก
1: คือรอบนี้เนี่ยฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยการเปลี่ยนตัวนี่ดูกระชับขึ้นนะคุณหยวนนะ
0: 10วิ
1: ใช่ดูเร็วดีอย่างงี้ไม่มียืดยาดถ้าเอากฎนี้มาใช้ในแถบบ้านเราบ้างก็ดี

0: ะ
1: หมดสิทธิ์นอนเปิดยาวขึ้นมาครับทางจอแดนพิกฟอร์ดอังกฤษได้ขึ้นมากดดันอ้าวแต่บีบช้าไปหน่อยเขาก็เล่นเร็วมาที่เดอร์พอลครับเอนโซ่เฟรนันเดส
0: โอ้ตอนนี้เหมือนเป็น 5-4-1 นะครับ
1: เลโอนีเมสซี
0: ่โอเลลี่ลงไปไปเล่นเป็นฟิลนะเจสเปนยังยืนทางฝั่งซ้ายอยู่นะครับ
1: คือโอเลลี่เองเนี่ยยามที่
0: ก็เล่นมิดฟิลด์ได้อยู่แล้ว
1: ใช่เล่นมิดฟิลด์ได้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะช่วยด้านข้างนะครับในการป้องกันอาเลยครับบล็อกไว้นิโก้เลยรีบบล็อกไว้อีกทีนึงอีกเอ้ามาผู้สินก็ปล่อยให้เล่นต่อนะครับให้เกมต่อเนื่องเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆคนออกมาวอร์มมีคอบี้เมนูด้วยเหร
0: อ
1: ไม่ต้องวอร์มหรอกเดี๋ยวเหนื่อยไม่ให้ลงหรอกทุกคนไม่ให้ลงหรอก
0: เออ
1: มาที่เดอพอลเดอพอลออกมาเมสซี่เมสซี่หยอดเสาไกลพิกฟอร์ดเช็คแล้วก็ปล่อยออกหลังไปเลย
0: พยายามจะให้โรเมโร่เลยครับที่เติมขึ้นไปนะครับที่เสาไกลแต่ว่าเปิดแรงไม่หน่อยครับเมสซี่บอลลึกออกหลังไปเลยเอลซี่คอนซ่าเนี่ยลงไปเป็นแบ็คขวานะครับเจสเปนซ้ายนะครับ3เซนเตอร์มีแดนเบิร์นมีเกฮีมีจอห์นสโตนนะครับ
1: นิโก้ไรลี่เอาขึ้นโคกยังเป็นบอลทุ่มของอาเจนครับรู้จักไหมฮะคุณจุน
0: ผู้บรรยายยังเงียบเลยฮะผู้บรรยายก็อาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร
1: ่
0: ฮะ
1: บอลอยู่กับทางอาเจนเอนโซ่เฟรเดสยิงไกล
0: โอ้โหนี่จะเสียบเพดานบนเอานะครับเนี่ยพิกฟอร์ดยังปัดทิ้งไม่ได้โอ้โหยิงลูกนี้น้ำหนักทิศทางยอดเยี่ยมครับเอนโซ่เฟรนันเดสดูครับโอ้โหแล้วบอลมันฮุกลงด้วยนะครับแต่ดูจากตรงนี้อาจจะข้ามคานนะแต่ยังไงต้องปัดไว้ก่อนนะครับพิกฟอร์ด
1: เล่นสั้นครับแต่มุมของเมสซี่กลับไปที่เมสซี่ยิงเมสซี่เจอกับสเปนเมสซี่ย้อนมาให้เอนโซ่ยิงนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยกำลังจะพูดอยู่ว่าคือเปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษเยอะมากนะครับแล้วเอนโซ่ก็ยิงเข้าประตูไปเลยครับอาเจนตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1
0: คมกริบเลยครับยิงลูกไฟครับโอ้เอนโซ่เฟรนเดสตบบันด้วยขวาลูกนี้ครับพุ่งสุดตัวแล้วแต่ไม่ถึงครับทางด้านจอร์แดนพิกฟอร์ดโอ้โหแล้วอังกฤษนี่เลวก็มีการปรับหมาไปแล้วด้วยนะเดี๋ยวดูว่าจะยังไงครับโอ้5นาทีสุดท้ายอาเจนตีน่าตีเสมอ 1-1
1: คือพออาเจนตีน่าเนี่ยบุกอย่างนี้เนี่ยอังกฤษเองถอยลงไปล้นถอยล้นลงไปเนี่ยครับเทลงไปจนไม่มี
0: อุ้ยแต่ว่าจังหวะเมสซี่ทางขวาที่รับบอลทีนึงเดี๋ยวอาจจะต้องมาเช็คว่าไลน์ออฟไซด์หรือเปล่า
1: ไม่น่าครับ
0: เมสซี่พยายามจะจี้เข้าไปมันโดนขวางไว้เลยให้มาเอนโซ่หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหตะบันลูกนี้ระยะประมาณสัก23-22หลาครับจับซ้ายก่อนนะครับแล้วยิงด้วยขวาครับหนีมือทางพิกฟอร์ดเข้าเหลี่ยมเสาไกลโอ้โหแล้วยิงฉลาดด้วยนะครับคือยิงในลักษณะว่าเป็นลักษณะปั่นนะครับโอ้โหไซโป้งให้มันโค้งแล้วฮุกหนีมือทางพิกฟอร์ดครับ
1: น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับประตูนี้คืออังกฤษพลาดเองนะครับคือไปเปิดพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมากเกินไปหน่อยแล้วคนที่เข้ามาบล็อกในจังหวะสุดท้ายเนี่ยจูดเบลลิงแฮมเองอ่ะก็พุ่งเข้ามาเต็มที่แล้วแต่ว่าบล็อกไม่อยู่นะครับอาเจนมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้ว
0: เอาเลยครับยังมันกันต่อครับเดี๋ยวยาวไปถึงตีห้าเลยอย่าเพิ่งจบใน90นาทีทรมานคนที่ต้องทำงานพรุ่งนี้ก่อน
1: 1-1ครับโอ้โหอังกฤษคือตอนนี้เนี่ย
0: คือมันก็เหมือนถอยรับมากไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: หลังจากที่ขึ้นนำแล้วเนี่ย
1: คือถอยรับมากเกินไปแล้วก็เนี่ยคุณจุนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เดคแฮนไรส์อ่ะคุมพื้นที่อยู่นี่แหละครับเห็นไหม
0: แต่ส่วนหนึ่งคือจังหวะมันก็ถอยไปกองในกรอบเขตโทษตัวเองกันหมดนะตอนแรกด้วยนะครับ
1: ไม่เลยผมว่าถ้าเดคแฮนไรส์อยู่ลูกนี้ไม่เสีย
0: พอมันเป็นเมสซี่อยู่ตรงนั้นอ่ะคนก็เทไปยังจะขวางเมสซี่ก็เลยทำให้พอดีดใ ทางเอนโซ่ตรงกลางเลยค่อนข้างโล่งในจังหวะแรกนะครับจะเข้ามาขวางก็ไม่ทันละ
1: คืออังกฤษเองอย่างที่บอกครับพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมันมีเวลาเยอะมากแล้วจริงๆเอนโซ่ฟันเดเน่เตือนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฮะจังหวะที่ยิงแล้วข้ามคานแล้วปัดข้ามคานเนี่ย
0: และคือตอนนี้โมเมนตัมเกมมันต่อเนื่องเป็นอาเจนยังบุกต่อนะครับโอ้โหนี่ดับพลิกถึงกันชนะมานี่ทูเคิลอาจจะโดนด่านะ
1: ไม่ไหวมาแล้วครับอาร์เจนตินามาที่เมสซี่เปิดเข้ามาโดนโขกทิ้งมาครับสโตนเนี่ยยังแก้ลำบอลครอสด้านข้างของอาร์เจนตินาไม่ได้เลยนะครับทีมชาติอังกฤษ
0: แต่มีน่าจะเป็นจอห์นสโตนนอนเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษผู้สินต้องให้หยุดเกมก่อนผู้เล่นอาร์เจนก็อาจจะมองว่าแหมถ่วงหรือเปล่าแต่เจ็บน่าจะแถวๆศีรษะด้วยนะครับ
1: โอ้โหจะเอาอะไรครับโอตาเมนดี้แม่จะให้ออกไปนอกสนามหรืออย่างไร
0: คืออาจจะมองว่าแหมเกมกำลังต่อเนื่องนะครับ
1: คือถ้าโดนศีรษะเนี่ยก็จะต้อง
0: ลุงสายหัวเลยครับลุงมิกแจ็คเกอร
1: ์อาเจนมาจนได้อ๋ออาจจะมองว่าไม่ได
0: ้มีการปะทะอะไรนะเป็นการหม่งไปแล้วก็ทางจอห์นสโตนก็ลงไปเจ็บศีรษะนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้คึกคักเลยครับแฟนบอลฟ้าขาวเจนตินาตอนนี้โมเมนตัมเกมมาเป็นทางฝั่งอาเจนแล้วนะครับโอ้โหยิงสวยมากครับคือยิงฉลาดด้วยนะครับโอ้โหยิงคือปั่นให้มันเรียกว่าไซหนีมือแล้วมันมุดลงครับ
1: โอ้โหคือเดคแอนไรส์ที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยตอนนี้คนที่ลงมาเล่นแทนเนี่ยอย่างการแก้เกมของกรีกคือจะซื้อเกมรับช่วงท้ายเกมนะครับเอากองหลังลงมาเพราะว่าอาเจนเองก็เปิดแล้วก็จากด้านข้างนะครับลูกมงอะไรต่างๆอย่างด้านข้างเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนเกมนะเอาทั้งคอนซ่าเอาทั้งแดนเบอร์ลงมานะครับแต่ทั้งนิโก้เรลลี่ด้วย3คนที่ลงมาเป็นเกมรับหมดเลย
0: คือขยับไปเล่น3เซนเตอร์นะครับโอ้แล้วเอาไม่อยู่ครับ
1: และตอนนี้เกมมันกลับมาเท่ากัน
0: โดยที่อาเจนเนี่ยโมเมนตัมเกมมาทางฝั่งพวกเขา
1: อาเจนมีผู้เล่นเกมลุกบานเลยตอนนี้แต่อังกฤษ
0: โอ้ทด9นาทีครับโอ้ยังอีกยาวตัดจอนโซนนะครับยังไงต้องออกมาก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้นอนเจ็บแล้วก็ให้แพทย์ลงไปปฐมพยาบาลนะครับ1นาทีครับต้องออกมาก่อนเอาละครับช่วงเวลานี้อังกฤษมี10คนอ้าวแต่จอห์นสโตนลงมาแล้วนะครับ
1: เอนโซ่ฟันเดสครับให้มาที่โรดิโกเดอพอลมาเมสซี่แหวกจะทำชิ่งเอ้ยอย่ามาเสียจุดทงจุดโทษอะไรตอนนี้นะเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โหนี่นานๆจะได้บอลทิ้งพาบอลไต่เส้นแล้วโดนแย่งบอลไปได้โอ้โหอาเจนเองตอนนี้เนี่ยแย่งบอลได้นี่มีแบบมียั่วมีอะไรหน่อยแล้วนะคุณจุดนะ
0: ครับ
1: แล้วเก่งอยู่แล้วครับสไตล์นี้อาเจนเนี่ยยิ้มจากอเมริกาใต้เรื่องสไตล์แบบนี้นะมีแบบยั่วยวนนิดนิดหน่อยๆไอ้โอ้โหเอาอีกแล้วชนเสาโอ้โหแมคลิสเตอร์อังกฤษเนี่ยเปิดพื้นที่ตรงหน้ากรอบเขตโทษไม่มีใครเข้าที่ทางแมนลิสเตอร์เลยเมสซี่เปิดมาเสาไกลด้านไกลโดนประตูที่สองลาตาโรมาติเดสโอ้โหอังกฤษเสียประตูครับอาเจนนำในช่วงทดเจ็บ2ต่อ1จากลาตาโรมาติเดส
0: แซงนำครับทางอาร์เจนตินาโอ้โหลาตาโรมาติเดสตัวสำรองครับมงจังหวะนี้จากเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปโอ้จังหวะแรกนี่รอดมาแล้วนะครับแม็กลิสเตอร์ยิงไปชนเสาครับแต่ว่าเจนตินายังเก็บบอลได้แล้วเปิดเข้าไปลูกนี้มงเต็มศีรษะครับแซงนำ 2-1 ครับอาร์เจนตินา
1: อะไรครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: และท้ายเกมเนี่ยโอ้โหทูเคิลคือนี่ครับจากที
0: ่โอ้โห
1: เตือนครับยิงชนเสาสเปนเนี่ย

ละแต่ว่าเมสซี่ยังตามไปเก็บได้ริมเส้นด้านขวาแล้วโอ้โหเมสซี่พาบอลมาเปิดด้วยขวาโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆครับคือบอลน้ำหนักจากการเปิดของเมสซี่เนี่ยมันเลยข้ามศีรษะจอห์นสโตนแล้วทางด้านของ

0: เลยครับจูด
1: โอ้แฟนบอลอังกฤษก็ในทางกลับกันเลยครับแฟนบอลอาร์เจนตินาเฮกันเต็มสนามลาวตาโรมาดิคือกลายเป็นว่าการแก้เกมของเลโอเนลสกาโลนี
0: ่ยอดเยี่ยมนะ
1: ถูกต้องทุกอย่างนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่การซื้อเกมรับของ
0: ทูเคิลไม่โอเค
1: โอ้โห
0: ตามหลังแล้วครับ
1: แล้วจะสู้ด้วยทีมที่มีใครมีด้วยเกมรับแบบนี้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: อะไรครับเนี่ย
0: โอ้เลือกซื้อเกมรับแต่จริงกรีฑยังเปลี่ยนตัวได้นะครับตอนนี้กรีฑเพิ่งเปลี่ยนไป3คนเอง
1: โอ้ตายตายอีกประมาณ5นาทีครับโอ้อังกฤษคือครึ่งหลังเนี่ยเป็นอาเจนล้วนๆเลยนะครับที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าแฮร์รี่เคนไอ้อัดครับได้ลูกทุ่ม
0: เอาเลยครับอังกฤษต้องมาบุกนะครับแต่ว่าทด9นาทีตอนนี้ผ่าน4นาทีแต่ยังไงมีทดเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่ามีประตูเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาเมื่อสักครู่นี
1: ้ยังได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับอังกฤษมุมทองด้านขวา
0: โอ้ยิ้มเลยครับสกาโลนี่เอาเลยครับมาคัตแลชฟอร์ดกับทางไอวานโทนี่ครับกำลังจะถูกส่งลงมา
1: คอนซ่าครับทุ่มไกลโอ้เคลียร์ไปโรเจอร์สให้คอนซ่าเปิดเข้ามาติดที่นิโก้กอนซาเลสอีก
0: เมื่อกี้ที่จอห์นสโตนเนี่ยไม่ต้องรอ1นาทีเนี่ยคือมันเป็นอาการบาดเจ็บถ้าเป็นกระทบกระเทือนทางศีรษะนะครับ
1: ครับ
0: โดนไม่เหลืองนะครับเดปอแล้วอังกฤษจะเปลี่ยน2คนนะครับโทนี่กับแลชฟอร์ดครับกำลังจะถูกส่งลงมามีเอเลียดแอนเดอร์เป็นจอห์นสโตนนะครับที่โดนถอดออก1คนแล้วก็เจสเปนครับ
1: มีเวลาให้พวกเขาน้อยเหลือเกินนะครับทดเจ็บอีกประมาณสัก4นาทีนะครับโรเจอร์สแกนโรเจอร์สให้ทางขวาเอสลีคอนซ่าเปิดติดบล็อกอีกครับโอ้โหคืออังกฤษเนี่ยจะเปิดจากริมเส้นด้านขวาอ้าวนี่ดาราป่ะเนี่ยเมื่อสักครู
0: ่ไม่ทัน
1: พุ่มเข้ามานะครับทางอังกฤษคือส่งอีแวนโทนี่นะครับแล้วก็มาคัตแลดฟอร์ดเปิดขึ้นมาข้างหน้าในเขตโทษโดนเคลียร์ทิ้งอีกครับทางโรเมโรบอลอยู่กับมูบอกันโรเจอร์สแลดฟอร์ดครับย้อนหลังกลับไปอีกประมาณ2นาทีครึ่งครับอังกฤษยอดบอลยาวแล้ว6ตั้งมาคุณเรียนวาเลสเตะทิ้งเลยครับอังกฤษเลือกสุดท้ายครับพิกฟอร์ดยอดเข้าไปโอ้โหงี้ก็เสร็จสิครับเข้ามือทางเอมี่มาร์ติเนส
0: เอ้า
1: ทำอะไรผิดเปล่าม
0: ีเจ็บแถวๆก้นนิดนึงแต่ว่าแดนเบิร์นก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็ต้องรีบลุกขึ้นมานะครับโอ้โหตอนนี้แฟนอาเจนเฮกันใหญ่เลยครับ
1: โอ้โหเมสซี่เนี่ยวันนี้มีแอสซิสต์ที่ทำให้ทีมขึ้นนำนะครับโอ้โหแม้ว่าจะ
0: จริงๆอ่ะคือเมสซี่แอสซิสต์ทั้ง2ลูกเพราะว่าจังหวะเอนโซเมสซี่เป็นคนจ่ายให
1: ้แต่จังหวะมีแต่งนิดนึงอ่ะนะครับก็ได้เป็นแอสซิสต์ไปเดี๋ยวพอให้มาตรงกลางแฮร์รี่เคนเคนโอ้โห
0: กลายว่าตอนนี้อังกฤษต่อไม่ติดด้วยนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวลุกลงมา2คนนะครับจะให้ออกขวาของแฮร์รี่เคนบอลมันก็นำเพื่อนไปครับหลุดออกข้างตอนนี้ดึงช้าหน่อยแล้วครับอาเจน

0: คือตอนนี้อังกฤษเนี่ยเปลี่ยนไปครบ5คนแล้วนะครับโทนี่โดนชนทางด้านหลังผู้เซนเล่นต่อเอเลสอันเดอร์สันตวัดมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดหนีถึงเส้นหลังแรดฟอร์ดเปิดเข้ามาตรงกลางยังติดที่โรเมโรเมสซี่หลบโอเรรี่มาได้ฮูเลียนอัลวาเรสอังกฤษน่าเสียฟาวแล้วครับทางอังกฤษ
1: เอาแม่ตอนนี้นี่ชุลมุนกันอีกแล้วครับนักเตะในสนามเมสซี่นอนเจ็บอยู่นะครับจูตอนนี้ก็เดือดครับ
0: คืออังทางผู้เล่นอาร์เจนตินาเองเนี่ยก็แม่ใครไปโวยลูกพี่ใหญ่เขานี่ไม่ได้นะครับเข้ามากัน
1: คือจูดเข้ามาเตะด้านหลังเลยครับแม่จังหวะนี้เมสซี่บังไว้แล้วนะครับ9นาทีนี้ทดเกินมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องทดอีกหน่อยเลยครับเพราะว่าจังหวะขึ้นนำของอาร์เจนตินาเนี่ยมาในช่วงทดเวลานะครับ
0: เกฮีครับให้เอเลียตแอนเดอร์สันจอร์แดนพิกฟอร์ดแล้วโดนบีบด้วยครับโอ้อังกฤษแกะออกมาได้ไหมแกะไม่ได้เสียบอลอีกต่างหากนะครับเลโอนีลเมสซี่ฉลาดนะครับดีดหนีออกไปด้านกว้างจบแล้วครับอังกฤษดูท่าทาง
1: จะไปมุมธงแล้วครับเมสซี่โดนแย่งไปเอาไม่ฟาวด้วยอังกฤษตวัดขึ้นหน้ามาครับแม่ดัดทิ้งมาตรงนี้อาเจนก็เก็บกินครับย้อนกลับไปที่เอมิลิโนมาติเนสเปิดยาวขึ้นมาครับอังกฤษยังเก็บบอลได้โอกาสท้ายๆของอังกฤษแล้วนะครับฝั่งอาเจนเนี่ยพยายามส่งเสียงว่าหมดเวลาแล้วเบิร์นนี่ขึ้นไปเล่นด้านหน้าพี่เอกนะ
0: บอลเมสซี่ไม่ยอมเอาเล่นต่อครับอังกฤษเครื่องสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับคุ้มยังจะไม่ได้เลยครับตอนนี้โดนบีบเอเลียนเดอร์สันขึ้นแย่งกับโพกับเมสซี่ผู้สินยังปล่อยให้อีกเครื่องนึงจอร์แดนพิกฟอร์ดตักบอลเข้าในเขตโทษเอ้าแล้วบอลกระชอกผู้สินให้เป็นจังหวะฟาวครับ
1: มองว่าผู้เล่นกริบไปฟาวเอลวิโนมาติเนสครับโอ้โหอาจจะรอเฮแล้วครับถ้าเปิดฟรีคิกจังหวะนี้ขึ้นไปอาร์เจนตินา
0: โอ้โหอาร์เจนตินากำลังจะเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับ2014 2018
1: เฮ้ยมันเป็น
0: เฮ้ยขออภัย2010
1: เอเชียฝรั่งเศสสิ
0: 2014 2022นะฮะแล้วก็เป็น2026โอ้โห
1: แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนตินาครับโอ้โหพลิกแซงอังกฤษเข้ารอบชิงครับอังกฤษขึ้นนำก่อนนะครับจากอานิโกดอนนาทีที่55ครับแต่ว่าอาเจนแซงได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับเอนโซ่ฟินันเดสตีเสมอให้อาร์เจนตินานาทีที่85แล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสมาหม่งประตูชัยนาทีที่90+2ครับโอ้โหแชมป์เก่าครับได้โอกาสเข้าไปป้องกันแชมป์ในวันที่19นี้กับสเปน
0: พูดไม่ออกเลยนะฮะ
1: แม่อังกฤษไปซื้อเกมรับนะแต่เอาไว้อยู
0: ่แต่ถ้าพูดภาพรวมของเกมก็สมควรที่อาร์เจนตินาเป็นผู้ชนะ
1: ครับ
0: นะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็อ้าวแม่จะมีปัญหากันแล้วครับผู้เล่นช่วงท้ายเกม
1: โอ้โหยังได้ไปต่อครับเมสซี่ในวัย39ปีส่วนมอร์แกนโรเจอร์ว่ายังมีเรื่องกับทางนักเตะอาร์เจนตินาอยู
0: ่เอมี่มาร์ติเนสครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาด โอ้โหคนนี้ครับ
1: โอ้โหเกือบจะเป็นฮีโร่ครับแอนโทนีกอร์ดอน
0: โอ้โหแอนโทนีกอร์ดอนทำประตูให้ทีมออกนำไปก่อนแฟนมองกิจเองก็ไม่อยากจะเชื่ออ
1: ือ
0: คือบอลเนี่ยมันเกมเนี่ยมันมาจนถึงช่วง
1: 85แล้ว
0: ครับโอ้มาเสีย2ประตู
1: จากขาข้างนึงเนี่ยเข้ารอบชิงนะสุดท้ายไม่ได้ไปเลยครับแม้กระทั่งต่อเวลาพิเศษก็ไม่ได้ด้วยครับโอ้พลิกมาแพ้ในเกมเฉย
0: ในครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาร์เจนตินาที่แม้อังกฤษจะได้ประตูขึ้นนำก่อนเนาะแต่กลายเป็นอาร์เจนตินาหลังจากเสียประตูเนี่ยทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับ
1: คือคุมเกมไว้ได้ชัดเจนส่วนอังกฤษก็ไปซื้อเกมรับด้วยนะ
0: คือรับมากเกินไปจนเกมรับของอาร์เจนตินาไม่ต้องกังวลอ่ะ
1: แล้วพอโดนปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกเขาก็เร่งไม่ขึ้นในขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ยยังรักษาโมเมนตัมเกมของตัวเองได้นะครับ
0: ครับคือจริงๆเนี่ยอังกฤษเองเนี่ยควรจะมีผู้เล่นริมเส้นนะที่ตัดสินเกมได้นะครับลงมาก่อนหน้านี้อย่างบุกโยซาก้าเองหรือแรดฟอร์ดเองเพื่อที่จะกดไม่ให้เกมริมเส้นของอาร์เจนดันขึ้นมาสูงนี่กลายเป็นว่าทั้งบอลทีลทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหเติมกันจนไม่กดดันอ่ะ
1: ดูเซอร์เดวิดเบคแฮมครับเซ็งเลย
0: เนี่ยครึ่งหลังครับอาเจนยิง13ครั้งตรงกรอบ5ครั้งแล้วเป็นบิ๊กแชนส์หรือว่าเป็นโอกาสทองถึง3ครั้งเลยทีเดียวโอ้โห
1: โอ้โหก็ได้คู่ชิงเรียบร้อยนะครับอาเจนตินาเจอกับทางสเปนแล้วอันดับ3นี่เป็นอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสนะครับอันดับ3เล่นกันวันที่18นะครับในการชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสอังกฤษส่วนรอบชิงเล่นวันที่19นะครับคู่ชิงอันดับ3เล่นที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมนะครับที่ไมอามี่ส่วนสเปนอาร์เจนตินานี่เล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะครับ
0: นี่ครับเนี่ยเมื่อสักครู่ฟังผู้บรรยายเนี่ยพูดถึงเรื่องของกอนซาโลมอนเทลเองแล้วก็นิโก้กอนซาเลสที่เป็นคนที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วทำให้เกมของอาร์เจนตินาดูดีขึ้นนะครับคือทูเคิลเองผมว่าวันนี้ตัดสินใจผิด
1: 100%
0: โยนไปเลยทูเคิลผมไม่อัดคลิปขอโทษด้วย คือแก้เกมแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วก็จังหวะที่ควรจะมีตัวเกมรุกที่กดดันเกมรับของอาร์เจนนี่การว่าพวกเกมรับของอาร์เจนตินาหนุนขึ้นริมเส้นซ้ายขวาไม่มีตัวผู้เล่นแนวรุกที่ทำให้อาร์เจนพวงอ่ะ
1: ครับ
0: มันเติมกันได้หมดทุกคนอ่ะยังไงอ่ะแล้วไงต่อ
1: ก็นั่นแหละคือพอคุณไปซื้อเกมรับปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็เห็นแบบนี้ในหลายๆครั้งนะคือทีมใดทีมหนึ่งเวลาสมมติว่าโอเคถ้าคุณเล่นแบบเดิมอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าพอคุณไปเปลี่ยนไปเป็นเกมรับปุ๊บพอคุณโดนเนี่ยบางทีมันโมเมนตัมเกมมันกลับมาแบบเดิมไม่ได้แล้วในขณะที่ฝั่งที่เป็นทีมที่พยายามบุกกดดันอยู่แล้วด้วยเนี่ยใจมันมาแล้วความมั่นใจมาแล้วกลายว่าไอ้ฝั่งที่โดนตีเสมอเสียขวัญด้วยซึ่งมันก็แซงออกมาให้เห็นว่าพออาร์เจนตินาตีเสมอได้หลังจากนั้นอาร์เจนตินาก็เดินหน้าบุกต่อในขณะที่อังกฤษรูปทรงก็เหมือนตอนที่นำ 1-0 น่ะคือก็ต้องรับอย่างเดียวอ
0: ่
1: ะส
0: ุ
1: ดท้ายคุณก็โดน
0: ครับผมก็เป็นเกมที่ทำร้ายจิตใจแฟนอังกฤษนะโอ้โหโดน2ประตูนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็ทำให้ต้องแพ้ไปนะครับยื้อไปต่อเวลาพิเศษก็ยังไม่ได
1: ้ครับ
0: โอ้โหทรงแต่จริงๆถ้าทรงเนี้ยยื้อไปต่อเวลาพิเศษก็อาจจะโดนอีก
1: แต่มันอาจจะเป็นการพักจิตใจสภาพจิตใจของผู้เล่นอังกฤษได้ไงว่าโอเคไม่เป็นไรพลาดไปแล้วมันเริ่มต้นกันใหม่แต่คราวนี้มันคือมันเกมมันยังต่อเนื่องไง
0: อ่ะสมมุติต่อให้เมื่อสักครู่นี้ตีเสมอได
1: ้ครับ
0: แต่คุณดูจากผู้เล่น
1: อ
0: ่ะมันไม่บาลานซ์แล้วคือมันดูแล้วทรงมันไปทางอาร์เจนตินา
1: ครับผม
0: และก็จบเกมไปนะครับเรียบร้อยครับโออังกฤษแพ้ไปนะฮะ1ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวขออนุญาต
1: เบรก
0: ก่อนดีกว่า
1: ครับผม
0: นะขออนุญาตเบรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณชั่วโมงนะเดี๋ยวให้คุณเจ๋งเข้ามานั่งคุย
1: เข้ามาเลยแล้วกัน
0: หมดแรงแล้ว พักคู่เดียวครับ
1: ครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: 468 9899ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
11: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: รอบลองใส่เสื้อฝรั่งเศสใส่เสื้ออังกฤษเรียบร้อย
14: เฮ้ยอันนี้ผู้หญิงนะชื่ออะไรนะกาบกาดได
15: ้ซอกาด
14: ใส่เสื้อซอกาดใส่เสื้ออังกฤษด้วย
15: เรียบร้อย
13: คุณเรียบร้อย
15: แล้วพี่ชายคุณเขาก็ใส่เสื้ออังกฤษซอกาดเขาก็อังกฤษ
13: โอ้เรียบร้อย
16: ก็เรียบร้อยนะฮะจบไปรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ก็อังกฤษแพ้ไปย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไปดูหลังเกมนิดนึงละกันนะอดีตตำนานกองหน้าอังกฤษอย่างลูนี่กับเชียร์เลอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทาง BBC นะครับก็คือลูนี่ก็บอกนะว่าพวกเราเองนี่ก็พาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงนะครับสุดท้ายเราไปตั้งรับลึกแล้วก็ปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยบุกเข้าใส่เรานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเองก็มีโอกาสหลายครั้งสำหรับคู่แข่งและในที่สุดเราก็เสียประตูซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆนั่นคือ ความคิดเห็นของเวลูนี่ส่วนอลันเชเลอร์เนี่ยก็นี่ก็สุดยอดอีกกองหน้าอังกฤษคนนึงนะครับก็บอกเช่นกันนะบอกว่าเขาคิดว่าทีมที่ดีกว่าคือทีมที่ชนะนะครับเขาบอกว่าคือต้องซื่อสัตย์เลยแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเรีแอคชั่นของอาร์เจนตินาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทำประตูแล้วมันไปชนเสาเนี่ยอยู่ 2-3 ครั้งเหมือนกันคือเมื่อกี้คุยกับพี่เจ๋งบอกว่าไอ้จังหวะแมคลิสเตอร์มงอ่ะมันไม่ได้ติดขาพิกฟอร์ดนะมันไปชนเสามากกว่านะครับแล้วบอกนั่นแสดงว่าอังกฤษเนี่ยไอ้จังหวะที่มันชนเสาทั้งหลายนะคืออังกฤษโชคดีนะครับแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้แตกตื่นเลยนะครับเขารู้วิธีในการเล่นตามเกมแพลนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขาทำและสุดท้ายพวกเขาก็ทำได้นะครับแล้วการเปลี่ยนตัวของทางฝั่งอาร์เจนตินาเองเนี่ยมันก็เวิร์กด้วยนะครับก็ต้องเรียกว่าต้องชื่นชมแหละวิธีในการกลับมาสู่เกมของทางอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อาร์เจนตินาสมควรแล้วนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี
15: ้คืออังกฤษอะเอาจริงๆถ้าเล่นแบบเนี้ย
16: เล่นเหมือนตอนที่ยัง 0-0 น่ะผมว่าแล้วขึ้นนำ 1-0 แล้วเล่นแบบตอน 0-0 นะมันก็โอ้โหผมว่าอาร์เจนตินาจะไม่ได้บุกง่ายขนาดเนี้ย
15: คือเข้าไปก็โดนสเปนอยู่ดีเอาจริง
16: โอ้ก็เมื่อวานดูสเปนเล่นกับฝรั่งเศสดิอย่างโหดเลยสเปน
15: คือถ้าเข้าไปสภาพนี้ก็โดนสเปนอยู่ดีนะครับอังกฤษอย่าไปเสียใจเลย
16: ครับ
15: นะฮะคุณตั้งแต่เห็นสภาพทูเคิลแก้เกมแบบนั้นโอ้ยคุณไปดูในโซเชียลมีเดีย
16: เป็นยังไง
15: เนี่ยเราไปดูโซเชียลมีเดียของแฟนๆกันหน่อย
16: ครับผม
15: โซเชียลมีเดียของคุณเอกฮิมสกุลนะฮะบอกว่า ด่าทูเคิลอยู
16: ่
15: ครับผมเป็นไงฮะคุณจุน
16: อ๋อชื่นชมอยู
15: ่บางคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะหลายคนอ่ะขี้เกียจพูดแล้วอ่ะ คือมันพูดไม่ออกเอาจริงคุณฟังเอาอย่างนี้คือผมอ่ะอยากให้อังกฤษชนะแล้วผมเป็นแฟนอังกฤษคือแม้ว่าตอนผมเขาเรียกอะไรอ่ะตอนที่เลือกไว้ว่าใครจะไปชิงอะไรยังไงกับใครเนี่ยคุณจูนผมเลือกไว้เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินานะตอนก่อนบอลโลกจะเริ่มเนี่ย
16: ครับผม
15: แต่พอมันมาถึงรอบนี้ใจเราก็รู้แล้วว่าอาร์เจนมันดีกว่าแหละแต่พออังกฤษขึ้นนำมันก็อดไม่ได้ไงในฐานะที่เป็นแฟนอังกฤษเราก็อยากให้อังกฤษชนะ
16: เออแล้วเวลามันก็ได้ลุ้นด้วยเลยค่ะที
15: เออมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
16: ก็แสดงความเสียใจกับแฟนบอลอังกฤษด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับแฟนอาร์เจนตินาด้วยนะครับโอ้โห
15: พูดไม่ออกคุณจุนอ่ะ
16: เราตะโลมาร์ติเนสนี่ร้องไห้เลยนะครับหลังจากเป็นคนทำประตูชัยให้กับทีมได
15: ้แก้อะไรไม่ได้สักอย่างเอาจริงๆนะคุณก่อนหน้าที่จะเสียประตูอาร์เจนมีจังหวะครอสมีจังหวะเปิดแต่ที่เราคุยกันจำได้ไหมว่า
16: เสียวอยู่หลายทีแล
15: ้
16: ว
15: โอ้โหถ้าคุณยังเปิดปล่อยให้อาร์เจนเปิดบอลยังประกบห่างเปิดบอลได้จากด้านข้างเข้าไปแบบนี้เตรียมตัวโดนได้เลย
16: ครับผม
15: นะหลังจากนั้นน่ะก็มีการ
16: ขยับเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนแดนเบิร์นลงมาแล้วด้วย ก็ถือว่าเป็นกองหลังรูปร่างสูงใหญ่อยู่ละ
15: ไม่แต่คุณจุนคุณแต่ผมมองอีกแบบเลยนะ
16: ยังไงพี
15: ่คืออาร์เจนตินาเนี่ยมันไม่ได้บอมอ่ะมันไม่ได้ลูกโด่งสไตล์แดนเบิร์นอ่ะคุณเข้าใจผมที่ผมอธิบายไห
16: ม
15: คืออาร์เจนตินาไม่ใช่เอากองหน้าที่สูงใหญ
16: ่
15: ขึ้นมาที่ต้องการปะทะอ่ะมันเป็นจังหวะเปิดที่มันเปิดแบบเปิดไม่ได้สูงมากแล้วมันเปิดแบบแม่น
16: อ
15: ่ะ
16: พออย่างงี้ไหมพอด้วยความที่จากมันเล่นหลังสี่อ่ะพอการเป็นสามเซตเตอร์ปุ๊บมันอาจจะมีงงบวกกับความกดดันอะไรต่างๆด้วยอ่ะไปกันใหญ่เลยอังกฤษ
15: คือในมุมผมเนี่ยเรื่องของเซนเตอร์อ่ะแบบเดิมอ่ะ
16: ม
15: ีอยู่แล้วแต่คุณต้องปิดเกมด้านข้าง
16: ไม่ให้เปิดเข้าไปง่าย
15: ๆกับเพิ่มมิดฟิลด์ตัวรับนี่โทมัสทูเอกคือหรืออย่างน้อยคุณต้องเอาพวกตัวรุกปีกเร็วๆมาค้ำเพื่อกดไม่ให้กอนซาโลมอนทิลหรือแบ็คของเขาน่ะมันเติมสูง ไม่งั้นอ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเอ้าคุณมีแต่รับ
16: ใช่แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเปิดให้เขาโยนเข้าไป
15: ถูก
16: มัน
15: ไม่สามารถที่จะไปกดดัน
16: ครับ
15: ในแดนหลังเขาได
16: ้
15: คุณเขาก็รู้หมดอ่ะเอาคุณทั้งจูดเบลลิงแฮมทั้งแฮร์รี่เคนอ่ะต่อไม้กองอยู่ที่หน้าเขตโทษตัวเองหมดถูกไห
16: ม
15: มันไม่มีตัวที่มีความเร็วที่จะไปเก็บพื้นที่หลังแนวรับ
16: ครับ
15: ไปเก็บบอลหลังแนวรับแล้วก็โต้กลับอะไรเงี้ยยังไงต่อ
16: โอ้โหก็ต้องบอกว่านี่ก็คล้ายกับปี2018อย่างนึงนะอังกฤษคือเกมกับโครเอเชียเขาก็ขึ้นนำก่อนนะแล้วก็มาแพ้อูแต่นี้คือแพ้โหดกว่าคือมาโดนแซงในช่วง5นาทีสุดท้ายอ่ะ
15: เซ็งเลยเซ็งเลยอ่ะมาดูข้อความ
16: ครับ
15: นะครับจบเลยได้ไหมลาเลยได้ป่ะ
16: ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวผมพยายามดูอื่นๆเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะ
15: บอกสเปนเมื่อคืนนำแล้วไม่ได้อุดแบบอังกฤษถึงรอดมาได้โอ้แต่มันคนละเคสอ่ะสเปนเนี่ยคือศักยภาพในการครองบอล
16: ดี
15: ในการเก็บบอลดีอังกฤษเยอะแยะนะ
16: ต้องยอมอ่ะขนาดว่าฝรั่งเศสมาโหดๆมาแบบดีๆนะโอ้เมื่อวานนี่สเปนนี่เล่นเอาฝรั่งเศสไปถ้าไม่เป็นอ่ะ
15: บางคนบอกสมควรนะแพ้ไปซะได้ก็ดีนะทูเคิลเล่นแบบนี้นะครับต่อเวลางานงอกนาทีบาปโกงตายมันไม่ต่อแล้วสิครับโดนไปแล้วสิครับนะฮะอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้รับเหนียวขนาดนี้แล้วจะไปซื้อเกมรับทําไมนะครับบอกบิ๊กจุนดีใจออกนอกหน้ามีติดไปโนมาเจนหรือเปล่า
16: ผมเชียร์อังกฤษนะ แค่ทําใจ
15: บอกอาเจนตัวบุกเพียบนะครับ
16: ครับ
15: บอกว่าทูเคิลทำทีมไม่ได้ชิงโดนปลดด่าเละแน่โดนเต็มๆนะครับจอห์นสโตนตัวเจ็บง่ายเลยติดมาได้ไงร่างกายเจ็บง่ายนะครับสมควรแล้วไม่รู้จะอุดเพื่อนะครับแล้วก็คู่นี้ลูกเดียวจบเลยนะครับปล่อยให้เบอร์24ยิงดีคักก็คือ
16: เอนโซ
15: คุณสารนิดบอกพี่เอกเครียดแล้วเครียดสิครับเชียงกิจบอกสมควรแล้วเล่นแบบนี้รอแพ้อย่างเดียวนะฮะ
16: แล้วก็อันนี้พี่เอกที่ไหนใน Facebook ใช่ไหม
15: ใน YouTube ใน YouTube
16: เดี๋ยวผมไปดูใน Facebook ให้
15: คุณพื้นนั้นเดี๋ยวตึกต่อบ้านแดงบ้านแดง
16: อ๋อ
15: ยอทออันนั้นฟอบ
16: อยากเย็นแล้วก็ชีวิต
15: คุณจุนนี่อย่ามายอมอนะบอกว่าเอกกุมหัวเลยมีลงทุนแนบไม่มีครับผม
16: เชียร์เชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษกัน
15: ระดับผมนี่ไม่เคยแตะต้องเรื่องพวกนี
16: ้แต่ตอนนี้เน็ตผมไม่ไป
15: นี่ก็บอกว่าพี่เอกเชียงกฤษด้วยใจนะครับอันนี้นะแฟนรายการท่านนี้เขารู้นะครับบอกอังกฤษตัวลุกมีน้อยนะโคพาเมอร์ก็ไม่เรียกนะครับเล่นบอลรอแพ้สมควรนะรูปเกมแย่มากเลยโกงโอ้โหบางคนบอกโกงไม่ได้โกงนะฮะถ้ามีแม็กควายไม่โดน
16: ก็เป็นไม่ได้เพราะเก่งลูกกากะ
15: เฮ้ยแต่เกมแบบเนี้ยเกมที่ต้องยื้อๆแบบเนี้ยแม็กควายมันทำได้ดีนะคุณจ
16: ุ๊ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
15: ่คือแบบโดนซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยบอกว่าบอลนำอยู่ดีมาตั้งรับจบข่าวนะครับสมน้ำหน้าอังกฤษนะครับบอกแบ็กก็ไม่ดีแบ็กไม่เลือกลุกชอหงนะครับสะใจจริงๆอังกฤษตกรอบเดี๋ยวผมดึงหูฟังออกดีกว่ามันเสียงมันสะท้อนแบ็กอังกฤษพอไม่เรียกลูกชอไม่เรียกเทรนด์ก็ไม่มีลูกครอสจากด้านข้าง
16: ครับผม
15: เอาแล้วก็ตื่นอาเจนนำแล้วนะครับทูเคิล ทำยังไงเปลี่ยนตัวให้แพ้นะฮะทูเคิลเตรียมตัวโดนไล่ออกสะใจจริงโว้ยนะครับบอกว่าตอนนำเดินเล่นถูกนำวิ่งพลาด นะครับเหมาะสมสุดๆอาร์เจนตินาชิงกับสเปนนะครับก็เป็นอุ้ยอาร์เจนกับสเปนเนี่ยในฟุตบอลโลกนี่แทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยคุณจุนจำไม่ได้เลยอ่ะ
16: เออผมขอนึกก่อนนะ
15: ไม่มีนะ
16: เดี๋ยวผมเซิร์ชดูให้เลย
15: ไม่เคย
16: ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันหรือมีหรือเปล่าในการเจอกันในรอบผมว่าต้องมีแต่ยุคผมอ่าน
15: อาจจะยุคเก่ามาก
16: ใช่
15: แต่เท่ายุคที่หลังๆมานี่
16: ที่เราเกิดทัน
15: ไม่มีนะครับ
16: ขอดูก่อน
15: บอกว่าทูเคิลโดอะไรเนี่ยบอกว่าเมสซี่ใช่คนหรือเปล่าคือจริงๆเมสซี่ก็ทำตามมาตรฐานตัวเองเลยอ่ะไอ้ลูกแต่ลูกเปิดนั้นอ่ะขนาดเปิดด้วยขวานะคุณจุน
16: อืมใช่มันก็ยังน้ำหนักเป๊ะอ่ะ
15: แต่เอาจริงอ่ะมีอย่างที่ไหนคุณเปลี่ยนตัวเซนเตอร์นะลงมาเพื่อที่จะป้องกันลูกโด่งอะไรเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าเสียประตูจากลูกโด่งอีกจากลูกโขกของลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับอังกฤษเล่นฟุตบอลขี้ขลาดนะครับสมควรแล้วที่จะแพ้เมนูควรจะได้เล่นไม่ยอมให้ลง
16: ครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวที่เจอกันคือฟุตบอลโลกปี1966นะครั้งนั้นอาร์เจนตีน่าเนี่ยเอาชนะสเปนไปได้2ประตูต่อ1
15: โอ้โห
16: 1966อ่ะก็คือปีที่อังกฤษเป็นแชมป์อ่ะโ
15: อ้
16: โห
15: ถึงกับง่วงเลยทีเดียว
16: แป๊บนึงนะผมขอดูรายละเอียดนิดนึง
15: นี่บอกว่าเมนูได้ลงแน่นอนเพราะว่าจะได้เพราะเกมชิงที่3
16: โอเค
15: โอ้โหชิงที่3สภาพนี้กับฝรั่งเศสก็โดนอีก
16: ตอนนั้นอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะที่อาร์เจนชนะสเปน 2-1 ในปี1966
15: ครับ
16: ครับ
15: เข้าไปก็โดนสเปนอีกนะครับท่านนี้บอกว่าแบบนี้นะครับเอาหน้าแพ้อาร์เจนไม่น่าอายนะครับแล้วก็จุนผมผิดหวังมากเลยจากพี่แว่นนะฮะ อาร์เจนมีดวงแชมป์นะจะแพ้ไม่แพ้มาหลายเกมแล้วนะครับอยากฟังทูเคิลให้สัมภาษณ์หลังเกมเลยบอลโลกครั้งนี้มีชิงที่3ไหมมีนะครับแบ็กทูเคิลอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกจุนอดรอบินทบาทเลย นะครับอันเนี้ยท่านนี้บอกอังกฤษต้องเอาโบโยซาก้าลงเล่นรอศูนย์กับแต่นี่มันเล่นรับเองทั้งที่อาร์เจนตินาไม่มีอะไรเลย
16: แฮร์รี่เคนเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมนะพี่เอกนะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเจอกับงานยากนะครับในการไล่บีบพื้นที่คอยกดดันนะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าในช่วงครึ่งแรกและช่วง

0: เริ่มครึ่งหลังเนี่ยทีมเองเนี่ยเพรสซิ่งใส่ทางอาร์เจนตินาได้ดีนะครับสร้างความกดดันให้กับพวกเขาได้นะครับโดยเฉพาะในแดนบนซึ่งนั่นทำให้ทีมเองแยกบอลกลับมาครองแล้วก็ควบคุมเกมเอาไว้ได้ในช่วงเริ่มครึ่งหลังนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทีมได้ประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยมีการเติมผู้เล่นเกมรุกเข้ามานะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าทีมเองทีมของเราเองเนี่ยไม่สามารถประกบตัวต่อตัวกับทางอาร์เจนตินาได้อยู่นะครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยโดนบุกใส่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วก็ทีมเองเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่ายื้อสุดชีวิตและที่จะรักษาสกอร์เอาไว้นะครับทุกคนก็ต่างช่วยกันบล็อกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ดีพอนะเขาบอกว่าทีมเองเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมแล้วก็ตอนที่ทีมขึ้นนำจริงๆก็คือข้อความที่พูดคุยกันในทีมก็คือลุยต่อเพื่อเอาประตูที่สองนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นอาร์เจนตินาที่มายิงคืนได้2ประตูรวดนะครับแล้วก็ทีมเองก็พยายามที่จะหาทางในการที่จะทวงโมเมนตัมของเกมกลับมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็สายไปแล้วนะครับ
1: คือพอมาดูรายชื่อผู้เล่นของอังกฤษนะคุณหยุ่นนะคือตอนอย่างเกมเนี้ยที่จบลงไปเนี่ยอย่างกรณีที่อาจดูการแก้เกมทีละสเต็ปนะคุณจุน
0: ครับผม
1: นาทีที่72อังกฤษเป็นตัวคนแรกแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยถูกเปลี่ยนออกเอาเอซี่คอนซ่าลงมาแทนเอาจริงๆแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ริมเส้นด้านซ้ายอยู่ริมเส้น
0: ด้านซ้ายครับผม
1: แล้วอยู่ฝั่งเดียวกับกอนซาโลมอนทิลนั่นแหละการเอาแอนโทนีกอร์ดอนออกเนี่ยจบเลย
0: ม
1: อนทิลไม่มีความกังวลใดๆกับริมเส้นด้านซ้ายเลยถูกไห
0: ม
1: คุณเอาเอสวีคอนซ่ามาเติมเกมรับแต่คนที่
0: เพราะเขาไปเล่นตอนเปลี่ยนทีแรกเขาไปเล่นลักษณะเหมือนเป็น 5-3-2 ที่เราคุยกัน
1: ใช่มันกลายเป็นว่าริมเส้นด้านซ้ายหายละหนึ่งนะมอนทิลลงมานี่สบายเลย
0: ครับ
1: นะหลังจากนั้นครับเอาริสเจมออกอีกคนนึง
0: คือริสเจมส่วนหนึ่งคือเจ็บด้วย
1: เอาริสเจมออกเอาแดนเบิร์นลงมานาทีที่82เอานิโก้ไรรี่ออกเอาเดคันไรส์ออกเอานิโก้ไรรี่ลงมาคือในมุมผมนะคุณเอาคนที่เล่นปัดกวาดหน้ากรอบเขตโทษได้ดีอย่างเดคันไรส์ออกไปเนี่ย
0: อันเนี้ยอาจจะต้องมารอการสัมภาษณ์ของทางทูเคิลที่หลังแหละถึงการเปลี่ยนเดคาไลซ์ออกเพราะว่ามันก็มีการเป็นห่วงเรื่องอาการป่วยก่อนหน้านี้ของเดคาไลซ์
1: คือมุมผมคิดว่า มันควรจะต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่เป็นมิดฟิลด์คนละแบบถูกไห
0: ม
1: อย่างถ้าไปดูรายชื่อผู้เล่นสำรองเนี่ยอ่ะโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ดีเนี่ยแบบสไตล์เดียวกันกับทางเดคันไรส์เนี่ยจริงๆมันมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันแต่ก็ดันไปเจ็บไง
0: อ๋อเจ็บที่ข้อมือ
1: ซึ่งถามว่าคอปปี้เมนูมันก็อาจจะไม่ใช่สไตล์แบบนั้นแต่ก็เป็นอีกเป็นมิดฟิลด์อีกคนนึง
0: แต่ก็เป็นโอไลลี่ไงที่ลงมา
1: ก็เข้าใจไงแต่คนที่เล่นในสไตล์เกมรับอ่ะแล้วถึงบอลจริงๆเล่นมิดฟิลด์แบบที่คุณนึกภาพออกไหมคุณหยุดว่าเดคันไรส์เนี่ยมันจะเป็นนักเตะที่เฮ้ยกูจะเป็นกูนี่แหละจะเป็นคนสุดท้ายที่พุ่งไปบล็อกลูกยิงของไอ้พวกที่แถวสองพอเดคันไรส์ไม่อยู่หน้าที่มันเป็นของคุณเห็นไหมพื้นที่มันว่างกลายเป็นจูดเบลลิงแฮมวิ่งเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่มาบล็อกแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ทัน
0: คือผมว่าถอยเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะไปหน่อย
1: อ้าวก็จริงๆพื้นที่ตรงนั้นมันควรจะเป็นพื้นที่ที่เดคาไรส์รับผิดชอบแล้วทางโทมัสซูเคิลเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมิดฟิลด์สไตล์เอเลียตแอนเดอร์สันสไตล์เดคาไรส์ที่อยู่ในรายชื่อผู้เล่นสำรองแล้วอะรายชื่อผู้เล่นสำรองที่มีอยู่เนี่ยเอเบเรชิเอเซ่เทเบอร์ชาโลบาใช่ไหมจอทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันก็อยู่ถูกไหมมาดูเอเก้ก็ยังไม่ใช่
0: ก็เป็นโอเลลี่อ่ะที่ก็เล่นแบบนั้นได้เล่นแบ็คซ้ายได้เล่นมิดฟิลด์ได้อืมเพียงว่าอ่ะก็จังหวะนั้นมันก็อาจจะคือก็อาจจะได้รับคำสั่งของทูเคิลมาด้วยหรือเปล่าไงให้ระวังในกรอบเขตโทษเพราะช่วงหลังอาเจนก็เน้นที่จะเปิดเข้าไปแต่ว่าจังหวะนั้นสุดท้ายเมสซี่ทำท่าจะลุยไปปรากฏอ้าวเลือกที่จะไม่ได้เปิดแล้วก็จ่ายย้อนกลับมาแล้วขยับออกมาไม่ทันน่ะก็เลยทำให้โดนเอนโซยิงเข้าไป
1: โอ้แต่ถ้าผมเป็นบุกยุสาก้านี่ผมเสียใจมากนะเฮิร์ตมากเลยเกมเนี้ยผมว่าคือมันมีจังหวะหนึ่งช่วงหนึ่งที่สมมุติว่ามอร์แกนโรเจอร์สเองเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีแอสซิสต์นะแต่ผมว่าควรจะให้บุกยุสาก้าได้ลงมาเพื่อที่จะบาลานซ์เกมรุกบ้างไม่ใช่อาจจะไปรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: คือทูเคิลโดนด่านั่นแหละเรื่องการที่แบบโอ้โหไปเน้นเกมรับมากเกินอะหวังที่จะรักษาสกอร์ได้พอคุณคือการเปลี่ยนตัวแบบนี้เล่นแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณโดนตีเสมอเข้ามาเนี่ยโอกาสที่มันจะพังต่อเนื่องหลังจากโดนตีเสมอมันก็สูงไงซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคืออ่ะก็ต้องยอมรับแหละมันเหรียญมันมี2ด้านนะพี่เอกนะสุดท้ายถ้าคุณรับอยู่อ่ะแล้วคุณชนะ 1-0 เนี่ยการเปลี่ยนตัวของทูเคิลมันก็อาจจะได้รับคำชมแต่ว่าสุดท้ายพอคุณเอาไม่อยู่อ่ะแล้วแผนนั้นที่คุณเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยโมเมนตัมคุณเสียไปแล้วมันกลับมาไม่ได้ไงกลายว่าคุณโดนอีกมันก็นั่นแหละมันก็เป็นเหรียญ2ด้านที่แบบกุนซือที่รับหน้าที่รับผิดชอบมันก็ต้องโดนวิจารณ์ไป
1: อ่ะเบรกก่อนได้มั้ย
0: ได้เลยครับเจ็บคอแล้วสิ
1: หุดหงิดแล้วเนี่ย
0: ครับผม
1: หัวร้อนหัวร้อน
0: เอาโอเคเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
8: หายยังฮะ
7: หายเซ็งยังเวลูนี่ออกมาพูดถึงการเรียกว่าปรับหมากของทางทูเคิลนะเขาบอกว่าเมื่อเราได้ประตูแรกแล้วเนี่ยปรากฏว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มองหาในการที่จะทำประตูที่สองนะครับแล้วก็บอกว่าทูเคิลตัดสินใจนะครับแล้วเมื่อคุณตัดสินใจมันก็คือเรียกว่าเป็นการเสี่ยงและการเสี่ยงของเขาก็คือการเล่นหลัง5คนซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นการปล่อยให้ทางคู่แข่งเนี่ยควบคุมเกมเอาไว้ได้นะครับผมและนั่นแหละมันก็ทำให้สุดท้ายอังกฤษก็แพ้ไปนะครับก็นั่นแหละการเลือกตัดสินใจใช้เล่นหลัง5คนของทูเคิลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับคือไม่ได้รักษาโมเมนตัมในจังหวะที่ทีมขึ้นนำ 1-0 เหมือนในโมเมนตัมที่พวกเขาเป็นอยู่ในช่วง 0-0 นะครับก็โดนวิจารณ์ไปสำหรับทางทูเคิลแล้วก็เดี๋ยวคงจะโดนวิจารณ์อีกเยอะแหละนะครับเพราะตอนนี้ก็โดนไปเยอะแล้วนะครับผมทำไมครับคุณเอกฮะ
9: พูดไม่ออกเซ็งคุณเจ๋งคุณมาสมน้ำหน้าผมเหรอ
7: ไงพี่พี่แจ็คมองว่าไง
9: มามามามาคุณมาถึงนี้แล้วคุณก็เข้ามาเลยคุณมันเหนียวมาไหลแล้วเออไปไง
10: ต้อนรับคุณจุ่นกลับมาด้วย
9: มา
7: เอ้ยทำไมพี่ไม่เห็นพี่แจ็คอ่ะ
10: เห็นเชเออ
9: เป็นยังไงคุณเจ็ง
10: ตั้งรับเยอะไปจริงอ่ะเมื่อกี้นี่อย่าได้บอกไปมันต้องมีตัวค้ำอ่ะเฮ้ยคุณวิเคราะห์ดีๆมากซาก้าต้องมีซาก้ามาค้ำหรือว่าเอาใครดีล่ะ
9: เอาจริงๆนะถ้าแอนโทนีกอร์ดอนน่ะ
7: เปลี่ยนตามตำแหน่งอะพี่เอกบอกว่าดีกว่าม
9: ันควรเปลี่ยนตามตำแหน่งเออตอนนั้นเนี่ยโมเมนตัมโอเคแม้ว่าอาเจนจะบุกเยอะก็จริง
7: ครับผม
9: นะโอเคอย่างเคสของเอซิคอนซ่าผมเข้าใจได้นะ
10: ครับ
9: แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแดนบิดเนี่ยมันไม่ควร
10: แดนเบิร์น
9: ยังไม่ลงนะ
7: ครับผม
10: เฮ้ยคุณขยี้ผมอะ
9: ขยี้ผมว่ามันควรอย่างที่บอกแหละคือเสียดายความสามารถในการพลิกเกมของบุคุโยซาก้า ผม
7: อย่างน้อยมันกดดันให้อาเจนไม่กล้าที่จะบุกได้ขนาดนี
9: ้ถูกหรือไม่แรดฟอร์ดควรลงมาเร็วกว่านี้ไม่งั้นคุณดูสิกอนซาโลมอนทีโอเมซี่มันเดินสลับเล่นกันสบายใจเฉิบ
10: ใช่ฝั่งขวา
9: ควรจะทำได้ดีกว่านี
7: ้
10: ข
9: ี้ขาดทูเคิลอ่ะ
10: เนาะแล้วบอลอย่างเก๋นสู้ได้อยู่แล้วใช่ไหม
7: เพราะว่าจริงๆมันก็ถามว่าอาเจนก่อนหน้านั้นที่จะมาโดนนำอ่ะก็ไม่ได้กดดันอังกฤษได้มากมายนะโอเคแหละต้นครึ่งหลังมันเริ่มกดดันได้บ้างถูกไหมโอกาสจากคุณเล่นอเวเรสในช่วงต้นแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ่ะคือถ้าคุณเล่นไปแบบเดิมอย่างเงี้ยผมว่าอาเจนจะมาบุกใส่คุณเพื่อเอาประตูตีเสมอเลยก็อาจจะไม่กล้าเสี่ยงขนาดนี้เพราะก็ต้องเข้าใจว่าถ้าคุณโดนอังกฤษ 2-0 โอกาสกลับมายิ่งยากขึ้นอีกมันก็จะมีความพะวงในเกมรับเช่นกัน
9: ก็ใช่ไงคือเรายังคิดว่าอังกฤษควรจะมีทีเด็ดในเกมรุกวางไว้แดนข้างบนน่ะเพื่อที่ให้แนวรับอาเจน่ะมันไม่ดันขึ้นมาจนอังกฤษแม้ว่าจะเคลียร์บอลออกมาได้มันก็ไม่มีตัวเก็บบอลหรือไม่มีตัวที่จะต่อเกมไปได้ต่อเพราะว่าพอชูตเบลลิงแฮมเก็บบอลได้แฮร์รี่เคนเก็บบอลได้โดนลุมแล้วคราวน
7: ี
10: ้มันเตะบอลอัดไอ้แกงพัมอ่ะ
7: ฮะ
10: เตะบอลอัดแกงพัมกำแพงสิ
9: โอ้เฮ้ยนี่44-44กูจะมาแกงพัมอันนี้มุกนี้ต้องเล่นกับใคร
10: เล่นกับเอ็มน่าจะพ
9: ออ๋อเอ็มเหรอเอ็มตุ้นซับอ่ะนะ
10: จับจับจับจับ
7: จับจับจับโอ้ตาย
9: พี่เอกวางมันจับจับอย่างเงี้ยเอ็มมาแล้ว
7: จะตีห้าอยู่แล้วผมต้องมาแกงพำกำแพง
10: เอาเปิดเตะบอลกำแพงอ่ะเตะไปปุ๊บมันมีตัวค้ำแฮร์รี่เคนก็เล่นไม่ได้จุดเบนนิงแฮมก็เลี้ยงไปก็โดนรุม2รุม3อย่างเงี้ยโดนซ้อน3ถ้าซ้อน3เป็นไงฮะ
7: โดนตำรวจจับเด้ฮะ
10: ดีมาก
7: ครับผม
9: อ่ะคุณสมพรนะข้อความทาง 4B บอกว่าไม่เคยเห็นในเกมเดียวใช้เซนเตอร์ลงพร้อมกัน4ตัว
10: เมื่อกี้คนมีคอนซ่า
7: แต่คอนซ่าเขาก็เล่นแบ็คขวาได้อยู่อืมดานเบิร์นเขาก็เล่นแบ็คซ้ายได้แต่ว่า
9: ทำไมไม่เอาเซนติดเอาเรียกเซนเตอร์มา23คนไปเลยอ่ะ26คนน่ะ
7: มันเป็นช่วงของเกมว่าจะซื้อเกมรับไง
9: โอ้โหเอา
7: ต้องเป็นแบบนั้น
9: เอาจริงเนี่ยทูเคิลเดินผ่านนะโบกให้หุดหงิด
10: เดี๋ยวคุณเอกพูดถูกนะ
9: ว่า
10: เอาที่เอาแม็กไวร์มาเกมแบบนี้เกมแบบตื้อๆเกมแบบ
9: เกมที
10: ่มันกดดันก็ได้นะ
9: เกมที่กดดันแบบนี้ผมว่าแม็กไวร์เขาสภาพจิตใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยเหมือนในการกระตุ้น
7: โอ้เรื่องความกดดันเขาผ่านมาเยอะแล้ว
9: ใช่เขากดดันเขารับความกดดันนี่ไม่เหมือนคุณหรอกหนีไปอาทิตย์สองอาทิตย์หนีไปเรื่องอะไรคุณเศษไปเรื่องอะไร
10: เขาว่า play under pressure ได้อันนี้รับความกดดันไม่ได้
9: ไม่เหมือนพี่ชายเขาพี่ชายเขาเนี่ยทุกอย่างถาโถมเข้ามาเถอะถาโถมเข้ามารับได้หมดพี่ชายเขาเนี่ยบอกให้ขนาดสถานการณ์ที่บีบคั้นเครียดขนาดไหนเขาบอลจบปุ๊บเขายังออกมาโพสแบบนี้นะบอลแพ้ยังออกมาเนี่ย
10: ภาษาฟุตบอลเรียกว่าแก้เพส
9: แก้เพส
7: เนี่ยอย่างเมก้าลิชาร์ดก็พูดถึงการเปลี่ยนตัวของทางทูเคิลนะเขาบอกว่าคือทุกคนก็คิดแหละว่าทางด้านของทูเคิลเนี่ยแก้เกมพลาดโดยเฉพาะการเปลี่ยนกองหลังมา5ตัวเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะรักษาโมเมนตัมต่อไปด้วยการส่งลงไปนั่นแหละนะครับ
9: ไม่กล้าดิชาร์ดเห็นไห
7: ม
9: เฮ้ยผมก็ไปเป็นกูรูสกายสปอร์ตได้เนี่ย จริงๆคือแต่อ่ะคุณเหงเอางี
10: ้ครับ
9: เพื่อความเป็นธรรมกับโทมัสสุเคิลคุณไปดูรายชื่อตัวสำรองคุณไปดูรายชื่อตัวสำรองนะเอาคนที่เล่นกองกลางได้จอร์แดนเฮนเดอร์สัน
10: เฮนโดก็เล่นไม่ได้
9: แม่งเจ็บอีกทะเลอร์ทะล่าไปปีน
10: แขนหัก
9: อีก
10: ครับ
7: มา
9: สมมติคนที่โดนดึงออกไปคือเดย์แคนไรส์นะในใจผมมันควรจะต้องเป็นคนที่ประสบการณ์ระดับเพนโดนี่แหละหรืออดัมวาตันถ้าติดมา
10: ครับ
9: ถูกไหมคนที่เล่นเกมรับได้ดีแต่เนี้ยมีแค่2คนเขาไม่มีทางเลือกคือซื้อเฮนเดอร์สันมาก็โชคไม่ดีไปเจ็บ
7: คือผมมองว่าเขาอาจจะมองว่าอย่างนิโก้อเลลี่อ่ะมันเล่นได
9: ้มันไม่ใช่
7: แต่ว่าด้วย อาจจะบอกว่าประสบการณ์ไหมมันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่จริงเขาก็เล่นกับซิตี้ก็โอเค
9: ไม่ให้คุณจูนการเล่นกับซิตี้ที่รายล้อมไปด้วยโรดี
7: ้
9: รายล้อมไปด้วยมิดฟิลด์ที่มันเล่นแบบนั้นอ่ะแล้วซิตี้มันไม่ได้เป็นทีมที่โดนบุก
7: ไม่ผมพูดถึงว่าตอนที่เขาคิดทีแรกไงคิดทีแรกในการเรียกมาเขาบอกว่าอ้าวโอเคอันนี้มันเล่นได้มันก็หลากหลายก็เดี๋ยวทดแทนอันนี้ได้
9: ไอ้ผมไม่มีปัญหากับการเรียกนิโก้เลยดิเว้ยคุณจุนแต่ผมรู้สึกว่าคุณควรจะเลือกนักเตะที่มันชำนาญในพื้นที่นั้นเก่งที่พื้นที่ตรงนั้นค
10: ุ
9: ณเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอ่ะคุณก็ควรจะค
7: ุ
9: ณมีเดคันไรส์คุณมีเอลิสแอนเดอร์สันตรงกลางอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณอ่ะโอเคจอร์แดนแอนเดอร์สันอ่ะมันก็ได้แหละแต่ว่าอาดัมวาตัน
7: อ
9: ่ะมันควรมีพื้นที่ให้เขาหรือเปล่าพวกนักเตะที่เล่นสไตล์แบบนี้ไง
10: มีฟิลพึ่งงานไง
9: พึ่งงานเฮ้ยจักเปล่า
7: คือเขาก็พยายามจะกระจายตำแหน่งไงอันนี้ผมก็มองว่าทำไมเขาถึงเรียกแบบนั้นนะก็หมายความว่าเฮ้ยก็เรามีนี่แล้วไง
9: อันนี้ไงก็เป็นพี่น้องกันก็ชอบสวนไงก็ชอบแบบ
7: ไม่ได้สวนนี่ก็หมายถึงว่าเราต้องย้อนกลับไปในตอนเล่นทีแรกไงแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันในวันเนี้ยมันแตกต่างออกไปไงถูกไหม

0: มีแค่นี้ใช่มั้ยคุณบอล
1: มีแค่นี้มันมีแค่นี้ไง
0: ครับอ
2: ่ะอย่างเทวชลบาเนี่ยเรียกมาทำพระแสงดาบคาบค่า
1: แต่เนี่ยชลบาหลายคนก็มองว่าเอ๊มันก็ควรไปเรียกตัวอื่นมาดีกว่ามั้ยถูกมั้ยล่ะ
2: เออเรียกมาทำไมวะ
0: ได้ลงมั้ยไม่ได้ลงเลยนี
1: ่ชลบา
0: ชลบา
1: ชลบาลงมั้ยวะ
0: เทวชลบา
1: ไม่แน่ใจ
2: น่าจะได้ลงเกมนึงหรือเปล่า
1: ตะลงก็สำรองแบบอาจจะไม่กี่นาทีอ่ะ
0: นี่ก็บอกแบ็คซ้ายลูกชอนี่ไงขวาเทนที่เปียก็ไม่ติด
1: คนก็เสียดายเทนแหละ
2: อ่ะเจอเลิกเ
0: ถอะใ
1: จเย็นๆ10 นาที
2: โอ้โห
1: ค
2: ือหงุดหงิดแหละงุนกับทุกข้อว่ะมันไม่ถูกใจอ่ะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: หงุดหงิดยั่ว
0: ยั่วนะ
2: อ่ะเอาจริงอ่ะหรือเจมการ์เนอร์คุณเรียกมาแล้วกันก็ดีกว่า
1: อ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วย
2: ถูกไหม
1: ขยัน
2: ถูกป่ะเอาตมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยเจมการ์เนอร์อดัมวาตันนะครับโมแกนกิฟไว้นี่อีกคนมึงเรียกมาทำไมวะไอ้ชาลูบา
0: เ
2: อออเล็กซ์สกอตเนี่ยก็ได้อ่ะอังคุณจุนได้ไหม
1: มันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าจะพี่ยิ่งพูดเรื่องประสบการณ์อ่ะมันก็
2: ไม่ได้พูดเรื่องประสบการณ์พูดเรื่องตำแหน่งตรงนั้นที่เดคแอนไรท์
0: มันจะมีเยอะกว่านี้ไหมตัวเลือกใช่ไหมเยอะกว่านี้กองกลางอ่ะ
1: แต่ก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนี้อ่ะคือมันเราต้องไม่คิดตอนต้นที่เขาเรียกมา
2: แฟนคลับทูเคิล
1: อ่ะไม่
2: ออกตัวแทน
1: เราแค่มองอีกทิศทางนึงไงมันจะไปเหมือนกันหมดมันก็อ้าว
2: มีคนบอกผมหลายคนแล้วนะคุณยุทธชัยบอกฝากโบกด้วย
0: ฝากโบกด้วย
1: ก็ให้มันแตกต่างกัน
2: เอาล่ะ
1: ไปอีกแบบนึง
2: เฮ้ยคุณอยากเป็นรายการแบบถกไม่เถียงเงี้ยเหรอ
1: ไม่เดี๋ยวผมให้อามหาข่าวอยู่แป๊บนึงผมมีอะไรเพิ่มเติม
0: ก็สายข่าวซะนะสายข้อมูลนะเขาสายข้อมูลเขาอ่านใน Twitter ใน X ด้วย
2: สุดยอดสุดยอดอ่ะคุณเจ๋งว่าไงอยาก
0: ผมว่าแก้เกมพลาดแล้วก็ผมว่าอังกฤษตั้งรับเร็วเกินไปนำทีเท่าไหร่
1: นาที50
2: กว่า
1: ตั้
0: งร
1: ับ
0: 70ตั้งรับแล้ว20นาทีแล้วคราวนี้ก็เมสซี่ก็เฉื่อยฉายเลยโดยเฉพาะฝั่งขวาเอารับมาปุ๊บโหดูสิหน้าไม่มีใครค้ำเลยอ่ะก็เรียบร้อย
2: เฮนโดอีวานโทนี่ชาโลบาเรียกมาทำไมเพราะอ่ะอย่างอีวานโทนี่เนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยที่เรียกมาเพราะผมรู้นิสัยทูเคิลว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรวะมันมั่นใจนักเตะคนนี้มันจะไม่เปลี่ยนคุณมีบัตกินแล้วคนเดียวพอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแฮร์รี่เคนหรอกถูกไหมคุณเจ๋งดังนั้นเนี่ยตำแหน่งกองหน้าเปลืองโควต้าไปเลยยูวันโทนี่ไม่ควรเอามาแล้วเอามิดฟิลด์มาได้ดีกว่า
1: อ่ะเนี่ยทูเคิลบอกว่าอันนี้คำสัมภาษณ์ทูเคิลนะ
2: อุ้ยทูเคิลเหรอ
1: ไม่ใช่คำสัมภาษณ์คำสัมภาษณ
2: ์อยู่
1: เขาบอกว่าพวกเรา
0: ไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้เหรอ
2: ไม่ได้
0: โ
2: อ้
0: โหมากเลย
1: พวกเราผิดหวังกันมากเราใกล้ชัยชนะมากแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนำเนี่ยเรากลับเล่นกันเฉยชาเกินไปเปิดช่องให้คู่แข่งได้สร้างโอกาสทำประตูหลายครั้งเราครองบอลไม่ได้และนั่นทำให้เปิดโอกาสใหทางอาร์เจนติน่าเนี่ยคอสบอลเข้ามายิงประตูและสร้างจังหวะอันตรายใส่เราอยู่ตลอดเราเรียกว่าเราใกล้ที่จะถึงจุดหมายแล้วนะครับแต่ว่ารักษาระดับการเล่นเอาไว้ไม่ได้หลังจากที่เสียประตูส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวเนี่ยเขาบอกว่าในเกมก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็เคยเปลี่ยนผู้เล่นเกมลุกลงมาและพยายามจะช่วยลูกทีมแต่ว่าพอทีมเนี่ยเริ่มเสียโอกาสให้กับคู่แข่งก็เลยตัดสินใจที่จะปรับเป็นกองหลัง5คนนะครับเพราะว่าช่องว่างในเกมรับเนี่ยมันเรียกว่ามันกว้างเกินไปทำให้อาร์เจนติน่าเนี่ยเก็บลูกอากาศได้เกือบหมดนะครับแถมยังครอสบอลเข้ามาใส่ทีมเขาเองได้อยู่เรื่อยๆนะครับเราเลยต้องปรับเป็นหลัง5เพื่อปิดช่องว่างตรงกลางแล้วก็รับมือกับลูกอากาศให้ได้ดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ทีมได้ประตูเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับแต่เราก็โดนเปิดเกมบุกเข้าใส่เยอะเกินไปเลยต้องมีการแก้เกมเพื่อช่วยทีมนะครับเขาบอกแน่นอนว่าความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวโค้ชนะครับแล้วก็ผลมันออกมาไม่ดีนะครับเราบอกว่าการที่จะมาวิจารณ์เขาทีหลังว่าตัวเขาเองตัดสินใจผิดมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนนอก
2: เฮ้ยมันว่าผมเหรอทุกคนว่าผมเหรอโอ้ยยัวเนี่ยอันนี้คุณเติมเองว่ะ
1: ไม่
0: นี่เขาคุณกระทบคาดเปล่าคุณทบคาดกระทบคาดเปล่าน
1: ั่นเป็นสิ่งที่ก็ทูเคิลมาให้สัมภาษณ์
2: คือทูเคิลมันรู้ทุกอย่างแหละแต่มันตัดสินใจผิด
1: ก็อย่างที่บอกอ่ะ คือถ้าคุณตัดสินใจถ้าเกมนี้มันจบลงด้วยการที่ยังรักษาสกอร์ได้ 1-0 ยังไงทูเคิลก็โดนชมถูกไหมพี่แต่พอคุณตัดสินใจไม่ถูกพอปรากฏว่าผลมันอีกแบบอ่ะ
2: ต่อให้ยันสกอร์ไม่ได้นะผมก็ไม่ชม
1: เพราะ

0: ขอโทษนะ
1: ขอโทษขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไปนะครับพี่ฟอร์ด
0: เจสเปนด้วยนะเจสเปนด้วยนะ
1: อ่ะคราวนี้มาเปิดใจก่อนว่าคุณหายไปไหน
2: ทำไมคุณไม่มาพากับผม
3: ผมไปกินมา
2: ฮะ
3: ไปกินมา
1: ไม่ผมคุณทำไมไม่มาหนีคุณหนีผมทำไมเกมล่าสุดอ่ะ
3: ผมไปกินมา
1: อังกฤษนอร์เวย์ใช่ปะ
3: ใช่อังกฤษนอร์เวย
1: ์คุณหนีผมทำไม
3: ผมไปกินมาก
1: ินอะไร
3: ผมไปกินเลี้ยงมา
1: อืมแต่คุณอะเพนกวินอีสวอชชิ่งคุณดู
3: ก็ดูพี่อยู่ก็ผมนั่งกินอยู่ก็นั่งถึงถามพี่ไงว่าเอ๊ะวันนั้นพี่ไปมีอะไรกับแฟนรายการหรือเปล่า
1: คุณหลบหน้าหลบตาผม
3: ทำไมเอ๊ะมีข้อความอะไรมาอีกแล้วว่าใจเย็น
1: ๆคุณ
3: เราเนี่ยผมเลยต้องมาไงไม่นั่นเดี๋ยวผมต้องมาช่วยเคลียร์ไงเดี๋ยวพี่อารมณ์ร้อนอีก
1: ผมว่า
3: ผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมก็เอ๊ะผมยังนั่งคุยกันในวงเลยว่าเอ๊ะใครไปทำอะไรเอกคิมสกุลอีกแล้วครับเนี่ยมีเดือดอีกแล้วเหรอ
1: ไม่ผมใจเย็น
3: พี่ผมเลยถึงต้องถามพี่ว่าเอ๊ะพี่ไม่มีอะไรอีกหรือเปล่า
1: ผมใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลยถามคุณเจ๋งดู
3: โอ้โห
1: ผมอ่ะใจเย็นเป็นน้ำแข็งเวลาออกอากาศเต็มออกอากาศเนี่ยออกเต็มใจเย็นเต็มที่เลย
3: ยังจำได้รอบชิง UCL ปีบาเยิร์นชิงกับเชลซี
1: เฮ้ยคุณอย่าไปลื้อสิ
3: ครึ่งหลังทั้งครึ่งอ่ะผมพลาดอยู่คนเดียวอ่ะคนนี้นั่งหงุดหงิดหงุดหงิดออกมาโทรศัพท์หาใครก็ไม่รู
1: ้
3: แล้วก็บ่นโทรไม่ติดโทรไม่รับ
1: เออเก่งจริงรับดิวะ
3: เออ
1: ไม่ใช่เออคุณจุนคุณปักปั๊มคุณมีหลักฐานหรือเปล่าครับผม
3: จำแม่นเลย
1: นี่บอกว่าเฮ้ยขออภัยไม่เคยทูเคิลไม่เคยดูเกมอาร์เจนอียิปต์เหรอเกมรับต่ำไม่มีตัวสวนแล้วเป็นไงก็ยังจะไปเล่นแบบนั้นข้อมูลก็มีทุกอย่างมีหมดแต่ทำไมตัดสินใจเลือกทาง
0: เออใช่ใช่อียิปต์นำ 2-0 นะ
1: ใช่เขาไม่ได้นำแค่ประตูเดียวด้วย
3: เขาอาจจะมองในแง่คุณภาพนักเตะเขาที่อ่ะก็ต้องพูดว่าองค์รวมอ่ะคุณภาพนักเตะอังกฤษดีกว่าอียิปต
1: ์นี่มาทางแนวสวนแล้ว
3: ไม่ได้สวนอันนี้ก็ผมก็ไปอีก
0: ที่เดียวกันแล้ว
3: เออไม่นะมันเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นเกมทางเดียวกันไง
1: เห็นพี่ชายไปแนวสวนแล้วแบบ
3: ไม่ใช่
1: ดังไง
3: แต่ถามผมอ่ะก็แน่นอนทูเคิลเปลี่ยนตัวไม่ถูกอยู่แล้วแหละผมก็ยังมองว่ามันควรจะต้องรักษาโมเมนตัมของเกมไว้ถูกต้อง
1: เนี่ยคุณแอปบอกว่าจุนเนี่ยหนี
3: หน
1: ีนี่ๆบอกจุนเซฟทูเคิลเหรอ
3: ไม่ได้เซฟแค่ถ้าเกิดมันไปทางเดียวกันน่ะใช่ไหมมันก็เอ๊ะมันก็ไม่มีข้ออะไรที่มันแตกต่างไงถามผมแน่นอนผมรู้สึกว่าเล่นแบบเดิมดีกว่า
1: แน่จุนสายสวนนะ
3: ไม่สวนผมก็ยังเห็นด้วย
1: พูดแล้วนึกภาพเลยสายสวนมองเหมือนเป็นสายสวนส่วนก้น
3: ผมเห็นด้วยอยู่แล้วผมไม่โอเคกับการเปลี่ยนตัวของทูเคอร์อยู่แล้ว
1: มีเรื่องงุดงิดยั่วคุณเจง
0: อะไรฮะ
3: เอางี้ผมถามพี่ดีกว่า
0: คู่ชิง
1: เนี่ยคุณจุน
3: คู่ชิง
1: ยั่วแมวคัดตัวไว้
0: เฮ้ย
3: จริงนะคุณรับสองแรงนะ
1: คุณรับสองแรงเฮ้ยเหมือนคุ้นๆนะ
3: เอาอย่างนี่หาแต่เลือกหาแต่ศัตรู
1: ชอบนะรับสองแรง
3: รอบชิง
1: ครับ
3: เอาผมเนี่ยไอพี่เจ๋งก่อนแล้วกันสเปนกับอาร์เจนตินาย
0: ังชอบสเปนอยู่นะเห็นสเปนเล่นกับฝรั่งเศสนะดีเลยอ่ะ
1: เฮ้ยสเปนยาวไป
0: ยาวไป
1: ยาวไป
3: เออผมก็ไปทางสเปน
1: สเปน
3: คือตอนแรกอ่ะไอเกมเจอแคปเปิร์ดอ่ะผมยังแบบถ้าสเปนเล่นได้แค่นี้จะแชมป์เหรอวะโอ้พอดูไปเรื่อยๆและยิ่งมาเห็นเต็มตากับเกมฝรั่งเศสนี่แบบ
0: ใช่เลย
3: นี่ขนาดฝรั่งเศสว่าพีคๆนะโอ้โหสเปนยังเล่นขนาดเนี้ย
1: เนี่ยไล่จุนไม่พร้อมมาทูเคิลน
0: ี
1: ่ออกไปจุนออกไปนี่
3: ผมก็แสดงความคิดเห็นอีกทางนึง
1: โอ้ยบางท่านดูเดือดมากเลย
3: ยังไงอ่ะ
0: ด่าจุนนะด่าจุนนะ
1: อยากจุดหน้าทูเคิล
3: ใจเย็น
1: แต่ทูเคิลอยู่อังกฤษก็เลยขอจุนแทนแล้วกันคุณสมพรบอกไล่ออกตอนนี้เลยดีไหมทูเคิลเนี่ย
3: อย่าโหดร้ายเลยอย่าโหดร้าย
1: ช่วงนี้บอกว่าคุณโหยัดใสยัดไส้ยัดไส้บอกว่าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงผอ.พบประชาชน
0: หมดแล้วเวลาหมดแล้ว
3: เขาไล่เราแล้วพี
0: ่ไล่แล้วตีห้า
3: เขาจะขอเวลาเฉิดฉาย
0: คืนสัญญาณให้แล้วให้สถานี41สถานีแล้ว
3: เขาจะขอเวลาเฉิดฉายแล้ว
1: โอ
3: ้
1: เพราะว่าจะจัดให้ฟรีหน่อย
0: สถานีเขาต้องคืนให้แฟนรายการทั่วประเทศแล้ว
1: โอ้ยนี่3คนนี่เข้าขากันดีจัด
0: ออก
1: ปรับผังใหม่ไหมพอจริงปรับผังใหม่ยึดเวลาพามทำ เอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนกับคุณจุนแต่คุณเจ๋งเนี่ยเข้ามาช่วยแจมกับเราในช่วงท้ายต้องลาไปก่อนนะครับส่วนท่านนี้คุณปริญญาบอกพี่เอกฝากจับหน้าจุนสลัมใส่โต๊ะแรงๆดีชอบสวน

0: เอาสักหน่อยไหม
1: เอาเป็นมีหน่อยละวันนี้ลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดโบ๊ะบ้าอะไรไปเนี่ยหรือหลุดพูดคำหยาบอะไรไปทางช่อง TikTok ต้องขออภัยด้วย
0: ครับโทษจุดแล้วกัน
1: โทษจุดแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95
4: ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มาแล้วมาแล้ว5:11 นเวลาเดิมนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะ16 กรกฎาคมโอ้วันนี้วันความหวังด้วยนะคะความหวังแห่งชาติของคนไทยกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทั้งดวงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็เวลาเวลาเดิมแต่ว่าวันนี้เราจะรวยกว่าเดิมนี่
0: เราจะรวยกว่าเดิมกันทุกคนนี
1: ่นะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมีคนที่มีโชคมีลาภเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะเป็นใครเป็นเราหรือเปล่า
0: แล้วก็จะมีคนหมดเนื้อหมดตัวมากขึ้นหรือเปล่า
1: ต้องมีก็ต้องม
0: ีก็เรื่องพนันฟุตบอลก็มีนะคะเพราะว่าได้คู่จริงแล้วเนาะได้คู่จริงเรียบร้อยแล้วอาร์เจนตินาแซงอังกฤษไปเฉยเลยเอาจริงๆนะอังกฤษก็แบบหูอุตส่าห์นำด้วยนะตอนแรกเนาะ
1: โอ้นำมาจนมาช่วงท้ายเกมนะเอาไม่อยู่อะ
0: เอาไม่อยู่จริงๆโอ้โห
1: ครับคนก็ไปต่อว่านะว่าโค้ชเปลี่ยนตัวแบบเปลี่ยนแต่เอากองหลังลงไปลงไปลงไปจนสุดท้ายก็เนี่ยพอผลมันไม่เป็นอย่างหวังอะโค้ชต้องรับผิดชอบแล้วแบบเนี้ย
0: โอ้รับผิดชอบยังไงไหวรับผิดชอบยังไงอ่ะ
1: หางานหางานใหม่เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยนะครับว่าคือคุณตั้งรับแบบว่าไม่มีสวนไม่มีตอบโต้อะไรเลยนะฮะคือส่งกองหลังลงไปอย่างเดียวเลยวิธีการคือแล้วสุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่แพ้อยู่ดีครับโอ
0: ้โอ้ดูสิขนาดว่าได้นำก่อนนะ1-0นะแต่ว่าอาร์เจนตินานี่คือบุกแหลกจริงๆเนาะหนักมากนะคะจนสุดท้ายก็ตีเสมอ1-1ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็แซงช่วงทดเวลาบาดเจ็บเป็น2-1
0: ชนะในที่สุดไปเจอกับสเปนวันที่20
1: เช้าวันจันทร์นะครับคืนวันที่
0: เช้าวันจันทร์ที่20
1: ตี 2
0: ตี 2สรุปก็เป็นอาร์เจนตินากับสเปนนะคะก็ผสมน้ำสมเนื้อไหมอาร์เจนตินากับสเปน
1: จะสมน้ำสมเนื้อครับพี่สี่ทีมนี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วล่ะนะครับใครก็ได้เลยคู่ชิงแล้วก็มาออกที่คู่นี้นะที่ฝรั่งที่สเปนกับอาร์เจนตินาส่วนอังกฤษฝรั่งเศสไปชิงที่3กันนะครับคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์นะฮะตีสี่นั่นคือจะตีสี่ครับ
0: ก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คราวนี้แหละทายผลง่ายนะใช่ไหม
1: ง่ายเลย
0: ผู้ชิง
1: ค่ะก็เพิ่งจะง่ายนะก็50-50นะว่าก็
0: จริง
1: แล้วแต่ชอบเลยใครชอบใคร
0: เนี่ยพอแข่งปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เริ่มวิเคราะห์เลยว่าคู่ชิงก็โอเคทั้งคู่นะคะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้อาร์เจนตินาก็แชมป์เก่าเนาะสเปนก็แชมป์ยูโรใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ได้ทั้งคู่แล้วแต่ว่าจะแผนไหนจะยังอะไรอย่างนี้นะคะก็คงสนุกแหละดูนี่ไง
1: ครับผม
0: ปรับราคาใหญ่ปรับราคาใหญ่เมื่อสเปนแซงอังกฤษได้ปรับราคาใหญ่นี่คืออะไรพนันเหร
1: อราคาตีแชมป์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ราคาตีแชมป
0: ์ใช่ใช่นะคะก็ได้พักกี่วันคืนนี้16, 17, 18 3คืนคืน19เช้าวันที่20ตี2ใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้เจอกันนะคะสำหรับเรื่องของก ีฬาถึงแม้ว่ามันจะมีแม้สักปีหนึ่งที่แบบเอเชียเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหม
1: ยังไงพี่หมายถึงว่ามีเกียรติ
0: หมายถึงว่าทีมจากเอเชียจะเป็นจีน
1: เอเชีย
0: ญี่ปุ่นไทยไม่ติดไทยจะเข้าก็ไม่ติดเป็นไปได้ไหม
1: ก็จริงจริงปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขามาด้วยความการตั้งความหวังนะครับของประเทศเขาคือการเป็นแชมป์โลกนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่เส้นทางมันมาไม่ถึง
0: ไม่ถึงจริง
1: ยังไม่ถึง
0: มันยากมากกว่าจะฝ่าฟันเข้าไปเนาะยากจริง
1: ก็ถ้าจะมีทีมใดจากเอเชียผมว่าก็ต้องเป็นญี่ปุ่นนะนะปีนะช่วงนี้นะพี่พิงแต่ว่าญี่ปุ่นปีนี้เขาโชคร้ายตรงที่ตัวเก่งๆเขาอ่ะประมาณ3ตัวนะที่เล่นอยู่ในยุโรปบาดเจ็บหมดเลยอ่ะก็เลยไม่ได้มาร่วมทีม
0: ก็เลยไม่ได้ถึงรอบไหนเนาะไม่รอบลึกๆเข้าไป
1: ใช่ก็เลยแล้วเส้นทางไปเจอบราซิลด้วยโอ้โหก
0: ็หนักเลยไอ้รูปร่างอะไรพวกนี้ยังมีส่วนอยู่ไหมหรือว่าไม่แล้วปัจจุบัน
1: นี้
0: ม
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ทยาศาสตร์การกีฬา
1: ใช่แล้วแท็กติกญี่ปุ่นเขามาดีก็ถ้าจะมีสักทีในเอเชียก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเนี่ยแหละก็มีลุ้นที่สุด
0: มีลุ้นที่สุดแล้วสำหรับในเอเชียก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอีกกี่ปีนะ8ปีที่เขาบอกว่าเขาจะมี64ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นไปได้ไหม
1: เนาะ
0: ครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันน้องกวางรอสายอยู่นะคะ022481366นะคะไม่ได้โทรคุยกันหลายวันแล้วเพราะว่าเหมือนจะสายเรามีปัญหานะคะก็ลองโทรมาดูนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายวันแล้วเนาะหลังไมค์เราเหมือนจะมีปัญหานะคะในการโทรศัพท์เข้ามาในห้องส่งนะคะ
1: แล้วบางคนบอกโอ้โทรแล้วแต่โทรไม่ติดทำไมไม่เห็นมีสายเลยแต่โทรแล้วมันไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: โทรไม่ติดมันอาจจะแบบไปไม่ว่างตื้อตื้อตื้อตื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูฝากเบอร์มาก็ได้นะคะผ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวให้น้องกวางโทรกลับก็ได้ถ้าเผื่อว่าใครที่มีช่วงบอกข่าวเล่าความแบบเดือดเนื้อร้อนใจจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยรวมก็ฝากมาได้เลยนะคะในเพจของเรานี่แหละนะคะตอนนี
1: ้
0: มีอยู่กัน500ท่านนะคะฝากมาได้ใช่ค่ะมีข่าวด่วนตอน 3:30 ที่ผ่านมาน้องดงไฟไหม้ที่เหมืองขุดบิตคอยค่ะ
1: อ๋อที่ว่าตั้งพวกที่บ้านที่ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้เยอะๆใช่ไหม
0: นั่นแหละเขาทำเป็นเหมืองขุดไอ้บิตคอยตำรวจสถานีสพเมืองกาญจนบุรีรับแจ้งเหตุไฟไหม้ตึกแถวภายในชุมชนสัมพันธ์นิเวศเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะว่ามีไฟไหม้ก็นำรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์จุดไฟไหม้เป็นตึกแถว3ชั้นปลูกติดกันประมาณ8คูหาต้นเพลิงนั้นอยู่ที่ชั้น3ของตึกริมสุดเลยก็ฉีดน้ำควบคุมเพลิงกันอยู่ประมาณ30นาทีไฟก็สงบนะคะโชคดีมากไม่ลุกลามไปสร้างความเสียหายกับตึกข้างเคียงนะคะก็หลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงเนี่ยก็ทราบว่าชั้น3ของตึกที่เป็นต้นเพลิงมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คล้ายเครื่องขุดบิตคอยถูกไฟไหม้ไป20กว่าเครื่องค่ะน้องลุงตำรวจก็เห็นแล้วก็รู้สึกอุ้ยแต่มีพิรุธทันทีนะคะเพราะว่าข้างบนนั้นมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่รวมถึงโฟมดูดซับเสียงจำนวนมากในห้องก็เจอเครื่องขุดบิตคอยนะที่ถูกไฟไหม้ไปเสียหาย20กว่าเครื่องแล้วก็ชั้นหนึ่งพบว่ามีการลักลอบดัดแปลงสายไฟเพื่อใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเปิดเป็นเหมืองขุดบิตคอยเถื่อนนั่นเองนี่ก็คาดว่าแต่ละเดือนจะต้องใช้ไฟประมาณ 1-2 แสนบาทแต่เมื่อตรวจสอบบิลค่าไฟของตึกแถวดังกล่าวพบว่าจ่ายค่าไฟเพียง เดือนละ 1,000 เท่านั้นก็น่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณแผงวงจรควบคุมไฟจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้สร้างความเสียหายครั้งนี้ค่ะน้องลูกโอ้โหเจ๋งกระเบงเลยเพราะว่าค่ะแอบใช้ไฟหลวงนี่ค่ะไม่ลงทุนเองอยากรวยแต่ไม่ลงทุนเอง
1: ครับแล้วพวกนี้เขาเปิดคอมตั้งคอมกันไว้ทั้งวีทั้งวันนะแล้วเยอะด้วยนะอุปกรณ์ไฟฟ้าของเขาทั้งในนะ
0: ใช่
1: เป็นตู้เลยครับเคยเห็นภาพอ่ะ
0: ถ้าเขาสมมติถ้าจ่ายไฟเองก็บอกว่าเดือนละ 200,000 เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่คุ้มเหรอ
1: คุ้มน่าจะนะพี่ถึงต้องลักลอบ
0: กัน
1: นะ
0: ก็เลยต้องลักลอบใช้ไฟเอาอย่างนี้เนาะมันคุ้มหน่อยอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
0: ไม่น่าเชื่อในยุคนี้ยังมีการทำแบบนี้อยู่อีกนะไปขุดบิตคอยที่ว่านี่เนาะ
1: ครับ
0: มันไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าในยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนี่คือใช้เทคโนโลยีเดิมๆนะไอ้ขุดบิตคอยนี่นะน้อยมากแล้วก็บอกว่าที่จะแบบประสบความสำเร็จอ่ะก็คือหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจการขุดเหมืองบิตคอยก็คือใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆๆเนี่ยค่ะมาแก้สมการนะบนเครือข่ายก็ผลตอบแทนก็ได้เป็นเหรียญ นั่นแหละเหรียญบิตคอยนะคะลงทุนสูงมากนี่แหละก็คือค่าไฟที่สูงสุดค่าเครื่องคอมเนาะแล้วก็มันยากอ่ะเขาบอกว่ามันมีความยากเนาะเขาบอกทำคนเดียว 2-3 เครื่องไม่คุ้มทุนต้องรวมพลังกันนะคะสุดท้ายก็เรื่องส่วนใหญ่ก็จะอยู่จะอยู่แถวๆแถบนี้เขาบอกเยอะช่วงหลังเนี่ยกาญจนบุรีแถวราชบุรีอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้จะไม่อยู่ในเมืองค่ะน้องลุง
1: ครับตั้งไว้ที่ใกล้ๆชุมชนหน่อย
0: ใช่
1: ไหม
0: นี่ค่ะก็โดนไฟไหม้ไปหมดเรียบร้อย
1: ครับ
0: ช่วงรอสายก็มีประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนจากสำนักงานกสทช.เช่นเคยนะคะให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือมีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพถ้าใครจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติก่อนนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขนี้ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือว่าบวก 698ติดต่อประสานงานติดต่อหาประชาชนถ้ามีคนแอบอ้างว่าเนี่ยเป็นตำรวจบ้างเป็นสมบัติกรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นคือมิจฉาชีพวางสายทันทีแต่ไม่งั้นกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งนั่นคือเกราะที่ป้องกันได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีการเตือนให้ระวัง SMS หลอกลวงด้วยค่ะน้องด้งที
1: ่
0: มิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นธนาคารบ้างเป็นบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีการสังเกตง่ายๆคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าคุณสะกดผิดนะคะหากสะกดผิดแล้วใช้อักษรแปลกๆมาหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ย้ำนะคะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลของท่านได้หากใครได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่าเปิดเผยรหัสผ่านหรือ OTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริษัทบริการนั้นโดยตรงแล้วก็พร้อมให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ ของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะขอเตือนซ้ำย้ำเลยนะคะจากกสทช.ห่วงใยท่านทุกคนนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะเน
2: าะ
0: ยังมีคนโดนหลอกอยู่ยังมีคนโดนหลอกอยู่เมื่อวานก็มีนักศึกษา2คนน่ะที่ไปเช่าโรงแรมแล้วก็โดยการเรียกค่าไทยแล้วแบบเหมือนให้ขังตัวเองให้ไปล็อกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อตำรวจไปก็แบบอุ้ยร้องไห้ใหญ่เลยค่ะน้องดง
1: ใช่ที่ปทุมธานีนะครับน้องสอง
0: คู่หนึ่ง
1: น้องสองคนนี้โดนเนี่ยโดนอย่างที่กสทช.เตือนเลยก็คือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะอาศัยความกลัวนะครับยัดข้อหาโจรเนี่ยมันโทรมามันบอกเป็นตำรวจนะครับบอกเป็นตำรวจน้องเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตเรื่องของยาเสพติดนะถ้าไม่อยากจะให้พ่อแม่เดือดร้อนไม่อยากให้พ่อแม่ติดคุกเนี่ยนะครับก็ให้ไปหาที่เงียบๆคุยกันให้ไปเปิดห้องนะก็เริ่มหลอกนะฮะเริ่มหลอกนะน้องสองคนที่ปีเรียนอยู่ปีสองแล้วมหาลัยนะเรียนอยู่ปีสองสองคนก็เลยไปเปิดห้องตามที่คนร้ายบอกเพื่อที่จะเหมือนจะได้เคลียร์กันไปพ่อแม่จะได้ไม่เดือดร้อนตัวเขาจะได้ไม่ติดคุกนะครับก็คิดว่าปลายสายเป็นตำรวจ
0: โ
1: อ้สุดท้ายโดนหลอกให้ไปหลอกเอาเงินพ่อแม่มาเพื่อที่จะเขาบอกว่าไปหลอกพ่อแม่ว่าเอาเงินมาใส่บัญชีเพื่อทำวีซ่าจะได้ไปเรียนเมืองนอกนะฮะหลอกพ่อแม่สองคนโดนไป450,000
0: โอ้โห
1: แล้วมันเข้าถูกคนนะสมมติว่าในยุคภาวะนี้ถ้าเด็กที่แบบบ้านไม่มีหน่อยอ่ะการที่จะให้เด็กโทรไปขอแม่ว่าแม่ขอตังค์400,000มาใส่ไว้ในบัญชีหน่อย
0: มันก็
1: ยากในยุคนี้ที่คนจะมีแต่เผอิญว่าบ้านนี้เขามีมันโชคดีเจอเด็กที่มีตังค์พอดี
0: ค่ะ
1: แม่เขาก็หลงเชื่อว่านึกว่าลูกจะเอาไปทำบัญชีเพื่อที่จะเตรียมไปขอวีซ่าจริงนะก็โอนมาให้400,000นะครับก
0: ็
1: เข้าทางไอ้โจรนี่เลยโจรนี่ก็บอกให้เด็กโอนมาต่อมาตรวจสอบด้วยว่ามันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายไหมก็โอนไปนั่นแหละส
0: ุ
1: ดท้ายก็ไปให้ตำรวจช่วยได้
0: ใช่โอ้โหร้องไห้ใหญ่เลยเนาะญาติก็ไปตอน
1: ม
0: ันไม่ค่อยจะเชื่อนะว่าโดนไม่น่าเชื่อจริง
1: ๆ
0: ยังมีอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนาะยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่มันรู้สึกแปลกๆนี่นะคะก็ขออย่าให้ไว้วางใจเนาะยังมีแล้วเชื่อไหมว่าตำรวจได้คุยกับไอ้วิชาชีพนั้นด้วยนะ แล้วมันยังแบบว่าดุกลับมาที่ตำรวจอีกอ่ะ
1: ตำรวจบอกว่าคุณพูดจาไอ้วิชาชีพบอกตำรวจนะ เป็นตำรวจจริงป่ะครับเนี่ยพูดจาไม่สุภาพเลย ตำรวจบอกเดี๋ยวพูดจะจับไม่ดู
0: ตำรวจด่าแหลกนะคะ
1: ตำรวจเดี๋ยวกูจะจับมึงให้ดูว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
0: เนาะอยากให้จับได้อย่างเงี้ยแล้วพูดไทยชัดนะอีเนี้ยมันคงไม่แบบว่าคงไม่ใช่ต่างด้าวหรืออะไรนะคนไทยแน่นอนเนาะ
1: คนไทยหลอกคนไทยด้วยกัน
0: หลอกกันเองนะคะคนไทยหลอกกันวายป่วงไปหมดแล้วยังมีอยู่ในยุคนี้นะคะ
1: ครับ
0: มีสายรออยู่หนึ่งสายมาแล้วนะคะ
1: ได้เลยครับรับสายกันครับ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณจักรค่ะมีนบุรีนี่เอง
4: ครับผมขอถามหน่อยสิครับ
1: ครับผมสวัสดีครับว่า
0: เรื่องค่ะคุณจัก
4: รเรื่องที่ว่า30 บาทรักษาได้ทุกโรคแล้วคลินิกที่แข็งแรงที่ทหารราบที่เบ็ดทำไมต้องเอาคนไข้ไปด้วยครับ
0: เอาอีกทีนึงไงนะคะ
1: เอาคนไข้ไปไหนยังไงฮะ
4: หมอจะหมอโรงพยาบาลใหญ่แถวภูมิพลอะไรเขามีใบนัดมาใช่ไหมมีนัดมา2 ใบ 3 ใบตัวแรกเขาให้แค่7 วันแล้วต้องเอาคนไข้ไปด้วยคนไข้ก็เดินไม่ค่อยไหว
0: เอาเวลาไปเอาใบส่งตัวเหรอคะ
4: ใช่ครับ
0: โอ้คือคลินิกนี้เนี่ยต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลภูมิพล
4: ใช่
0: แต่ว่าต้องไปเอาใบส่งตัวที่คลินิก ทุกครั้งที่หมอนัด
4: ใช่แล้วก็ต้องเอาคนไข้ไปด้วยขนาดคนไข้คนแก่เดินไม่ค่อยจะไหวก็ต้องเอาไปแล้วก็คำหมอนัดมา 2-3 ใบอย่างเงี้ยไม่ให้ซ้ำกันด้วยต้องให้แค่ทีละใบแค่7วันเอ๊ะทำไมต้องหมอนัดมาขนาดจะให้ไปทีเดียวไปเลยเนาะ
0: แล้วได้ใบนัดมาจากหมอใหญ่ที่เราไปตรวจไหมคะคุณลุง
4: ได้ครับใช่ให้
0: ได้มาหมอที่โรงพยาบาลนู้นให้มาแต่ว่าคลินิกต้องให้เอาผู้ป่วยมาด้วย
4: ใช่ต้องไปเอาผู้ป่วยเดินมาแล้วต้องเอามาให้เห็น
0: โอ้เวลาไปเอาใบนัดต้องเอาผู้ป่วยไปด้วยมันก็ยากลำบากเนาะ
4: ใช่แล้วก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปก็ไม่ค่อยจะมีอย่างเงี้ยแล้วสมมติมีหมอโรงพยาบาลภูมิพลให้มา3ใบ4ใบมันมีวันที่อยู่เลยนะแต่มันห่างกัน10วัน20วันอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
4: ไม่ให้เขาให้แค่7วันต้องย้อนกลับไปอีกทีพอจะไปหาหมอ
0: โอ้มันก็ไม่สะดวกกันเนาะลุงนี่หมอนัดรอบต่อไปเมื่อไหร่อะคะ
4: นัดก็เดือน29เอกดักกะลานี่แหละ
0: ตรงใกล้ๆเนาะไปเจอหมอไปพบหมอนี่ไปเอาใบนัดมาแล้วใช่ไหม
4: ยังครับยัง
0: ก็เอายังกำลังจะไปเอารอบนี
1: ้
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเวลาไปเจอหมอใหญ่อ่ะไปเจอหมอที่นัดอ่ะให้หมอระบุมาในใบนัดได้ไหมในรงว่าไม่ต้องเอาผู้ป่วยไปเอาเฉพาะญาติไปเอาใบนัดอย่างเดียวได้ไหมให้หมอระบุ
1: ก็จริงในเว็บสปสช.เนี่ยเขาเคยให้ความรู้ไว้อย่างนี้นะครับพี่ว่าถ้าตามหลักเขาเลยนะถ้าเราเป็นผู้ป่วยในแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเลยนะครับใช้บัตรประชาชนเนี่ยไปยืนยันแต่อันนี้เคสเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสามารถทำได้ไหมนะก็ลองสอบถามกับทางโรงพยาบาลเลยนะครับลอง
0: ถามหมอเลย
1: ถามโรงพยาบาล
0: ก่อ
1: นเลยว่า
0: เจ้านี้เนี่ยถามหมอ
1: ว่าเราต้องใช้ใบส่งตัวไหมเพราะเราเป็น
0: หมอ
1: เมื่อเราเป็นคนไข้ในแล้วอ่ะเราเป็นคนไข้ประจำแล้วอ่ะ
4: ใช่
0: ตรงไม่ต้องผ่านคลินิกนี้ได้ไหมถามหมอดู
1: เขาบอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับ
4: นี่ไม่ได้เขาสมมติหมอโรงพยาบาลใหญ่ให้มา3ใบไอ้จะให้พร้อมกันไม่ได้ให้แค่7วัน
0: จริงก็เอาจริงๆในความรู้สึกของเรานะเราว่าใบสองตัวนี่มันเป็นปัญหาแบบป่วยมากอ่ะไม่ควรอ่ะไปนั่งรอ3-2 ชั่วโมงที่เอาใบกระดาษใบนึงอ่ะ
1: สปสช.เขาแก้ปัญหานี้ให้แล้วนะครับว่าไม่ต้องใช้นะให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
4: ใช่
1: แล้วทางโรงพยาบาลเขายังบอกว่าต้องใช้เหรอคุณลุงหรือว่าเราคิดเองว่าต้องใช้
4: ตอนแรกพอหมอที่นอนเขาเขียนใบนัดมาว่าไปวันนี้วันที่เท่านี้ไปหาหมอก็ต้องไปเอาใบส่งตัวที่คลินิกแข็งแรงเคลินิกแข็งแรงก็ต้องเอาคนไข้ไปด้วยเอาคนป่วยนะเดินคนแก่เดินไม่ค่อยจะได้ก็ต้องเอาไป
0: จริงๆแล้วมันเป็นภาระมากนะไอใบส่งตัวนี่นะคือถ้าหมอคนนี้นัดแล้วก็น่าจะจบ
4: ใช่เขาหมอบีใบนัดมามันก็น่าจะจบใช่ไหม
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้
0: เพราะว่าไปที่ของคุณก็ไม่ใช่ว่าจะตรวจได้เพราะมันเป็นเฉพาะทางถูกไหม
4: ใช่ไปเอากระดาษ
1: ไปเดียวลองถามต้นทางที่โรงพยาบาลเราก่อน
0: เนี่ยเดี๋ยวไปรอบใหม่เนี่ยคุณลุงสะท้อนให้คุณหมอแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเผื่อว่าคุณหมอจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณลุงโทรหาสปสช.อีกสักรอบนึงได้ไหม1300
4: เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: 1330
0: 1300สปสช
1: 1330นั่น
0: สิโทษ1330ค่ะคุณลุง
4: ครับ
0: 1330ว่าเนี่ยมันเป็นภาระเหลือเกินมันไม่ควรแล้วที่จะต้องไปเอาใบนัดทุก7วัน5วันอะไรเงี้ย
4: ใช่แล้วมี3ใบติดๆเนี่ยเค้าว่าห่างกันสัก20วันอะไรเนี่ยเค้าก็น่าจะให้มาทีเดียวเนาะพูดจริงๆอ่ะ
0: เสียเวลาเดินทางมากเลยนะลุงเนาะ
4: ให้แค่
0: มันต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี
4: ้ใช่
1: เผื่อไม่ต้องใช้แล้วใช้บัตรประชาชนลองถามสปสช.ดูแล้วก็ถามต้นทางที่โรงพยาบาลเราดูนะครับว่าเรายังต้องใช้เห็นสปสช.บอกใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
4: ครับเคสอีกเคสหนึ่งที่ท่าราบที่เบียดนะ
0: นะ
1: โรงพยาบาล
0: วันนี้โทร1330สปสช.ซะหน่อย แล้วก็เดี๋ยวพอไปเอารอบนี้มา1ใบไปหาหมอ29นี้29หรือ27ครับคุณลุง29เนาะ
5: 29ครับ
0: พูดกับคุณหมอท่านนั้นที่นัดเลยหมอเฉพาะทางท่านนั้นเลยบอกว่าเนี่ยมันไม่สะดวกเลยคุณหมอนัดมาเลยคุณหมอให้มาเลยให้โดยตรงเลยได้ไหมไม่ต้องไปผ่านคลินิกได้หรือเปล่า
4: โอเคครับครับครับ
1: เพราะเขาตามหลักเขาให้แล้วนะฮะให้ใช้แบบประชาชนใบเดียวได้เลยครับ
4: ครับผมก็คิดว่านั่นแหละ
0: แต่ทำไมยังมีใบส่งตัวอยู่อีกใช่ไหมตรงนี้แหละเอาเสียเวลาจริงๆเนี่ยแล้วก็เสียเงินด้วยนะคุณลุงเนาะ
4: ก็นั่งแท็กซี่ไปกลับก็400-500แล้ว
0: โอ้เนี่ยแล้วคนป่วยมากๆอย่างเง
1: ี้ยให้ไปด่วนเขาดูก่อน
0: ไม่คือถ้าคุณลุงไปคนเดียวได้แต่นี่ต้องตามผู้ป่วยไปด้วยเองเนี้ยอันเนี้ยมัน
4: ใช่
0: เป็นภาระ
4: จะมีภาระจริงๆลูกหลานไปเอาได้มันคือก็ยังพอได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
4: อันนี้ก็ต้องเอาคนไข้มาด้วยนะคุณลุง
0: เ
4: ดี๋ยวดูว่าหลังไม่ออกไปแล้ว
0: คนไข้ไม่ไหวบอกไปเลยคนไข้ไม่ไหวเนี่ยเอาบัตรประชาชนคนไข้มา
4: เขาให้ติดเตียงอย่างเดียว
1: เนี่ยโอ้นี่มันเข้าหลักเกณฑ์ที่เขาอำนวยความสะดวกแล้วนะเรื่องของผู้ป่วยในที่ไม่ต้องไปเอาใบส่งตัวพี่นะฮะนี่เข้าหลักเกณฑ์เลยอ่ะอันเนี้ย
0: ครับพี่เนี่ยคุณลุงลองโทรแล้วก็นี่แหละบอกหมอท่านนั้นว่าเนี่ยยากลำบากเหลือเกินยังมีคนบ่นว่าบางคลินิกนะเวลาไปขอใบส่งตัวนะให้มาเฉพาะวันด้วยนะไปทุกวันก็ไม่ได้อีกนะ
4: เหมือนกันอันนี้คือเหมือนกันมีวันจันทร์กับวันพุธ
0: อ่านั่นไงเห็นไหม
4: แล้วแค่11โมงเลยไปก็ไม่ให้แล้ว
0: เอาไม่ได้อีกอะไรมันจะลำบากขนาดนั้นเนาะ
4: เขามีเวลาอยู
0: ่ค่ะเขามีเวลาของเขาอีก
1: ก็คือถ้าเป็นแบบคนไข้ใหม่ก็ว่าไปอย่างถ้าเกิดว่าเราอย่างเงี้ยมันเข้าหลักเกณฑ์อ่ะมันเป็นผู้เราเป็นผู้ป่วยในไปแล้วอ่ะครับมันก็น่าจะต้องให้ใช้บัตรประชาชนได้แล้วแหละ
4: จริงนี่รักษามาตั้งจะพอ10ปีแล้ว
1: โอ้เนี่ยคุณลงทะเบียน330แจ้งสิทธิ์เราก่อนแล้วให้เขาตรวจสอบดูเลยว่าอย่างเงี้ยเราเข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้บัตรประชาชนเราเข้าหลักเกณฑ์ที่จะไม่ต้องใช้ใบส่งตัวไหมแล้วก็บอกเหตุผลเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับว่าเราลำบากยังไงเวลาเราไปเอาใบส่งตัวเนี่ยซึ่งเคสเราเป็นผู้ป่วยในแล้วเนี่ยเราสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวตามที่สปสช.เคยประกาศได้ไหม
4: ครับ
1: ครับ
4: แล้วนี่อยากให้คุณสีทำถามได้ถามให้หน่อยว่าทำไมหมอเขาให้ใบนัดมา3ใบเนี่ยสมมติว่านะ3ใบแล้วทำไม
0: เอาทีเดียวไม่ได้
4: พอไปทีเดียวเอาทีเดียวไม่ได้เหรอให้แค่ใบเดียวแค่จิตกำหนดแค่7วัน
1: แจ้งสายด่วนไปเลยเดี๋ยวสายด่วนเขาไปบี้คลินิกเอง
4: ครับครับครับครับ
0: ค่ะ1330
1: ไปแล้ว1330
4: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

0: ทีนี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็หลายคนก็บอกไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันยุ่งยากลำบากมากในโลกเนาะ
1: จริงพี่ในเพจสปสช.นะคนมาบ่นเรื่องนี้กันเพียบเลยคนบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ต้องไปรับใบนัดเนี่ยจนคนที่ไปรับเนี่ยจะป่วยตามอยู่แล้วอ่ะคนพาไปเนี่ยจะป่วยทุกวันนี้จะป่วยตามอยู่แล้วเพราะไอ้ปัญหาเรื่องไปเอาใบนัดเนี่ย
0: โอ
1: ้แสดงว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอนะซึ่งสปสช.เขาก็รู้นั่นแหละเขาถึงออกหลักเกณฑ์มาอย่างนี้ว่าให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวได
0: ้ค่ะแล้วก็ยากก็คือเอาบัตรของผู้ป่วยไปได้ใช่ไหม
1: ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: แต่ทำไม
1: แต่นอกจากครั้งแรกที่ส่งตัวมาเนี่ยมันอาจจะยังต้องใช้เพื่อให้รู้ว่าสิทธิ์ของคุณมาจากไหนยังไงอ่ะครั้งแรกเนี่ยไม่ว่ากันควรจะมีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมาหาใช้สิทธิ์แล้วแล้วเป็นการมีการนัดในครั้งต่อไปเป็นผู้ป่วยในแล้วอันเนี้ยมันควรจะเข้าระบบแล้วนะครับมันไม่ควรต้องใช้ใบส่งตัวกันทุกครั้งนอกจากครั้งแรกว่ามาตรวจโรคนี้กับหมอมาแผนกนี้ครั้งแรกอาจจะยังต้องใช้อันเนี้ยไม่ว่ากัน
0: ลำบากเนาะ
1: ประเทศ
0: ที่อยู่แบบต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆอย่างนี้ต้องเดินทางกันหลายรอบอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเห็นใจสุดๆเนี่ยก็ลองโทรหาดูนะคะตอนนี้เชื่อไหมว่า ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดอ่ะน้องรุ่งถ้าไปใครที่ติดตามคุณหมอวีระพันธ์สว.วีระพันธ์สุวรรณไมยท่านเป็นหมอด้วยเป็นกรรมธิการด้านการแพทย์ด้วยนะคะแกก็เขียนเรื่องนี้ให้อ่านทุกวันว่ามันหนักมากแล้วนะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับสปสช.เรื่องโครงการ30บาทพวกนี้นะคะเพราะนั้นสถานการณ์ของโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้เนี่ยขาดแคลนต้นทุนมากๆต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วเงินที่โรงพยาบาลต่างๆได้เป็นรายได้เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าบางโรงพยาบาลอ่ะสปสช.ก็ค้างอยู่นะคะและบางโรงพยาบาลก็คือพยายามที่จะหารายได้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินหลักๆที่เข้ามาก็คือเนี่ยแหละมาจากเงินสปสช.ประมาณสัก 80% นะคะแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าจ่ายน้อยกว่าความเป็นจริงทุกครั้งที่เกิดการรักษาแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แปลว่าโรงพยาบาลยิ่งรักษาคนไข้สิทธิ์บัตรทองมากเท่าไหร่เงินก็จะหายมากไปเท่านั้นและถามว่าต้องทำอย่างไรตอนนี้ถ้าในมุมของคุณหมอสว.วีระพันธ์บอกว่าก็เอาเงินจากสิทธิ์ข้าราชการประกันสังคมเงินบริจาคเงินบำรุงของโรงพยาบาลออกมาเพื่อเอามาหมุนซื้อยาก่อนแล้วก็ปรับปรุงเครื่องมือแล้วก็จ่ายโอทีต่างๆให้กับบุคลากรตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยประมาณ900กว่าแห่งนะคะเขาบอกว่าเงินบำรุงติดลบไปแล้ว400กว่าแห่งค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: น่าห่วงนะถ้าเป็นอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่าห่วงมากแล้วเขาบอกว่าบรรดาบริษัทขายยาบางบริษัทอะโรงพยาบาลบางแห่งอะค้างค่ายาอยู่เพียบเลยนะคะก็เอายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะ
1: ครับ
0: คือหมอบอกว่าผมก็เล่าอย่างตรงไปตรงมานั่นแหละก็เลยอยากให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ว่าสถานการณ์สาธารณสุขของบ้านเราตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ช่วยกันสิ่งที่เราจะช่วยกันได้เบื้องต้นก็คืออะไรให้เข้าใจสถานการณ์และช่วยรักษาตัวเองให้แข็งแรงมีคุณหมอพูดอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เหรอ
0: ฟังดูแล้วอยากป่วยขึ้นมาเลยเหรอป่วยตลอดแต่เนี้ยไม่ค่อยไปโรงพยาบาลเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาล
1: เนี่ยก็ขอให้เสียงสะท้อนพวกเราไปถึงนะมันค่อยๆแก้กันไปอะนะอะไรที่มันแบบว่าที่ว่าสปสช.ก็รับฟังอยู่นะก็ เขาคงรู้ปัญหาอยู่อ่ะ
0: ที่คุณหมอวีรพันธ์แกติดใจตรงนี้ตอนนี้ติดใจสุดๆคืออะไรรู้ไหมคุณหมอบอกว่าขนาดเงินโรงพยาบาลไปรักษาคนไข้ยังไม่ค่อยจะมีนะแต่ยังแจกฮอร์โมนข้ามเพศอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ
1: อันนี้
0: ในพูดในฐานะรองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขของวุฒิสภานะคะ
1: ครับผม
0: อ๋อ
1: นี่แหละ
0: ค่ะ

0: ประเด็นร้อนในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับ
1: โอ้ร้อนจริงเมื่อวาน
0: เมื่อวานนี้วันเกิดท่านรัฐมนตรีเหรอพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: เป็นเบอร์เดย์ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
1: ค่ะ
0: นะฮะคุณไอ้ลักษณ์ชนกสีนอกนะครับ
1: คู่กรณี
0: คู่นะนำกำหนดการนะฮะจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นโพสต์ลงโซเชียลของเธอเลยนะฮะนะคือในกำหนดการเนี่ยมันเป็นกำหนดการกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเวลา 10:00 น.ณห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชชั้น2กระทรวงทรัพย์เวลา 10:00 น.กำหนดอย่างนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเดินทางถึงห้องประชุมมีพิธีกล่าวต้อนรับปลัดกระทรวงนะครับกล่าวอวยพรรับชมวีดิทัศน์อวยพรจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิธีกรเชิญรัฐมนตรีขึ้นเวทีนะปลัดมอบของที่ระลึกผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดมอบของที่ระลึกวงเล็บเรียงตามหน่วยงานจากนั้นปลัดกระทรวงพร้อมผู้บริหารขึ้นเวทีนำเค้กวันเกิดเข้าสู่บริเวณกลางเวทีคือกำหนดเนี่ยมันไล่มาจนมาถึงร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้รัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกันเสร็จสิ้นกิจกรรมนี่เรียงมาแบบนี้เลยเป็นสคริปต์แบบงานอีเวนต์เลยนะฮะหมายเหตุข้างล่างการแต่งกายชุดสุภาพสีขาวสแลชครีมหรือเสื้อโปโลสีขาวแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่ามีการจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังนี้แล้วก็ระบุมาด้วยนะฮะว่ากรมกองหน่วยงานละกี่คนที่จะต้องส่งเข้าร่วมนี่นะฮะล่าสุดนะเป็นประเด็นที่มาล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยท่านโฆษกส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่านะครับเนื่องด้วยปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงงบปี70นะครับทางกระทรวงจึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบนะฮะซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เน้นย้ำในการทำงานว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่าหมอกควันนะฮะสภาพภูมิอากาศที่ดินทำกินเรื่องของกรณีทับลานอะไรต่างๆก็บลาบลาบลาไปนะครับประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านรัฐมนตรีจึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมนะฮะซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รักยิ่งเป็นผู้ที่รักยิ่งของชาวทศใช้เวลาช่วงสั้นๆหลังการมอบนโยบายนะฮะท
1: าง
0: นี้ร่างกำหนดการที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใด
1: โอ้
0: เขาชี้แจงว่าใช้เวลาสั้นๆหลังการประชุมคือข้าราชการเนี่ยต้องมาอยู่แล้วต้องมาประชุมชี้แจงงบอยู่แล้วก็เลยมีการจัดกิจกรรมสั้นๆขึ้นมาต่อท้ายเพื่ออวยพรวันเกิดท่านรัฐมนตรีเอาละฮะคุณไอซ์ก็เลยโพสต์ต่อว่านะครับโพสต์ต่ออีกว่านะครับว่านี่ถึงขั้นต้องเอาเรื่องมลพิษไฟป่าฝุ่น PM เรื่องการประชุมงบมาสร้างความชอบธรรมในการจัดงานวันเกิดให้รัฐมนตรีแล้วหรือนะก็เห็นปิดท้ายคุณไอซ์ก็อวยพรเนี่ยอวยพรให้ท่านรัฐมนตรี
1: อวยพรแบบไหน
0: อวยพรว่าทำสิ่งใดไว้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้น
1: นี่อวยพรหรืออ
0: วยพร
1: เกิดเหรอ
0: ก็
1: อวยพรมันเกิดเหรออ
0: วยพรมันเกิดว่าก็ขออวยพรให้ท่านทำสิ่งใดไว้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นคนเราก็ต้องทำดีสิพี่ก็คนทำดีก็ต้องได้สิ่งดีสิใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไหม
0: ก็ถือว่าเป็นคำอวยพร
1: ค่ะ
0: สุขสันต์วันเกิดพี่เฮงค่ะทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทน
1: โ
0: อ้คุณไอ้แกว่างั้นนะ
1: อว
0: ยพรสุขสันต์วันเกิด
1: ค่ะ
0: อืม
1: ก็

0: ขนาดว่าแต่ละกรมกี่คนกองกี่คนมาอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเป็นเปล่าที่เป็นวิธีเหรอเนี่ย
1: มันดูมันดูเหมาะกับการส่งต่อว่าใช้งบอะไรเนี่ยที่คุณไอซ์เขาตั้งใช้งบอะไรจัดงานวันเกิดอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แล้วก็ใช้เวลาราชการจัดงานวันเกิด
1: ใช่ไหมของคุณชัยชนกชิดชอบก็มีเค้กมาก้อนหนึ่งใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยแนนเอามาแล้วก็มาถึงก็วางแล้วก็ให้เป่าแล้วก็อวยพรกันนิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรนะคะโอ้โหนี่เพิ่งอายุ36เองเหรอ
0: เหรอคุณ
1: โอ
0: ้รัฐมนตรีแค่รัฐมนตรีเหรออายุ36ใช่ไหม
1: ชัยชนกชิดชอบนี้เกิด14กรกฎาคม2533นะคะอายุ36ปีเต็ม
0: ค
1: ่ะ
0: เนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกท่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: สันวันเกิดทุกคนนะคะ
0: ครับ
1: ผู้ฟังเราก็ด้วยนะใครเกิดวันนี้เมื่อวานก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะให้รวยให้รวย
0: มี
1: กับรัฐบาล
0: การ
1: เราน
0: ะพี่สีช่วยแหล่งใต้หน่อยคุณแม่แกเป็นคนใต้นะพี่เขาส่งมาว่าคุณแม่โสภานี่เขาเป็น FC ของเราฟ
1: ัง
0: เราทุกหัวรุ่งทุกหัวรุ่งเลยอยู่ที่นครศรีธรรมราชคุณแม่โสภา
1: คุณแม่โสภาสวัสดีนะคะมีความสุขมากๆเขาให้รวยๆๆเท่ากับรัฐมนตรีทุกคนเลยค่ะนะ
0: ดูกับว่าแข็งแรงครับคุณแม
1: ่เอ้ยลืมเลยว่าจะคิดเรื่องความรวยอยู่ต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปพักกันเดี๋ยวช่วงหน้ามามีข่าวดีนะคะข่าวดีเรื่องค่าตรงค่าไฟเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวเรามาฟังครับ
1: มีค่าไฟมีข่าวบันเทิงด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพศขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มี

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่16เดือนกรกฎาคมวันความหวังแห่งชาตินะคะนี่ผู้ฟังบอกมานะว่าวันนี้เป็นวันความหวังแห่งชาติ
1: ครับผมหวังอะไรกันรู้เลย
0: หวังอะไรกันหวังอะไรกัน
1: หวังทุกคนหวังเหมือนกันหมดนะว
0: ่
1: าจะถ
0: ู
1: กเลขท้าย2ตัวถูกรางวัลที่1รางวัลที่1
0: เอาแค่นั้นเองเหรอ
1: แก้แก้เขาบอกมักน้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพี
0: ่
1: หวังรางวัลที่1พี่มัน1ในล้านนะ1ในล้านถ้าใครซื้อในเป๋าตังค์เขาบอกงวดนี้มี31ล้านใบเท่ากับจะมีแค่31คนนะพี่
0: ทำไมเขาพิมพ์ไม่เท่ากันในแต่ละงวดไม่รู้นะบางงวดก็29ล้าน
1: เออใช่
0: เออ
1: บางงวดก็30
0: หรือเขาดูว่าสงสัยงวดนี้คนไทยรวยมีตังค์อะไรหรือเปล่าเนาะในเพจเขาจะแจ้งเตือนน้องๆเนาะว่าเขาจะแจ้งบอกนะว่างวดนี้มี29ล้านใบงวดนี้มี30ล้านใบอย่างนี้เนาะ
1: ใช่แล้วถ้าคุณจะหวังถึงรางวัลที่1คุณต้องเป็น1ในล้านคนอ่ะต่อ1ชุด1เล่มที่เขาออกมามันแค่ใบเดียวอ่ะล้านใบอ่ะ
0: เออ
1: 1ในล้านจะเป็นใครที่4โมงรู
0: ้โอ้ยเออฮะ
1: ไม่แน่มีความหวังตั้งความหวังไว้ก่อน
0: ไม่แน
1: ่ต้องดูใจด้วยความหว
0: ัง ก็ไม่แน่แหละแต่ละคนเรียกว่าดวงมันมีทั้งดวงตกและดวงดีใช่ไหมในแต่ละเดือนแต่ละงวดเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้อะไรกับหมอดูเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เวลาเจอเพจหมอดูดังๆแวะซะหน่อยนะเอ้ยราศีเมษเป็นยังไงเน
1: าะจะมีโชคมีลาภมั้ยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: เอากับเขาบ้างดูไงตอนแรกเมื่อก่อนไม่เลยนะไม่สนใจไม่อะไรเลยนะเดี๋ยวนี้พอแวะเข้าไปถ้ามันรู้สึกเป็นบวกกับเราอ่ะเป็นบวกกับเราเราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละมั้งมันที่เป็นพลังบวกนะแล้วก็อย่าไปดูอะไรที่มันลบๆอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับน้องยุ้ยเมื่อสักครู่เปิดเพลงเขานะอำนาจแห่งความคิดถึงอันเนื่องมาจากเมื่อวานนี้แวะเข้าไปดูในเพจของเขาคือยุ้ยยัดเยอะเนี่ยเขาเลิกรับงานร้องเพลงแล้วนะมาเป็นครีเอเตอร์
1: ทำคลิปต่างๆ
0: ใช่เขามาเป็นคอนเทนต์ตลกอ่ะแบบเรื่องของเขาตลกจริงนะคือเขาร่วมมือกันหมดเลยอ่ะทั้งสามีทั้งลูกชายบางคลิปก็ทำเนียนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทำแบบตลกโบ๊ะบะคือก็น่ารักอยู่นะแฟนคลับก็ขำแล้วก็เข้าใจว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้ของบ้านเนี้ยน่าจะมีรายได้พออยู่ได้ค่ะน้องดงอาจจะไม่ได้ถึงกับรวยอะไรมากมายแต่เขาบอกว่าชีวิตเขามีความสุขดีทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เขาเจอทุกวันนะก็บอกว่ามีคนมาบูลลี่รูปร่างของยุ้ยแล้วคนอย่างยุ้ยญาติเยอะเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครบูลลี่มาเขาด่าแบ
1: บตลอด
0: ดีอุ้ยแล้วก็ด่าแบบอุ้ยคือแบบเอาจริงๆนะแสบมากเลยนะคือต้องเลิกติดตามกันไปตลอดชีวิตนะเราว่านะคนนั้นน่ะเพราะว่ายุ้ยเขาไม่ยอมเลยเขาบอกว่าเขาก็อยู่กับเขาดีๆอ่ะแค่คุณบล็อกยุ้ยก็ได้คุณผ่านไปเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องมาด่าเขาขนาดนั้นยุ้ยก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ด่ากลับด่ามาด่ากลับไม่โกงประมาณนี้ล่าสุดไอ้ที่เขาด่าเนี่ยอ่านออกอากาศไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องอย่างนี้เนาะจะให้คือก็จะยอมเป็นนางเอกให้คนอื่นมาบูลลี่ว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมไงเขาใส่เต็มแม็กเลยอ่ะเอาเข้าลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะในเพจของยุ้ยญาติเยอะนะคะเขาก็สุดๆเลยค่ะเขาไม่ยอมจริงๆ คนเนี้ย
1: อืม
0: ค่ะ
1: โอ้แล้วยุคนี้ยังมาพูดถึงรูปร่างอะไรกันอยู่อีกครับ
0: รูปร่างใช่อืมยังมาประมาณว่าอะไรนะอ้วนเท่าหมีอ้วนเท่าควายอะไรอย่างเงี้ย
1: เอออันนี้มันเป็นด้วยความขาดใจนะ
0: ค่ะอ
1: ื
0: มก่อนหน้านั้นก็บอกว่าแม้จุดๆพอกูด่ามึงมั่งทำเป็นรับไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาอย่างนี้เลยอ่ะเขาไม่สนเลยอ่ะเขาใส่ยับเลยนะคะเขาผิดไหมอย่างเงี้ยแต่คุณยุ้ยก็บอกเขาไม่แคร์แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่รับงานบันเทิงละเขาอยู่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะด่ายับก็เรียกว่าด่ายับจริงๆค่ะ
1: ครับมาดูแม่ของพระเอกลิเกร้อยล้านพันล้านนะฮะคุณแม่สอนรามน้ำเพชรนี่
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับไปถวายข้าวสารนะครับที่อาสมของฤาษีปรากฏว่าเนาะไปถวายช่วงวันที่14-15เนี่ยมันจะมีอะไรได้นอกจากขอดูเลขหน่อยแฟนคลับของพระเอกลิเกชื่อดังนะฮะสอนรามน้ำเพชรได้บอกว่าอุ้ยขอออาศัยดวงนะครับของศิลปินที่ชื่นชอบในดวงใจหน่อยคุณแม่เนี่ยเอาข้าวสารไปถวาย150 กิโลกรัมนะครับแล้วก็บอกว่าจริงครอบครัวเนี่ยศรัทธาองค์พ่อปู่ฤาษีที่นี่เนี่ยมานานแล้วนะครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะฮะก็นำข้าวสารไปถวายนะครับที่อยุธยาพี่นะครับที่คงจะมีรูปพ่อปู่องค์ใหญ่ๆที่เหมือนเป็นเศียรพ่อปู่ตั้งอยู่อ่ะก็ดังอยู่นะเห็นคุณจ๊ะนะฮะคุณจ๊ะนงพนีนี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่นี่เหมือนกันนี่ครับแล้วนี่พระเอกลิเกสอนรามน้ำเพชรด้วยนะฮะก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปไหว้ดูเนาะไม่เสียหายนะครับไปขอโชคขอลาภขอพรในชีวิตดีโอ้แล้วทีนี้แม่ของน้องสอนรามน้ำเพชรนี่เขาอันนี้ด้วยพี่จุดเทียนอ่ะจุดเทียนในอ่างน้ำมนต์ต่อหน้าพ่อปู่เนี่ยโอ้เลขลอยมาเพียบเลยฮะต้องลองเข้าไปดูผมคือ
0: ลอยมาเพียบ
1: คือในอ่างอ่ะที่ทำไมพวกเทียนพวกนี้เขาออกเป็นเลขอย่างเงี้ยพี่เขาทำยังไงอ่ะผมไม่เคยเห็นด้วยตาอ่ะไม่รู้อ่ะจุดเทียนในอ่างน้ำมนต์แล้วทำไมมันออกมาเป็นตัวเลขได้อ่ะ
0: โ
1: อ้เขาใช้วิธียังไงไม่รู้นะพี่เนาะ
0: มาเพียบเลย
1: สองสาม
0: ก็คือตอน
1: หกตอ
0: นอ
1: ัน
0: นี้คือเป็นเลขเทียนหยดใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นเทียนหยดในอ่างน้ำในขันน้ำมนต์ใช่ไหม
1: ใช่แล้วทำไมเทียนมันออกเป็นตัวเลขได้อ
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนที่หยดก็อาจจะวนเป็นตัวเลขไหมหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เขาวนใช่ไหมโอ้นะฮะมีเลขเกิดขึ้นมาต้อง6 ตัวเนี่ยนี่ก็ดวงใครดวงมันแล้วล่ะเลขมี10 เลขอ่ะ1-9ใช่พี่มารออยู่ในขันน้ำมนต์นี่6 ตัวแล้วอ่ะมันก็ต้องมีโดนบ้างล่ะ
0: มันหกตัวก็เรียงเอาเองเป๊ะ
1: โอ้ถ้าด้วยความเคารพถ้าเกิดว่าจะแม่นจริงมันต้องออกมา2-3 ตัวก็พอเลยใช่ไหมอันนี้ลอยมา6 ตัวเนี่ยมันก็แล้วแต่คนไปตีความกันนะเนาะดวงใครดวงมันคำนี้เลยพี่ผมว่าดวงใครดวงมันนะครับแต่ก็ใครที่เข้าไปเห็นเลขแล้วซื้อจากเลขนี้แล้วถูกเนี่ยผมว่าเป็นดวงของท่านเองแหละ
0: ใช่ไหม
1: นะครับเป็นดวงของเราเอง
0: เป็นดวงของเราเอง
1: อื เดี๋ยวต้องไปถามดีเจบอยหน่อยว่าเวลาขันน้ำมนต์เขาทำไงอ่ะให้มันออกมาเป็นเลข
0: วิธีการนะบอกหน่อยได้ไหม
1: เราเคยแต่ในจุดทูบอย่างนี้นะจุดทูบประเลขออกมา3ตัวอย่างเงี้ยพี่อย่างนั้นนะ
0: เออ
1: ผมชอบอย่างนั้นจุดทูบแล้วก็ได้เลขออกมาเลยเดี๋ยวนี้
0: อ๋อ
1: เหลี่ยมเล็กๆ
0: กะไม่ให้กะไม่ให้เคลื่อนไม่อะไรเลยใช่ไหม
1: ปาเอามาเป๊ะๆอย่างนั้นเลย
0: อยากได้อย่างนั้นเหมือนกัน
1: คู่นู่นคู่นี่ไม่ต้องเอา3ตัวเป๊ะๆมาเลย
0: ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลา

0: รวยนะคะ
1: ครับ
0: มาดูอันนี้ดีกว่าข่าวของสักหน่อยหนึ่งเนาะน้องป้าเหนิงโอ้โหป้าเหนิงกัญญาวีสองเมืองนักแสดงสาวเธอต้องแอดมิดโรงพยาบาล2อาทิตย์กว่าค่ะน้องดุ้งเพราะมีอาการน้ำท่วมปอดค่ะ
1: โอ้น้ำท่วมปอดคนเป็นเยอะ
0: โอ้เนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงน้ำท่วมปอดเราไม่เคยเจอเธอบอกว่าอย่างนี้นี่เป็นมรสุมสุขภาพเลยเพราะว่าแอดมิดนานกว่า2สัปดาห์ยอมรับว่ามีอยู่เวทหนึ่งแอบคิดว่าตัวเองจะตายหรือเปล่าจะตุยหรือไม่แถมยังเกือบเจอกับภาวะซึมเศร้าเพราะว่าอยู่เฉยๆอ่ะเธอบอกว่าแต่มีความน่ารักของน้องเกลช่วยฮีลใจได้ตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงอาการบอกว่าก็เกือบปกติแล้วนะคะมันมีหลายสาเหตุเพราะว่าชัดๆเนี่ยหมอยังหาไม่เจอว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอาการน้ำท่วมปอดมันมีหลายอย่างนะคะเป็นคนที่ภูมิตกด้วยแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่เรารู้สึกว่ามันสะอาดแล้วเป็นอาหารนอกบ้านนะที่ไม่แน่ใจว่ายังไงคือหลักๆอ่ะภูมิต่ำมากคือว่าอย่างนั้นนะคะก็เลยตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะค่าของอวัยวะภายในเนี่ยทุกอย่างปกติแล้วแต่ว่าหมอบอกต้องใช้เวลานะกว่าจะโอเค 100% กว่าที่น้ำอยู่ในปอดจะหายหมดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะอยู่2อาทิตย์กว่านี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าตอนนี้ค่าทุกอย่างก็กลับมาปกติเหลือแค่รอให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะว่ากลไกต่างๆในร่างกายต้องใช้เวลาอยู่ๆน้ำเยอะขึ้นมาได้ยังไงเธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างนึง
1: รับประทานอาหารมันเข้าปอดยังไงฮะมัน
0: เขาบอกว่าน้ำท่วมปอดเนี่ยน่าจะเกิดจากการกินเค็ม
1: อ๋อมีผลมีส่วนเหรออ
0: ๋อมีส่วนค่ะกินเค็มมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เธอก็บอกว่าก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ความที่อยู่โรงพยาบาลนาน2สัปดาห์กว่านี่บอกว่าเกิดเป็นซึมเศร้าอ่ะคืออยู่บนเตียงไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วคนที่แบบเคยมีงานเยอะๆเนาะแล้วผู้หญิงด้วยอ่ะเนาะไม่กลับแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เสริมสวยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกซึมไปเลยถือว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาโอเคเป็นปกติแล้วแต่ก็ต้อง
1: อ
0: ัปเดตสุขภาพกันอยู่เรื่อยๆนะคะไอ้ที่บอกว่าช่วงป่วยหนักอะไรที่มาฮีลใจเกลนี่คือเป็นคลิปแมวอ้วนหมาอ้วนนะบอกว่าเธอเติมเกลแล้วก็ดูคลิปแต่ละวันช่วยได้เยอะมากได้ทางจิตใจ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ค่ะค่ะก็นาทีชีวิตเลย
1: ดูแลสุขภาพกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อวานนี้บางโตนะครับอดีตนักร้องวงซิลิฟูพี่นะฮะก็ตอนนี้
0: เขาไม่รับงานบันเทิงแล้วเหมือนกันนะคนเนี้ยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตอนนี้ไปเอาดีทางเรื่องของทำร้านเนื
0: ้
1: อทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจเนื้อทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวลือออกมาว่ามีร้านเนี่ยร้านอาหารของอดีตศิลปินนะฮะที่อยู่ตามห้างเหมือนปิดชั่วคราวขึ้นป้ายปิดชั่วคราวไม่จ่ายเงินค่าเช่าที่ค้างเงินเดือนพนักงานมีการหักประกันสังคมของพนักงานเอาไว้เนาะแล้วไม่ส่งให้ประกันสังคมคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นร้านของบางโตหรือเปล่านี่ครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนะฮะบางโตนะครับอดีตนักร้องนำวงซิลลี่ฟูลนะฮะก็ผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทคอมพานีบีจำกัดร้านอาหารเนื้อแท้เนี่ยนะฮะออกมาตอบประเด็นคำถามเรื่องนี้แล้วนะครับบางโตยอมรับจริงๆยอมรับตรงๆนะครับว่าตั้งแต่โควิด19มาเนี่ยนะฮะก็มีปัญหามาตั้งแต่โควิด19นะครับนะ บางโตบอกว่ามีคนเห็นศักยภาพของร้านเราเริ่มต้นนะมีคนมาซื้อหุ้นผมนะผมกับตาลตาลถือหุ้นส่วนเนี่ยนะฮะเลยตัดสินใจขายหุ้นเพื่อหาเงินเข้าร้านนะครับเพื่อให้เงินเดือนของพนักงานเนี่ยนะเดือนละ60ล้านนะที่เขาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้เงินเดือนของพนักงานเนี่ยเอามาจ่ายเงินเดือนล้วนๆเลยเนี่ยนะครับก็นี่คือจุดเริ่มต้นของประเด็นทั้งหมดเลยก็คือทำให้มันเกิดปัญหาในระยะยาวการที่มีผู้มาร่วมลงทุนเพิ่มเนี่ยนะครับก็มีข้อตกลงว่าเราก็ต้องทำยอดขายให้สูงขึ้นเพียงพอที่จะเข้าตลาดทรัพย์นะครับซึ่งแกบอกว่าตอนแรกมันก็ขัดกับอุดมการณ์นะครับในทีแรกแต่มันก็มีความจำเป็นนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าแล้วตกลงไอ้เรื่องค้างเงินดวงเงินเดือนเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับก็พี่โตบอกว่า 2-3 เดือนสุดท้ายเนี่ยยอมรับว่าไม่มีความสามารถที่จ่ายเงินเดือนได้ทันก็มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดนะฮะแต่ยืนยันว่าไม่เคยไม่จ่ายนะครับเพียงแต่จ่ายช้าซึ่งการจ่ายช้าก็น่าเกลียดสำหรับผมแต่มันลำบากมากๆเพราะไม่มีเงินที่จะไปซื้อบัวนะก็ไม่มีของมาขายทำให้อะไรได้ที่มันเข้ามาเพื่อจะจ่ายพนักงานเนี่ยมันก็เลยไม่ทันนะครับเราจ่ายช้าไปประมาณ2เดือนซึ่งมีพนักงานกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับจนมีกระแสว่าเราไม่จ่ายเงินเดือนอันดับแรกก็ข้องขอโทษด้วยนะฮะพอกระแสเงินสดมันมีปัญหาก็เลยทำให้จ่ายเงินพนักงานได้ล่าช้าหลังเกิดจากปัญหานี้นะครับทางธนาคารอิสลามก็ใจดีให้เงินเรามาณวันนี้เนี่ยได้จ่ายเงินให้กับพนักงานครบทุกคนแล้วนะครับส่วนเรื่องประกันสังคมเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ใครที่เบิกประกันสังคมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเบิกได้แต่ว่าด้วยความเมตตาของประกันสังคมที่ยื่นมือเข้ามาช่วยผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยนะครับให้ได้มีระยะเวลา60วันที่จะอลุ่มอล่วยก็ยอมรับว่าก็มีจ่ายมีส่งให้ประกันสังคมช้าไปบ้างแต่ยืนยันเหมือนกันว่าเงินประกันสังคมของพนักงานเนี่ยบางตัวบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้สู่รุ่ยสู่ร่ายอะไรเลยนะครับมันเป็นเงินหมุนในร้านอย่างเดียวนะโอ้ก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของนี่นะฮะการทำธุรกิจจริงๆนี่เราคือผมเขาไม่ได้ทานเนื้อนะพี่เราก็เลยไม่ค่อยได้รู้ว่า
0: แต่ก็ตกใจ
1: ร้านไหนเนื้อดีร้านไหนเนื้อไม่ดี
0: ค่าแรงค่าเงินเดือนเขาต้องหู60ล้านเลยเหรอ
1: ใช่พี่เขาบอกอะแต่เขามีหลายสาขามากนะ
0: ใช่ใช่
1: มีสาขามากนะครับแต่พี่บางโตบอกสถานะวันนี้เนี่ยเงินเดือนจ่ายครบประกันสังคมพนักงานเบิกได้เต็มที่นะครับก็พยายามจะเร่งหารายได้เข้ามาเพื่อดูแลพนักงานทุกคนนะฮะคนก็ไปคอมเมนต์นะคือแกทำคลิปไว้ในเพจชื่อเพจเนื้อแท้ของแกนะคนไปทำไม่บอกว่าทางรอดเดียวคือไปราชมังครับกลับมาร้องเพลงครับ อยากอุดหนุนอยากช่วยครับคือคนเรียกร้องนะฮะให้ศิลิฟูกลับมาจะเป็นไปได้ไหมยังไม่รู้นะครับยังไม่รู
0: ้ดูเหมือนแกไม่อือไม่อือไปแล้วเนาะกับวงการบันเทิงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ต้องติดตามไม่แน่นะถ้าเผื่อว่าแบบวันหนึ่งอ่ะเขากัดจะคิดถึงแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณโตเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้กระทั่งลูกสาวอ่ะยังไม่รู้เลยว่าพ่อคือโตซิลลี่ฟูแกบอกว่าแกไม่อยากให้ลูกจำภาพนั้นของพ
1: ่
0: อก็เลยไม่ได้บอกลูกไม่ได้อะไรก็เหมือนแกจะแบบจะออกแล้วจริงๆอ่ะ
1: ใครที่ชื่นชอบผลงานพี่บางโตก็ ตอนนี้ไปอุดหนุนร้านเนื้อเขาก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเขาก็ยอมรับตรงๆแล้วว่ามีปัญหาเรื่องของกระแสเงินสดนะฮะ
0: ใช
1: ่ค่ะก็พยายามหาทางดูแลลูกพนักงานอยู
0: ่ค่ะเมื่อวานนี้นักร้องนำของวงทศกัณฐ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ระทึกไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก็นักร้องนำคือคุณดินเนี่ยเนาะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็ไฟไหม้ทั้งตัว 80% เดี๋ยวนะเสียชีวิตเหรอ
1: เสียชีวิตแล้วครับพี
0: ่จะเอาจะไปอย่าง
1: สงบ
0: ขอโทษทีช่วงเมื่อวานนี้เนาะคุณเอกราชอารีบอกว่าน้องดินจากไปอย่างสงบแล้วครับ
1: ค่ะใช่เพราะวงเขาอัปเดตว่านักร้องชาย
0: ชีวิตด้วยค่ะนี่คือความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนนักร้องหญิงน้องบริสใช่ไหม
1: คร
0: ับ น้องบริสนะคะทางสถาบันนิติเวชตรวจอัตลักษณ์เรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าครบแล้วนะคะ32รายญาติมาเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ30ครอบครัวแล้วก็ติดต่อร่างกลับไปประกอบพิธีแล้ว28รายนะคะน้องบริสนั้นมีคุณจินตราภูลาภนะคะศิลปินลูกทุ่งส่งรีดเพื่อแสดงความอาลัยแก่ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นะคะน้องบริสนี่คือนางสาวณอไทยสัจเลิศค่ะอายุ34ปีค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าวงทศกัณฐ์เนี่ยที่โชว์ที่แสดงอยู่นะตอนเกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด4คนเนี่ยพี
0: ่ใช
1: ่
0: สี่คนเลย
1: นักร้องสองแล้วก็มือกลองหนึ่งคีย์บอร์ดหนึ่งขนาดดูเวทียังหนีไม่ทันอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เวทีก็หนีไม่ทันเขาบอกช่วงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันแค่นาทีเดียวนะนาทีเดียว
0: มันเร็วมากจริงๆนะที่เนี่ยเพิ่งเห็นเป็นเคสแบบไม่กี่เคสนะแบบที่แบบเร็วจริงๆนะไฟมันปั๊บเดียวเนาะ
1: ครับ
0: บางคลิปเห็นไหมลุกติดเสื้อผ้าของนักเที่ยวของคนออกมาเลยก็มี
1: ครับบอกควันกลุ่มควันเกิดขึ้น15กลุ่มควันเกิดขึ้น15วิแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเปลวเพลิงนะครับเป็นเปลวเพลิงที่เกิดขึ้น
0: ค่ะส่วนชีลาก็อย่างที่บอกไม่คู่จริงบนโลกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็สเปนนะครับอับอาร์เจนตินาโอ้โหนะฮะอาร์เจนนี่มาแบบว่ามาแบบเหนื่อยทุกนัดนะไม่แซงท้ายเกมก็ต่อเวลาตั้งแต่รอบ32ทีมแล้วนะฮะไม่ง่ายเลย
0: มาแบบไม่ง่ายค่ะ
1: ครับแล้วกลายเป็นประเด็นเรื่องการเมืองอีกแล้วนะฮะนักเตะเนี่ยนะฮะพอชนะอังกฤษเนี่ยนะฮะไปเอาป้ายผ้ามาชูนะบอกว่าหมู่เกาะฟอล์คแลนด์เนี่ยเป็นของอาร์เจนตินาไม่ใช่ของอังกฤษ
0: อ้าว
1: นะซึ่งดินแดนตรงนี้เนี่ยนะหมู่เกาะฟอล์คแลนด์เขาเป็นดินแดนที่พิพาทกับอังกฤษอยู่นะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอฟุตบอลชนะเนี่ยนะฮะนักบอลชูป้ายผ้าเลยฮะว่าแผ่นดินที่หมู่เกาะฟอล์คแลนด์เนี่ยเป็นของประเทศเขา
0: โอ
1: ้ครับจริงๆหมู่เกาะตรงนั้นมันก็อยู่ใกล้อาร์เจนตินามากกว่าเนาะแต่มันก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษตั้งแต่สมัยทำสงครามกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: เดือดจริง
0: ๆเด
1: ือดทั้งฟุตบอลและการเมือง
0: เมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนไม่ได้อ้างสิทธิ์อะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่พอมาระดับนี้ก็อาจจะหน่อยอย่างนี้เหรอ
1: เริ่มมีการเรียกร้องเนาะเริ่มมีการเรียกร้อง
2: เรียกร้องไอ้โลกไอ้สาวโลกได้เห็นแหละคิดว่าอย่างนั้นนะเนาะก็เป็นโอกาสค่ะ
1: ประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่น้องกีฬานะครับ
0: ค่ะปิดค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาดูข่าวกันต่อเรื่องค่าไฟก็น่าจะกระทบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของหอพักต่างๆเนาะที่คิดค่าไฟลูกบ้านเขาเรียกว่าคือมันก็เกินไปเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมค่ะก็ล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้กพช.ก็มีมติแล้วเนาะในส่วนของ
0: ไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าไฟถนนใช่ไหมพี่ที่เราต้องจ่ายไฟถนน
1: ใช่อันนั้นด้วยก็เดี๋ยวจะแยกไอ้ค่าไฟถนนค่าไฟสาธารณะให้พ้นจากบินค่าไฟของประชาชนไปเลยเพราะว่าอันนี้เราก็เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ในบินของเรามานานแล้วนะคะหลายสิบปีก็เมื่อวานกปช.ประชุมมีมติมา7 เรื่องนะคะเกี่ยวกับไฟล้วนๆ 1. แยกค่าไฟสาธารณะออกจากใบเสร็จรับเงินของผู้ใช้ไฟทั่วไปเพื่อลดภาระให้นะคะแยกต้นทุนค่าไฟถนนก็แยกออกมาเดี๋ยวจะกำหนดอัตราใหม่ให้ทางกปช.ไปปรับปรุงกกพ.นะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาเพื่อให้จัดเก็บเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยใหม่ก็ว่าประมาณว่าใครที่ใช้ไฟตั้งแต่หน่วยแรกจนถึง200 หน่วยหน่วยแรกอ่ะปรับลดเหลือ3 บาทต่อหน่วย201-400แล้วก็ตั้งแต่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมนะคะแล้วก็ขยายมาตรการ Direct PPP สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการไฟฟ้าสะอาดแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับจัดการปัญหาการซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ไปเนาะแล้วก็เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เรื่องของส่วนต่างนะผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องของโซล่าฟาร์มนะคะแล้วก็เรื่องของค่าไฟหอพักนั่นแหละที่หลายคนบอกว่าโอ้โหบางทีบางอพาร์ตเมนต์เนาะคือตั้งมิเตอร์เองอะน้องๆแล้วให้ลูกบ้านอะจ่ายค่าไฟแพงโดยที่ไม่ได้ผ่านการไฟฟ้าโดยตรงอันเนี้ยก็เห็นบอกว่าได้เฮด้วยตรงนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็คือว่าคุณไม่ต้องมาเอากำไรกับในส่วนของตรงนี้คนที่ให้บริการอาจจะไปคิดในค่าเช่าเอาไหมหรือยังไงก็อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ที่หลายคนชอบก็คือนี่แหละให้แยกค่าไฟสาธารณะให้พ้นบินจากบ้านพักอาศัยไปเลยนะคะ
0: ครับก็จะเริ่มเห็นบอกไอ้แยกค่าไฟนี่จะเริ่มบินตอนเดือนสิงหา
1: ก็เดือนหน้านะ
0: ครับผม
1: เออเดือนหน้าเลยค่ะก็หวังว่าค่าไฟเราจะลดลงเหรอ
0: มันต้องเยอะไปพี่นิดหน่อยมั้งใช่ไหมเพราะเขามาแทรกไว้
1: เออใช่ไหมอันนี้ก็จะครอบคลุมประชากร23 ล้านครัวเรือนรวมถึงนี่แหละกลุ่มบ้านเช่ากลุ่มที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยนะก็บังคับใช้ทันในรอบบินเดือนนี้เดือนหน้าเลยค่ะสิงหาคมนะคะคือถ้าฟังจากที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์บอกเมื่อวานนี้บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4 เดือนนะแต่นี่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่เลยค่ะก็คือแยกออกมาเลยก็ดีตอนนี้ก็ชมนะที่ทำได้ใช่ไหมค่ะเพราะว่ามัน มันอยู่ในดินเราเขาบอกว่ากี่สิบปีแล้วนะ30เลยเหรอ
0: โหเก็บมานานมากพี
1: ่นานใช่ไหม
0: แล้วนานแล้วเท่าไหร่เราไม่รู้ไม่เคยมีใครบอกกันด้วยนะไม่เคยมีใครมาเปิดเผยตรงนี้ด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ชัดเจนเนาะนี่ไงเคกปช.ลดค่าไฟประวัติศาสตร์ไฟบ้านจ่าย3บาทปฏิรูปใหม่ทั้งระบบวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหลายๆฉบับเลยนะคะ
0: ครับผมพักฟังเพลงกันดีกว่านะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: พอลซ่า
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะอ่ะพาไปดูคดีนี้หน่อยนะครับคนเลิกลากันไปแล้วนะสามีภรรยาเลิกลากันไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวฝั่งสามีเนี่ยแม่ยังไม่ลืมยังไม่

0: บาทเลย
1: เอากะเอารวยเลยเพราะน่ะนะครับก็ตำรวจที่สภ.โพธารามนะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะตาอดีตลูกเขยคนนี้นะครับหลังก่อเหตุก็หลบหนีมาอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามนะมาแอบซ่อนตัวอยู่นะชื่อว่าในเข็มนะครับเข็มเนี่ยอายุ27เข้าไปก่อเหตุขโมยทอง10บาทนะครับของอดีตแม่ยายแล้วก็เงินอีก 14,000 บาทโอ้โหนะครับเข็มสารภาพนะครับว่าเงินไม่พอใช้แล้วที่สำคัญไม่รู้อ้างหรือว่าจริงนะเขาบอกเขาคิดถึงลูกอยากกลับไปหาลูกแล้วก็พอดีสบโอกาสนะฮะก็เลยเงินไม่พอใช้ด้วยนะก็เลยนะครับขึ้นไปหยิบทองติดไม้ติดมือกลับออกมาโอ้โหนะฮะตัวลูกชายของคนในบ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไปต่างจังหวัดกันในบ้านนะวันนั้นไปต่างจังหวัดกันกลับมาเนี่ยสร้อยทอง10บาทเงินสดอีกหมื่นกว่าบาทหายไปก็เลยเปิดกล้องดูอ้าวคนก่อเหตุทำไมหน้าคุ้นๆอดีตน้องเขย นะครับกลับมาขโมยทองแม่ยายซะแล้วนะฮะก็เลยไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจติดตามตัวนะครับก็เจอตัวในที่สุดนะฮะก็ยอมรับว่าเงินไม่พอใช้นะครับก็เลยไปก่อเหตุลักทรัพย์มานะครับโอ
0: ้แปลว่าเล็งเอาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นลูกเขยเนาะ
1: คงรู้ว่าโอ้แม่ยายมีทองตั้ง10บาทแต่เส้นคงใหญ่น่าดูอ่ะ
0: แล้วตั้งแต่ตอนนั้นแหละมีโอกาสกลับไปเมื่อไหร่นะแม่นะ
1: ไม่ลืมกันในตอนก็แม่ตอนผมตอนจะออกจากบ้านบอกผมเองว่าอย่าลืมกันนะ
0: กลับมาเยือน
1: แม่เขาพูดถึงว่าให้นึกถึงกันแต่นึกถึงกันแต่สิ่งดีๆนะถึงจะเลิกลากันไปแต่ว่าผู้ใหญ่ก็มักจะอย่างนี้กันนะเลิกลากันไปแต่ก็นึกถึงกันดีๆนะนึกถึงแต่เรื่องดีๆนะฮะหมอนี่ก็นึกถึงนะฮะนึกถึงเรื่องไม่ดีนะคนเรานะครับ
0: มาเยือนซื้อของติดไม้ติดมือมาไม่ใช่มาเอาของแม่ยายนะ
1: ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมวิรัติศรีพงษ์นะครับรายงานตัวอีกครั้งนึงครับ
1: ค่ะวันนี้วิรัตินะคะมาแทนอาจารย์เจตนะคะกำลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศพรุ่งนี้น่าจะกลับมาแล้วนะอาจารย์เจตนะคะแต่วันนี้ก็อยู่กับวิลินะคะก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:15 นาทีช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะวิ
2: ครับช่วงจอลึกอาเซียนนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับที่เราเรียกว่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้พบกับท่านดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะครับผมที่จะมาพูดถึงเรื่องของสักครู่นะคร
1: ับ มองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลัง
2: มองเศรษฐกิจจีน
1: ใช่ปี2026เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเปิดทั้งปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยที่เหลือจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องมาเจาะดูเลยว่าไทยเนี่ยค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงมีโอกาสอะไรไหมนะถ้าเป็นข่าวดีนะคะก็ติดตามได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวิคะจะพาไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปก็เพิ่งจะดูคดีเรื่องของ AI ที่Meta เนี่ยใช้ Meta ใช้ AI ในการคัดคนที่จะเลิกจ้าง